0: ู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทั้งนี้แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสวัสดิการของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงลดภาระและอุปสรรคในการใช้สิทธิ์
1: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
2: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
0: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
1: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมบอกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
4: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโด ยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบเพิ่มเติมและยืนยันว่าจะส่งรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกำหนด
5: ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถามว่าสิ่งที่มาให้ปปป.สิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปช.ตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของสอบสวนการเพิ่มเติมให้
4: สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
6: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทถายุทธจันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
3: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
6: กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
3: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา 5:00 นที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านจอกีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนบ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดสิงห์บุรีที่หมู่3วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอาราคีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
3: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทน2ประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
3: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ชัยนาทโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกตั้งความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึกเจแปนโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลีโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทะหิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนภัทรนิชิตประวันพักรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับการบุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
13: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถ เมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ กระทรวงแรงงานประกาศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักสากลโดยเน้นปราบปรามการใช้ตัวแทนอำพรางหรือโนมินีและธุรกิจที่จ้างเฉพาะแรงงานสัญชาติเดียวกันเพื่อกีดกันโอกาสของคนไทยรวมถึงการขึ้นบัญชีดำแรงงานและนายจ้างที่กระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบติดตามรายละเอียดจากพันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
20: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
19: ค่ะท่านปลัดคะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระทรวงแรงงานค่ะต้องยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ค่ะ
20: ครับก็อาจจะมีอยู่สัก 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็อย่างที่เห็นเป็นข่าวโดยทั่วไปว่าตอนนี้สถานการณ์การทำงานหรือการกระจายตัวของคนต่างด้าวนั้นเรามีจำนวนมากในประเทศไทยนะครับ
19: ค่ะ
20: อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทั้งด้านแรงงานทั้งด้านการต่างประเทศทั้งด้านความไม่คงต่างๆมีผลอยู่นะครับส่วนที่สองก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในการให้กระทรวงแรงงานนั้นต้องเข้มงวดกวดขันในการที่ทำให้แรงงานต่างๆนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งผู้ประกอบการตลอดจนตัวแรงงานเองด้วยนะครับในส่วนที่3ก็คงเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการทำประกอบการประกอบธุรกิจต่างๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักสากลเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการที่มีถ้าเกิดมีการลักลอบมันอาจจะเข้าข่ายในการค้ามนุษย์ได้ต่างๆซึ่งอันนี้เราได้รับผลกระทบจากการก้อมองต่างประเทศด้วยเป็นไปตามหลักการสากลนะครับอันนี้ก็คงเป็น3ปัจจัยหลักที่ช่วงนั้นต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องครับ
19: ค่ะทราบว่าช่วงนี้ก็มีการตรวจลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพบรูปแบบการกระทำผิดหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงกฎหมายของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปรับแนวทางการทำงานอย่างไรให้สอดรับกับสถานการณ์ค่ะ
20: ครับจริงๆการทำงานของคนต่างด้าวก็คงมีหลากหลายประเภทนะครับอย่างเช่นทำงานผิดประเภททำงานที่ไม่อนุญาตให้ทำบ้างนะครับหรือก็ลักลอบทำงานเลยไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างด้าวนะครับแต่ส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็การประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยในการที่เอาคนต่างด้าวมาทำนั้นตอนนี้ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นใช้คนไทยเป็นโนมินีบ้างนะครับมีธุรกิจต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอย่างเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจของเฉพาะชาวต่างชาตินั้นๆนะครับอย่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับนะครับเพื่อรองรับลูกค้าประเทศกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชาตินั้นๆตนเองเลยก็จะเอาคนงานที่เป็นคนชาติเดียวกันมาทำนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้โนมินีคนไทยบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ
19: ค่ะทีนี้สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำค่ะกระทรวงแรงงานเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
20: จริงๆตามพระบัญญัติการบริหารการใช้แรงงานต่างด้าวที่เราถืออยู่นะครับก็มีอัตราโทษที่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งโทษจับโทษปรับโทษปรับและโทษจำนะครับอันนี้ก็เป็นโทษที่ถ้ามีการผิดซ้ำเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาลงโทษลงทันก็คงมีโทษที่หนักมากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นโทษจำนะครับในส่วนต่างด้าวเองนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่เข้ามาทำงานโดยไม่ได้อนุญาตก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับถึงผลักดันให้กับประเทศนะครับตลอดจนอาจจะมีแบล็คลิสต์ที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศได้อีกผู้ประกอบการเองแม้จะเป็นโนมินีก็ตามก็อาจจะถูกลงโทษในลักษณะว่าไม่สามารถขออนุญาตในการใช้ทำงานให้คนงานต่างด้าวมาทำงานในธุรกิจตนเองได้นะครับอันนี้มีโทษตามกฎหมายชัดเจนนะครับแล้วโทษเราก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วครับ
19: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดูแลภาคธุรกิจล่ะคะเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานอะค่ะมีแนวทางอย่างไรในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจด้วย
20: ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่า การบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องเนี่ยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาทำหน้าที่หรือทำธุรกิจธุรการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั้นก็อาจจะสร้างความได้เปรียบหรือลดต้นทุนต่างๆลดความตรวจสอบต่างๆให้กับธุรกิจบางอย่างของที่ผู้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายนะผู้ที่ทำถูกกฎหมายเราก็ต้องให้ความคุ้มครองเขานะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานและเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานนะครับบางทีก็เป็นลดโอกาสคนไทยเช่นเดียวกันทำให้คนไทยที่ยังมีจำนวนมากอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานได้ก็จะได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ผมอยากจะเรียนว่าทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีระบบe-work permit ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2518อันนี้ก็เรากำลังใช้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเกิดทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการเป็นอย่างมากอันนี้ก็ขอให้ได้ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจต่อไปด้วยครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านคะในระยะยาวค่ะกระทรวงแรงงานค่ะมีมาตรการหรือว่ามีแผนงานอย่างไรในการป้องกันการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวค่ะแล้วก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้างค่ะ
20: ก็อยากจะเรียนว่าการใช้แรงงานในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเรากระทรวงแรงงานนั้นเชื่อว่าการใช้กลไกของการกำกับดูแลติดตามตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เข้มข้นนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆนะครับที่ทำการกฎหมายนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการธุรกิจนั้นจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการที่การแข่งขันของตนเองกับผู้ประกอบการอื่นที่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามกฎตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการทำงานทำมากินในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันตลอดจนการต่างด้าวต่างๆที่เอาเข้ามาในการทำงานร่วมกับธุรกิจของท่านนั้นก็จะรับการคุ้มครองได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้เกิดช่องว่างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมานะครับแต่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือท่านทำผิดกฎหมายไปถูกจับถูกอะไรก็จะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจเช่นเดียวกันผมคิดว่าไม่มีใครอยากทำให้ผิดหรอกครับแต่สิ่งนี้การบังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนั้นผมว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็คงต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในไทยก็จะได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตลอดจนเราทางกระทรวงเองก็พยายามกระจายความเสี่ยงนะครับหรือสามารถหาคนประเทศต่างๆซึ่งมีความตั้งใจและมีความประสงค์เข้ามาทำงานในไทยเพื่อลดความเสี่ยงว่าเราจะไม่ได้ไปพึ่งพาประเทศชนชาติใดชนชาติหนึ่งในการเข้ามาทำงานอันนี้ก็มีมาตรการอยู่หล่อจนกลไกของการทำงานในการนำคนเข้าประเทศนั้นเราก็มุ่งหวังใช้ระบบระหว่างเป็น G2G ถ้าให้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองกันได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นตามหลักสากลจริงๆนี่ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงดำเนินการอยู่ครับ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนด้วยการร่วมกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์สื่อยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เล่าประเด็น
22: แม้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่หากขาดการรู้เท่าทันอาจกลายเป็นช่องทางสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบในวงกว้างได้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของไทยเห็นถึงความสำคัญในประเด็นจึงเตรียมแนวทางรับมือผ่านการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สื่อและสารนิเทศอาเซียนระยะ10ปีพ.ศ. 2569ถึง2578ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนหรือซอมรีโดยนางณัฐนันท์รัจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเล่าว่าการขับเคลื่อนแผนนี้ให้ความสำคัญไปที่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีคำบรรยายแทนเสียงล่ามภาษามือและเสียงบรรยายภาพควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องรู้เท่าทันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
23: ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อจะเน้นใน3ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารโดยขยายช่องทางในการสื่อสารของเราให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีหรือกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะใช้คำบรรยายแทนเสียงการใช้ล่ามภาษามือรวมถึงการผลิตเป็นใช้เสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยนะคะส่วนในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยจะเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเชื่อถือแล้วก็ส่งเสริมให้คนรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดและในยุทธศาสตร์ที่3ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอยากจะผลักดันให้สื่อผลิตแล้วก็เผยแพร่เนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะให้เขามีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นรู้จักเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ
22: นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการต้อนรับประเทศติมอร์เลสเตที่เข้าร่วมหารือด้านสื่อและสารนิเทศในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มองว่าการก้าวเข้ามาของสมาชิกใหม่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนตัวเลขเท่านั้นแต่คือการเพิ่มพลังให้เครือข่ายสื่อภูมิภาคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันแบ่งปันจุดแข็งและขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้เติบโตไปพร้อมกันท่ามกลางความหลากหลาย
23: ในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศติมอร์เลสเต้ได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะในสาขาด้านสื่อและสารนิเทศนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ประชุมเนี่ยเขามีความตื่นเต้นมากเหมือนมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าในการเข้าร่วมของติมอร์เลสเต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เราจะเพิ่มพลังของอาเซียนเพิ่มพลังของการสื่อสารในเครือข่ายที่เป็นสื่อที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันที่จะร่วมมือแล้วก็แบ่งปันแชร์จุดแข็งในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
22: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมประชาสัมพันธ์และประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ส สสร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่างดเหล้าช่วงเข้าพรรษาให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่สุขภาพดีตลอดชีวิตติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
0: การเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการทำบุญและรักษาศีลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการลดละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอุบัติเหตุและปัญหาสังคมปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.และภาคีเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญ

0: ิตมากกว่า 20,000 คนขณะที่ประชาชนเกือบร้อยละ80เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นอย่างไรก็ตามผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมาพบประชาชนกว่า 8,600,000 คนสามารถลดละหรือเลิกดื่มได้และเกือบ 4,500,000 คนงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยเกือบร้อยละ90มีสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้กว่า 15,000 ล้านบาทสำหรับการรณรงค์ในปีนี้สสส.มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกผ่านแนวคิดเก็บแต้มชีวิต
1: ปีนี้นะครับเรื่องของแต้มชีวิตที่ดีกว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะแต้มชีวิตนี้ไม่ได้แต้มชีวิตของตัวเราเองอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นแต้มชีวิตของคนในครอบครัวเราให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นให้เขามีแต้มที่จะอยู่ต่อและแต้มชีวิตของคนรอบข้างคนในสังคมและเพื่อนร่วมงานหรือคนบางคนที่อาจจะพลาดไปทำให้แต้มชีวิตของคนอื่นเสียหายอาจจะถึงพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับ
0: ด้านนายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวถึงจุดเน้นการรณรงค์ปีนี้ว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดื่มประจำผ่านเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรกว่า418ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงและวางแผนช่วยเหลือที่เหมาะสมพร้อมขยายผลผ่าน5โมเดลต้นแบบชุมชนงดเหล้าที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ดื่มหนักเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง
2: วันเล่าเข้าพรรษาปีนี้เป็นปีที่24แล้วนะครับปีนี้เราเน้นไปที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจำนวนมากๆหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นการดื่มหนักก็ได้ประมาณ 4-5 ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่พวกเราอยากจะเข้าถึงนะครับอย่าง400กว่าหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยโดยใช้การคัดกรองว่าการดื่มในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคัดกรองทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในหมู่บ้านเลยเราก็พบว่าประมาณสัก 20-30% เนี่ยที่มีลักษณะการดื่มที่มีความถี่แบบนี้
0: โดยปีนี้ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างแรงจูงใจผ่านแอปพลิเคชัน Personal Health และ No Alland 90 One Plus บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ช่วยประเมินสุขภาพติดตามความก้าวหน้าตั้งเป้าหมายการงดเหล้าและสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกรางวัลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนแปลงตนเองในช่วงเข้าพรรษานี้เพราะการงดเหล้าเพียง90วันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นลดรายจ่ายและต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวนารุมนอุดมพรรายงาน
3: ปิดท้ายที่นายแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำพรรคแรงงานขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีท่ามกลางความท้าทายมากมายตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตค่าครองชีพไปจนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่รอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดใหม่เร่งแก้ไขติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
4: นายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนใหม่หลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและคะแนนนิยมที่ลดลงจากปัญหาวิกฤตค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นายแอนดี้เบิร์นแฮมเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนที่5ในรอบ4ปีนายเบิร์นแฮมวัย65ปีเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งและเป็นตัวแทนชนชั้นแรงงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคแรงงานตั้งแต่อายุ31ปีก่อนจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงสนามการเมืองท้องถิ่นและชนะการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เมื่อปี2560ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันการฟื้นฟูเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้จากเมืองอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วความสำเร็จดังกล่าวทำให้ชื่อของนายเบิร์นแฮมถูกจับตามองอย่างมากในเวทีการเมืองระดับชาติหลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก้าวลงจากตำแหน่งจนเมื่อถึงการประชุมพรรคแรงงานนัดพิเศษเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายเบิร์นแฮมได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคแรงงานจำนวน379คนและสหภาพแรงงานที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคแรงงานทำให้นายเบิร์นแฮมได้เป็นผู้นำพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งสหราชอาณาจักรเปิดการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่

0: ่านมาที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอแต่เขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรยังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มขึ้นปฏิรูปกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นทั้งนี้นายรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีเวลาเพียงไม่นานที่จะสร้างผลงานก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศที่จะมีขึ้นในปี2572ท่ามกลางความท้าทายมากมายที่รออยู่ตั้งแต่ความผันผวนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรและกระแสความนิยมของพรรคการเมืองฝ่ายขวาแนวประชานิยมอย่างพรรครีฟอร์ม UK การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายไปจนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนและความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากนี้ไปคงต้องติดตามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรคนนี้จะผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบาทแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะและอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ค่ะที่ติดตามบันทึกสถานการณ์ได้นะคะคือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยวัทิร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยความคืบหน้าก็คือยังนิ่งๆนะฮะ
2: ค
1: ืบหน้าคือยังไม่คืบหน้าต้องรอวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะครับที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับที่จะได้มีการพิจารณาและอนุมัติเรื่องของระยะเวลาในการอุทธรณ์นะครับจากเดิมเนี่ยก็คือ31กรกฎาคมนี้ซึ่งอันนี้คาดการเองนะฮะโดยผมเองนะครับคาดว่าน่าจะมีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ออกไปนะครับเนื่องจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยคงต้องเปลี่ยนไปเพราะว่ามีการผ่อนปรนในหลายๆเรื่องประกอบกับทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงพื้นที่ไปสำรวจว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยหมู่บ้านนี้ตำบลนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็นำคนเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้คือการดำเนินการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นการใช้แนวเชิงรุกนะครับซึ่งคงต้องใช้เวลานะครับในส่วนนี้ส่วนประเด็นของนโยบายในการที่ขีดเส้นคนจนที่เข้มมากขึ้นนะครับนิยามคนจนเนี่ยถ้าถามกันจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีนิยามไม่เหมือนกัน
2: ค
1: ุณปานิสราก็จะมีคำนิยาม
2: อ
1: ีกแบบหนึ่งผมก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะฮะบางคนก็บอกว่าแค่ลำบากนี่ก็คือยากจนแล้วนะครับอะไรคือความยากจนอะไรคือเส้นแบ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในอดีตปัจจุบันนะครับที่มีความแตกต่างกันรูปแบบของการคิดทฤษฎีในการขีดเส้นคนจนว่าอะไรคือจนไม่จนเนี่ยมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยในช่วงนี้นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยโดยคุณเอกนิตินิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็มีแนวทางและแนวคิดเนี่ยในทางการเงินการคลังซึ่งไม่ผิดนะฮะในการที่จะใช้งบประมาณเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเอาเฉพาะคนจนจริงๆเนี่ยเข้ามาสู่ระบบส่วนคนที่ไม่จนหรืออยากจนหรือเคยจนแล้วเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ดีดออกจากระบบนะครับทำให้ตัวเลขเนี่ยผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะก็มีการตั้งข้อสังเกตก็บอกว่าหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยทำไมมันหายไปครึ่งหนึ่งคนที่เขาเคยได้แล้วไม่ได้เนี่ยเขาก็ออกมาโวยวายบอกว่าเขายังเดือดร้อนเขายังประสบปัญหาอะไรต่างๆเหล่านะอะไรเหล่านี้อยู่นะหรือว่าเกณฑ์ที่นำมาใช้เนี่ยยังไม่มีความเป็นธรรมคือถ้าดูบริบทจากสังคมแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องของรถยนต์คุณปานิสรามีรถยนต์เนี่ยถ้าดูเผินๆก็คือว่ามีรายได้
2: ใช่
1: แต่ว่าบางคนเขาบอกว่ารถยนต์เนี่ยมา 15-20 ปีไปแล้วเสื่อมสภาพอะไรไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วอ
2: ัน
1: นี้น่าจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็อะไรอื่นๆเนี่ยรัฐบาลต้องมีการทบทวนอีกครั้งว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยด้วยบริบทในสังคมและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยควรจะมีการปรับยังไงปรับแน่นะครับผ่อนปรนแน่นะครับเพื่อที่จะดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนติดตามในวัน จันทร์ที่27กรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็จะมีการให้ข่าวนะครับจากรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเรื่องของแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุด One Stop Service แล้วก็เรื่องอื่น
2: ๆ
1: ค
2: ือก็จะมีเรื่องของการไปทบทวนสิทธิ์ One Stop Service เนี่ยนะคะแล้วก็
1: เรื่องของเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่โยนภาระให้กับประชาชนแล้วก็เปิดช่องทางต่างๆในการอุทธรณ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในจุดของอำเภ
2: อ
1: จังหวัดหรือว่าทางธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธกส.ธอส.แล้วก
2: ็ธนาคารอิสลาม
1: ใช่นะฮะนี่คือหลายช่องทางนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็จะต้องให้ระยะเวลากับประชาชนในการอุทธรณ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการเพิ่มระยะเวลาแน่นอนนะครับอันนี้คือความเชื่อที่ดูจากเหตุผลแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงนะฮะเรื่องหัวสวครับมีความจะบอกความคืบหน้าได้ไหมเนี่ยนะครับมีการออกมาโต้ตอบกันระหว่างฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับเพราะว่ามีผู้ที่ถูกพาดพิงบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวคนที่ไปพูดพาดและพิงเนี่ยคือไอลอนะครับคือไอลอดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกพาดพิงเนี่ยก็ใช้สิทธิทางกฎหมายก็คือการฟ้องร้องหมิ่นประมาทนะฮะคนก็มองบอกฟ้องแบบนี้คือการฟ้องปิดปากหรือเปล่าเห็นเขาออกมาโต้แย้งแบบนี้เนี่ยก็เลยฟ้องปิดปากเขาซะเลยนะครับทางฝั่งที่เกี่ยวข้องก็บอกไม่ได้ฟ้องปิดปากแต่ว่านี่คือการรักษาสิทธิ์นะฮะคือโดยหลักการของกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีการรับผิดชอบนะฮะในสิ่งที่ตัวเองได้พูดได้ทำลงไปเนี่ยหากกระทบกระทั่งสิทธิ์ใครแล้วเนี่ยคนที่ถูกกระทบกระทั่งสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเขาได้เช่นกันเหมือนผมต่อว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผมไม่ใช่ว่าต่อว่าผมครับนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผมนะฮะเรื่องของการหัวสวก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะคุณปริศราครับ
2: ค
1: ดีนี้ใช้เวลา2ปีแล้วนะฮะสองปีเนี่ยยังคือถามว่าคืบหน้าไหมคืบหน้าเพียงแต่ว่าคดีนี้ยังไม่มีข้อสรุปและคำวินิจฉัยใดๆออกมานะครับว่าโมฆะไม่โมฆะหัวไม่หัวนะครับใช้เวลา2ปีซึ่งสว.มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง4ปีผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับซึ่งระหว่าง2ปีนี้มีการอนุมัติกฎหมายแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระและอื่นๆเนี่ยคำถามอยู่ที่ว่าตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนกกต.เคยบอกไว้ว่ามีการประชุมทุกวันจันทร์เว้นจันทร์จันทร์เว้นจันทร์เพื่อที่จะพิจารณาเรื่องนี้ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้ทางด้านประธานกกต.ก็ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะฮะนี่คือเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับไปดูเรื่องแรกครับเมื่อวานนี้ครับที่คลองมหานาคป้อมมหาการเขตพระนครคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาก่อนจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นแหละครับก็จะมีการซ้อมขบวนเรือตักบาตรทางเรือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณป้อมมหาการเขตพระนครในวันที่26กรกฎาคมสำหรับกิจกรรมจับตักบาตรทางเรือนะครับจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดที่ตั้งอยู่ริมคลองในพื้นที่3สายคลองนะครับได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบสายคลองละ75รูปรวมทั้งสิ้น225รูปจากวัดต่างๆจำนวน40วัดร่วมประกอบพิธีรับบิณฑบาตทางเรือในวันที่26กรกฎาคมอันเป็นการสืบสานและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยครับแล้วก็คุณปริศราก็จะไปเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยใช่ไหมฮะวันไหนฮะเนี่ย
2: วันพรุ่งนี้ค่ะ
1: กี่โมงครับ
2: น่าจะช่วงเย็นๆ
1: จุดไหนครับ
2: เป็นเวทีพิธีเปิด
1: โอ้แสดงคือผมประชาสัมพันธ์ให้เผื่อว่าใครอยากจะเจอคุณปริศราตัวเป็นๆนะฮะพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ที่ไหนที่คลอง คลองมหานาคหรอคลองมหานาคอยู่แถวไหนอ่ะเขตป้อมปราบป้อมมหาการขออภัยเขตพระนครนะฮะคุณปริศราจะไปเป็นพิธีกรพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะฮ
2: ะ
1: ถึงกี่โมงอ่ะค่ำ
2: น่าจะประมาณ 3:30 น.
1: โอ้ครับไปกันได้นะครับอันนี้โปรโมทให้เลย
2: ค่ะค่ะอ่ะติดตามข่าวแรกกันหน่อยนะคะเรื่องของ Green Thailand นะคะบนเวที Green Bit Forum ค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีการประกาศวิสัยทัศน์นะคะก็ที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาค่ะที่จังหวัดชลบุรีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะในพิธีเปิดกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อ Navigating the Green Transition Thailand Vision for Sustainable Development and Global Climate Action นะคะในการประชุมเสวนาด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็ภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ค่ะจัดโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมค่ะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะในความยั่งยืนค่ะซึ่งท่านนายกก็กล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Green Bit Forum ครั้งแรกพร้อมกับชื่นชมนะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ริเริ่มเวทีความร่วมมือนานาชาติสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังประเทศไทยแล้วก็ทุกประเทศนะคะกำลังเผชิญความท้าทายร่วมกันในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือว่า Green Transition นะคะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกซึ่งประเทศที่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะสามารถดึงดูดการลงทุนแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้นะคะพร้อมกับรับมือวิกฤตโลกได้ด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยเรายึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปนะคะมองความยั่งยืนไม่ใช่ข้อจำกัดในการพัฒนาแต่เป็นรากฐานของความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะพร้อมกับเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านนายกก็ย้ำนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจะต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งค่ะการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วก็ดำเนินนโยบายที่สามารถวัดผลได้โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะซึ่งแนวคิด Green Bit นะคะตรงนี้เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมนโยบายกับการปฏิบัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบนะคะเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมในระดับโลกค่ะท่านนายกย้ำว่าไม่มีประเทศใดนะคะที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยลำพังซึ่งไทยเราเองก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมโลกแล้วก็เดินหน้าในบทบาทคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์กรระหว่างประเทศขององค์กรตรวจสอบตรวจเงินแผ่นดินนะคะสูงสุดเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวครั้งนี้นะคะเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของโลกถ้าหากทุกประเทศทำงานร่วมกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมและความเป็นหุ้นส่วนและการมีธรรมาภิบาลที่ดีนะคะก็จะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งได้ค่ะ
1: ครับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับพออ่านเนื้อข่าวไปแล้วคุณปริศราคุณสังเกตไหมว่างานนี้จัดโดยใครนะ
2: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
1: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะเขามีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสีเขียวเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสีเขียวแล้วก็ climate change คือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับก็เลยงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรแสดงว่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลแล้วก็เรื่องของสีเขียวอะไรพวกนี้เนี่ยมันถูกหยิบยกมานำมาเป็นนโยบายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์การเกี่ยวสถาบันเกี่ยวกับงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมาทั่วโลกใช่ไหมฮะเขาคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศแล้วก็ธรรมาภิบาลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นในกรณีที่เราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยในพื้นที่ชุมชนเราก็จะต้องมีการผ่านกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม EIA ESIA อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้พัฒนาการของกฎหมายนั้นเป็นอย่างไรธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตมากน้อยแค่ไหนนะครับดูจากแนวทางของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเมื่อวันก่อนรัฐมนตรีสุชาติไปจัดการเรื่องหาดนุ้ยที่ภูเก็ตนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีหลายเรื่องเนี่ยที่คนฟังแล้วอาจจะงงๆว่าเอ๊ะมันอะไรไปตรวจเงินแผ่นดินแล้วนายกอะไรทำไมถึงเน้นสีเขียวนี่แหละฮะก็คือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเราเรื่องของการรุกล้ำป่ารุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเนี่ยที่ดินทำกินของประชาชนแล้วก็ชุมชนการให้ที่ดินโฉนดนอสเกี่ยวกับสปก. อะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกนำไปแปลงเป็นรีสอร์ทหรือการรุกล้ำที่ต่างๆเนี่ยในพื้นที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะดูแลกำกับดูแลแก้ไขตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนฮะ
2: ค่ะ
1: มาดูเรื่องของคดีความกันบ้างนะครับเมื่อก่อนไม่ใช่คดีความนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นคดีความครับหล
2: ัง
1: จากที่ไอลอว์เนี่ยเขาเปิดรายชื่อไอลอว์เนี่ยเขาเปิดรายชื่อนะครับว่ามี9ท่านไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวพูดกันตรงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนเลยฮะไปเกี่ยวข้องกับการหัวสว1ในนั้นมีชื่อของ
2: น
1: ายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยพอเรื่องออกมาแบบนี้เนี่ยผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนกระทบกระทั่งสิทธิ์เนี่ยก็ออกมาฟ้องร้องสิครับก็ออกมาทำท่าว่าจะฟ้องร้องปุ๊บเนี่ยคนก็มองเอ๊ะอันนี้ฟ้องปิดปากหรือเปล่าฟ้องเพื่อที่จะไม่ให้เขาดำเนินการต่อหรือไม่นะครับคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงตอบโต้กรณีที่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนองค์กรไอลอฮะยื่นหนังสือนะฮะต่อประธานวิปฝ่ายค้านขอให้ตรวจสอบหน่อยพฤติกรรมทุจริตการเลือกสว.หรือว่าหัวสว.เนี่ยแหละกล่าวหาว่ามีบุคคลในพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด9คนหนึ่งในนั้นคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรรคแล้วก็รัฐมนตรีหลายคนเกี่ยวข้องคุณสุภชัยยืนยันฮะข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวอ้างที่ไอลอว์รวบรวมขึ้นเองยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใดโดยเฉพาะกรณีที่ระบุว่าคุณอนุทินเดินทางไปพบสบที่โรงแรมพูลแมนเพื่อหารือเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาคุณสุภชัยยังตั้งข้อสังเกตความเป็นกลางของไอลอระบุว่าที่ผ่านมามีความใกล้ชิดกับกลุ่มก้าวหน้าและพรรคประชาชนพร้อมยกกรณีการรณรงค์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกสวในปี67ภายใต้แคมเปญสวประชาชนหรือที่ถูกเรียกว่าสวสีส้มมีการตั้งคำถามว่าการดำเนินงานนี้แตกต่างจากการนัดพบหรือประสานงานอย่างไรและมองว่าเมื่อผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการจึงอาจเกิดภาวะขัดกันแห่งผลประโยชน์จนนำไปสู่การกล่าวหาฝ่ายอื่นอย่างต่อเนื่องคุณสุภชัยยังบอกว่าขณะนี้กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของกกต.และ DSI จึงควรรอผลการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมย้ำหากการกล่าวหาของไอลอว์เข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือทำให้พรรคได้รับความเสียหายพรรคจะดำเนินคดีตามกฎหมายและไม่เห็นด้วยกับการอ้างว่าการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นการฟ้องปิดปากเพราะทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบในคำพูดของตนเองฮะ
2: ค่ะส่วนอีกท่านนึงนะคะที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือทางด้านคุณสุขสมรวยวรรธนียกุลนะคะกรณีเดียวกันเลยนะที่ถูกระบุว่าเป็น1ใน9คนที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.นะคะคุณสุขสมรวยบอกว่าวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะไปลงบันทึกประจำวันที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อไม่ให้หมดอายุความนะคะแล้วก็รอผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กลางนะคะเป็นผู้ตัดสินแล้วดำเนินคดีนะคะก็มองเรื่องนี้ว่าเนื้อหาที่นำมาเปิดเผยเป็นเนื้อหาในสำนวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยมีข้อมูลอยู่นะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้กกต.จะมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหานะคะมาที่ทางคุณสุขสมรวยครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ชี้แจงไปนะคะยังคณะอนุกรรมการของกกต.แล้วจากนั้นก็ไม่เคยถูกเรียกไปสอบปากคำอีกนะคะซึ่งทุกคนที่ถูกออกมาเรียกก็ไม่เคยถูกเชิญไปให้ปากคำทั้งฝั่งกกต.แล้วก็ DSI แม้แต่คนเดียวขณะนี้นะคะยังไม่ได้พูดคุยกับฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าคุยกับกฎหมายฝ่ายกฎหมายส่วนตัวนะคะมีการส่งคลิปส่งเนื้อข่าวไปยังฝ่ายกฎหมายส่วนตัวซึ่งก็แนะนำว่าสามารถแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทได้นะคะในสำนวนข่าวนะคะหรือว่าข่าวที่อ้างถึงรีสอร์ทในเรื่องรีสอร์ทนะคะก็ยอมรับว่าอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่รู้จักพร้อมกับตั้งข้อสังเกตเรื่องข้อกล่าวหานะคะเป็นเนื้อเรื่องในสำนวนชุดคณะอนุที่26พร้อมเชื่อว่าถ้าหากมีมูลเนี่ยกกต.ก็คงเรียกไปสอบอีกครั้งนะคะเป็นเรื่องของการเมืองที่อาจจะต้องการปลุกขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้กกต. ใกล้จะมีคำวินิจฉัยแล้วคุณสุขสมบูรณ์ก็มองว่ามันอาจจะเป็นเกมการเมืองหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้ส่วนอีก8คนที่มีรายชื่อนะคะก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วยืนยันว่าจะดำเนินการฟ้องนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะไม่อยากให้กกต.มีภาวะกดดันในการดำเนินการแล้วก็อยากให้กกต.ทำงานอย่างยุติธรรมถ้าหากฟ้องไปเวลานี้อาจจะเหมือนการเมืองตีกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับอีกฝ่ายนั่นเองค่ะส่วนด้านคุณณพินทร ศรีสรรพางนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี1ใน9คนที่ถูกเปิดชื่อนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้คุณสุขสมบูรณ์บอกส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ก็จะต้องคุยกับคุณสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก่อนค่ะ
1: ครับด้านกกต.ฮะก็พูดถึงคดีหัวสวครับคุณสิทธิโชติอินทรวิจิตรนะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสสังคมแล้วก็ฝ่ายค้านบอกยังไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ของกกต.ในการทำคดีหัวสวนะครับก็มีการนำข้อมูลและสำนวนออกมาเปิดเผยว่ามีกระบวนการหัวสวเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะมีนักการเมืองระดับสูงโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้คือที่ไอลอว์เนี่ยเขาออกมากล่าวหานะครับกกต.เขาบอกว่าสำนวนการสอบสวนคณะอนุกรรมการที่26เป็นสำนวนที่เป็นตัวตั้งที่รวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วหากมีการพูดถึงพยานหลักฐานใหม่หรือพยานอื่นที่ออกมาพูดในตอนนี้ให้เห็นว่ามีการกระทำเช่นนั้นจริงถ้าพยานเหล่านี้ไม่ถูกนำเข้ามาในสำนวนด้วยเหตุผลที่ไม่มาแจ้งหรือคณะที่26ไม่ทราบก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะพอไม่อยู่ในสำนวนอย่างที่เรียนว่าพยานหลักฐานเราต้องพิจารณาจากสำนวนเนื่องจากพยานหลักฐานได้รับการพิสูจน์และโต้แย้งจากฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้กล่าวหาแล้วแต่ถ้าอยู่นอกสำนวนมันก็เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ถ้ามีคนมาพูดเพิ่มเติมนอกเหนือจากพยานที่ปรากฏในสำนวนแม้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แก้ข้อกล่าวหาด้วยจึงไม่สามารถนำมาพิจารณาได้นะครับก็ถามกันต่อแล้วครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เนี่ยไอลอว์เนี่ยนำข้อมูลเก่าที่อยู่ในสำนวนออกมาตีแผ่เพื่อให้สังคมเห็นความโปร่งใสของกกต.กลัวว่ากกต.จะเป่าคดีทิ้งกลางทางเป็นการล้ำเส้นการทำงานของกกต.หรือไม่คุณสุทธิโชคก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณยิ่งชีพเอาข้อมูลนี้มาจากไหนยังไงก็ตามมีข้อกังวลอยู่แล้วว่าหากข้อมูลนี้มีอยู่จริงในสำนวนแล้วเอามาพูดต่อสมมติหากนำข้อมูลส่งต่อศาลเกรงว่าข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถเตรียมตัวในการแก้ลำซึ่งเรื่องนี้ก็ดีสองทางก็คือเหมือนพูดให้ประชาชนรู้อีกทางหนึ่งก็เป็นความเสียหายในเชิงการทำคดีทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานหลักฐานไปถูกทำลายหรือรู้วิธีการนะครับความคืบหน้าคดีหัวสวก็บอกว่าคืบหน้าพอสมควรเราจะพิจารณาเราพิจารณาไปหลายข้อกล่าวหาซึ่งเราตั้งไว้ทั้งหมด7ข้อหาไล่ไปเรื่อยตอนนี้เหลือเพียงปลีกย่อยและส่วนที่สำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับการพาดพิงนักการเมืองซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนหน้าครับก็ถามกันต่อว่าคาดว่าปีนี้จะมีความชัดเจนผลสรุปของคดีหรือไม่ท่านตอบว่าแน่นอนเพราะประธานกกต.ได้วางไทม์ไลน์ไว้แล้วอยากให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยซ้ำครับโอ้เดือนหน้าโอ้โหจบแล้วนะฮะซึ่งไม่น่าจะขยายเวลาไม่ว่าข้อมูลแม้ว่าข้อมูลจะไม่พอแต่ถ้ากกต.ไปสั่งสอบเพิ่มก็เกรงว่าจะเกิดความล่าช้าทางนี้อยู่ที่มติกกต.ว่าจะมีความเห็นอย่างไรนะครับนี่คือความคืบหน้าฮะ
2: ค่ะส่วนทางด้านคุณรังสิมันโรมนะคะในกรณีที่มีการโต้เถียงกันในที่ประชุมกรรมาธิการนะคะกับทางคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะเรื่องนี้คุณรังสิมันโรมก็ออกมาพูดถึงนะคะว่าบทบาทของกรรมาธิการเนี่ยคือมีความคืบหน้าด้วยดีนะคะในการช่วยเหลือประชาชนต่างๆทั้งเรื่องคอร์รัปชันหรือว่าอะไรก็ตามนะคะยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งใครนะคะแต่เป็นการทำหน้าที่ในรูปแบบที่ตรงไปตรงมาแม้ว่าความเห็นกรรมาธิการอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะคะก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่ประธานกรรมาธิการเนี่ยจะต้องมีการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในบางครั้งนะคะกรรมาธิการบางคนอาจมาไม่ตรงเวลาบ้างก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการชี้แจงไปนะคะและเมื่อประธานวินิจฉัยแล้วก็ต้องจบนะคะถ้าไม่จบเนี่ยก็ต้องควบคุมให้เกิดความเรียบร้อยส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะไม่ต้องการให้นำมาเป็นแก่นสารซึ่งแก่นสารที่สำคัญที่สุดนะคะคุณรังสิมันบอกว่าก็คือเรื่องข้อตกลงนะคะเรื่อง 5,960 คนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ไม่ได้เชื่อมที่เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญนะคะสรุปแล้วเนี่ยคุณรังสิมันบอกใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะไม่เคยผิดใจกันเรื่องนี้ถือว่าทำหน้าที่ประธานนะคะส่วนเรื่องอายุ เขาก็บอกว่าก็คงไม่สามารถเร่งให้มันมากไปกว่านี้ได้นะคะอย่าเอาเรื่องอายุมาเป็นประเด็นเลยยืนยันว่าทำตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมนะคะเมื่อมีการวินิจฉัยทำหน้าที่คนที่มีวุฒิภาวะก็ต้องรับฟังนะเข้าใจว่าการวินิจฉัยแบบนี้อาจจะไม่พอใจนะคะจะดำเนินการทางไหนก็ยินดีพร้อมที่จะชี้แจงพร้อมทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาค่ะ
1: นะก็มีหลายเรื่องนะฮะกรรมธิการเนี่ยเขาก็มีการประชุมในเรื่องต่างๆนะครับที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยทางด้านพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้กระทำความผิดจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปจับผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ที่จังหวัดนนทบุรีในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่มีการเชื่อว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบเนี่ยหลังจากที่กระดาษคำตอบเนี่ยถูกส่งออกมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าไปนำกระดาษคำตอบออกมาและแก้ไขอะไรกันได้ยังไงเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วนักกฎหมายก็บอกว่ามันคืออ้างยี่ซ่องโจรใครที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเนี่ยกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่คืออ้างยี่ซ่องโจรมีข้อกฎหมายก็คือว่าต้องจำคุกต้องจำคุกในคดีนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่กระทำการโดยทุจริตอันนี้ก็อีกกระทงหนึ่งและยังจะมีอีกหลายเรื่องเนี่ยที่เป็นคดีอาญาที่ต้องเร่งฟ้องร้องผู้กระทำความผิดและจะบอกว่าอายุความของคดีอาญาเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จับกุมเนี่ยได้รู้และทราบการกระทำความผิดแล้วต้องฟ้องภายใน3เดือนนับแต่รู้การกระทำความผิดนะฮะคำถามคือว่าความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยได้มีการดำเนินคดีในทางอาญาแล้วหรือยังหลังจากที่มีการจับกุมในวันนั้นนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่การทำสำนวนหรือยัง
2: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่สังคมตั้งข้อสังเกตเพราะนี่คือข้อกล่าวหาในทางอาญาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมฮะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยที่เขาเป็นผู้เสียหายจะต้องดำเนินการฟ้องร้องในการดำเนินคดีกันต่อไปนะครับส่วนอีกเรื่องนึงฮะที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการหัวสว.นะครับกกต.ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตำบลกระสุนตกเหมือนกันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเวลาไปในเวทีไหนคนก็จะถามอยู่เรื่องของหัวสว.ว่ายังไงเมื่อไหร่จะเสร็จท่านก็ตอบด้วยแนวทางเดิมก็คือประชุมกันจันทร์เว้นจันทร์แล้วก็จะมีความคืบหน้าออกมาเร็วๆนี้ครั้งนี้เนี่ยถือว่าออกไทม์ไลน์มาชัดเจนก็คือท่านบอกว่าประธานกกต.อยากให้เสร็จในเดือนสิงหาคมนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมุมมองผมว่าก็ถือว่าเร็วถือว่าเร็วถ้าเกิดหลังจากที่ถูกเร่งให้ออกให้ทำงานเร็วขึ้นเนี่ยถ้าออกมาในช่วงเดือนสิงหาว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะส่งต่อศาลด้วยสำนวนนี้อย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเร็วในเดือนสิงหาคมเพราะว่าตอนนี้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับกกต.เพราะว่าพอทำช้าประชาชนก็บ่นว่ามีนอกมีในหรือเปล่าไปทำเร็วก็บอกว่าหลักฐานไม่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานได้ไม่รอบด้านทำให้บางคนเนี่ยถูกยกฟ้องหลักฐานไม่เพียงพอไม่ว่าจะเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเนี่ยกกต.ก็โดนด่าทั้งสิ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวติดตามดูนะครับหรือไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆเพราะว่าถ้าเร็วก็บอกว่าสอบไม่ครบถ้วนมุ่งเป่าคดีแต่ถ้าเกิดช้าก็บอกดึงเกมยื้อเวลาช่วยผู้มีอำนาจนะฮะเอาละครับพักกันสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยังยิงยาวประ กระเป๋ายิ่งชุบโอ้ชิโกงอะไหนบอกว่าจะออกค้น
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติน
8: ี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันครับ
2: ค่ะซึ่งพรรคประชาชนนะคะทางด้านคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรค่ะทางส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการแถลงถึงกรณีที่รัฐบาลเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตอยากจะให้ทบทวนนะคะเกณฑ์ที่ผ่านมาว่ามันเกิดข้อผิดพลาดยังไงนะคะทั้งเรื่องของการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรนะคะหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มส่วนหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินนะคะที่ไม่เกิน10ไร่แล้วก็กำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทตรงนี้คุณวีรยุทธ์บอกว่าอาจจะยังไม่สะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ระบุว่าเกษตรกรไทยเนี่ยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่แล้วก็หนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายนะคะก็มีการเสนออยากให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งนะคะที่จะมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ส่วนทางด้านคุณสิทธิพลนะคะวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะก็พูดถึงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการสะท้อนถึงความไม่รอบคอบของระบบคัดกรองแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐนะคะพร้อมเห็นว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยทับลัก 60-40 เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลมีการทบทวนเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนั่นเองค่ะ
1: นะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนนะฐานะยากจนเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยความยากจนก็มีนิยามที่แตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยคุณทักษิณชินวัตรเริ่มต้นเรื่องของการลงทะเบียนคนจนในสมัยนั้นนะฮะแต่ก็มีการลงทะเบียนกันนั่นแหละฮะแต่ตอนนั้นลงทะเบียนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้รู้รายชื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาถึงช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีการเปิดให้ลงชื่อคนจนเนี่ยเพื่อที่จะรับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะตอนนั้นคนก็ ฟังดูก็งงๆเอ๊ะได้จริงหรือ ก็ไปลงกันอยู่ที่ประมาณ 700,000 กว่าคนนะฮะเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าคนแล้วปรากฏเฮ้ยได้จริงนี่หว่าพอได้จริงปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปก็มีการทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก
2: ็คือ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสมัยก่อนเรียกบัตรลุงตู่ใช่มั้ยเออตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นมา
2: ะ
1: นะฮะแล้วก็ในกฎในเกณฑ์ของเขาก็บอกว่าจะต้องมีการทบทวนตามที่กฎหมายกำหนด4ปี5ปีแล้วซึ่งมาถึงยุคของคุณอนุทินพอดีคุณอนุทินโดยทางด้านของรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติเนี่ยเขาก็มีการทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆด้วยแนวทางแล้วก็ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็การคลังซึ่งถามว่าถูกต้องไหมถ้ามองในมุมของนักวิชาการเนี่ยผมก็มองว่าเออมันก็มีเหตุมีผลเช่นคนที่มีรถยนต์เนี่ยมันก็ดูว่าไม่น่าจะจนคนที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทก็ไม่ควรที่จะจนถูกไหมฮะแล้วยังจะมีเกณฑ์อื่นๆด้วยนะครับที่เราดูแล้วเนี่ยอ๋อมันก็คือการคัดกรองคนจนกับคนที่อยากจนออกจากกันนะฮะแต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงบริบทในสังคมก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะบางคนเนี่ยคือรถเก่าเสื่อมสภาพ15ปี20ปีไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะอยากให้ตัดออกหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องหรือมีความไม่ชัดเจนหรือสถานะอะไรเปลี่ยนไปนะครับก็จะต้องดูตามความเป็นจริงนะฮะก็ต้องปรับตามบริบทของสังคมถามว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับโฆษกสำนักนายกคุณรัชดาธารดิเรกก็ออกมาแถลงผลการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกนายกเนี่ยก็ไม่สบายใจหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับมีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เป็นผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองซึ่งเยอะพอสมควรนะฮะตอนแรก13ล้านกว่าคน13ล้านกว่าคนเนี่ยผ่านเกณฑ์จริงๆเนี่ย7ล้านกว่าคน7.5 ล้าน
2: นะฮะ
1: เกือบครึ่งที่ไม่ผ่านตรงนี้ก็เป็นผู้ที่สะท้อนออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ผ่านซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามันจะมีการอุทธรณ์กันเกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าตัวเลขของการอุทธรณ์เนี่ยเมื่อวันก่อนอยู่ที่2 ล้านคนนะครับก็น่าจะถูกผนวกควบรวมเนี่ยมารวมกับตัวเลขแรกที่ได้มีการเปิดเผยไปว่าหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทบทวนส
2: ิ
1: ่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ไม่หลุดจากระบบแล้วก็จะมีการลงพื้นที่ของภาครัฐในการรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงรุกนายกมอบหมาย3หน่วยงานนะครับที่ให้ไปดำเนินการเรื่องนี้แน่นอนกระทรวงที่ท่านนายกคุมอยู่คือมหาดไทยไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ผู้ว่าแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองอย่ารอให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมาที่หน่วยงานรัฐไปดูแล้วก็เหตุผลที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่แล้วก็ไปส่งข้อมูลที่ท่านได้รับเนี่ยให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วอันนี้ก็คือกระทรวงการคลังกับมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกไปปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนยกเลิกทะเบียนที่หมดสภาพเร่งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะครับกระทรวงการคลังเมื่อกี้ติ่งเอาไว
2: ้
1: ก็บอกว่าไปทบทวนมาซิหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงต่อครม.ต่อไปนะครับส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะฮะก็มี2กลุ่มคือผู้ที่ครอบครองรถยนต์จักรยานยนต์นักเรียนนักศึกษานอกระบบรัฐบาลเตรียมปรับหลักเกณฑ์ผ่อนปรนเงื่อนไขที่ทำให้ท่านถูกตัดสิทธิ์พร้อมที่จะขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เดิมฮะ30กรกฎาคมออกไปเป็น20กันยายนแต่เดี๋ยวรอฟังครม.วันจันทร์ที่27กรกฎาคมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็จะอำนวยความสะดวกนะครับกระทรวงการคลังจะนัดกับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะครับอันนี้ย่อๆแล้วกันทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อสรุปจะนำเสนอครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปฮะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามนะคะสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าหลายท่านก็เหมือนมีเสียงสะท้อนมาว่าได้รับความยากลำบากจริงๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการจัดรายการนะคะ
1: คุ
2: ณสมพลแล้วก็คือเหมือนพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็บางท่านเนี่ยบอกว่ามีปัญหานะแต่คงไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์เพราะกลัวลำบาก หมายถึงว่าไปขนส่งหาหลักฐานต้องไปธนาคารต่ออีกไหมหรืออะไรมันหลายขั้นหลายตอน
1: คือเขามองว่าได้เดือนละ300เน
2: ี่
1: ยมันไม่คุ้มใช่ไห
2: มจะไปกว่าจะได้เอกสารไม่รู้จะดำเนินการเสร็จหรือเปล่ายังไง
1: คือจะบอกว่าการไปติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเดินทาง2เหนื่อยคุยกับเจ้าหน้าที
2: ่
1: 3เหนื่อยเรื่องเอกสารสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการไปติดต่อราชการคือไปถึงแล้วเขาบอกเอกสารไม่ครบต้องกลับบ้านไปอีกรอบท้อถอยหมดกำลังใจ
2: ใช
1: ่
2: นะคะหวังว่าทางรัฐบาลก็น่าจะอำนวยความสะดวกให้
1: นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือการกำหนดนิยามใครจนใครรวยเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้มันนอกจากจะเป็นเรื่องของการเงินการคลังแล้วเนี่ยคือถ้าถามว่าเรื่องการเงินการคลังแล้วเนี่ย มันก็คือการคัดคนที่ไม่จนออกจากกลุ่มนี้แหละ แต่ปัญหาในทางการเมืองก็คือว่าคนที่เขาเคยได้สิทธิ์เนี่ยแล้วเขาไม่ได้สิทธิ์เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของวิกฤตศรัทธาในทางการเมืองคือรอบหน้าเดี๋ยวเขาจะไม่เลือกถูกไหม
2: ใช
1: ่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยมันคือแนวนโยบายไม่ใช่สวัสดิการอย่างเดียวอ่ะ
2: อ
1: ีกการหนึ่งก็คือประชานิยมเหมือนกันก็คือนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนจนอันนี้มองในแง่ที่ดี
2: อ
1: ีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือประชานิยมก็คือแจกเงินในรูปแบบหนึ่งนั่นแหละแต่ประโยชน์มันก็เกิดกับพี่น้องประชาชนถูกไหมแต่ถามว่ายั่งยืนไห
2: ม
1: 13ล้านกว่าคนแล้วต่อไปเดี๋ยวมันก็จะมากขึ้นถูกไหมฮะความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยนอกจากเรื่องของการสังคมสงเคราะห์นอกจากการสังคมสงเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะต้องเพิ่มรายจ่ายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตอนนี้รัฐบาลพยายามลดรายจ่ายด้วยการออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แต่เพิ่มรายได้เนี่ยอันนี้ยั่งยืนที่สุดเพิ่มรายได้เนี่ยยั่งยืนที่สุดยังไม่เห็นความชัดเจนตรงนี้มากนักในการเพิ่มรายได้นะลดรายจ่ายมีแล้วสังคมสงเคราะห์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแล้ว อีกอันนึงเนี่ยที่จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นและยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้เพิ่มทักษะให้กับประชาชนคนไทยนะ
2: ค่ะติดตามเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะคนที่16
1: ครับ
2: เมื่อวานนะคะที่ประชุมนะคะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ12ท่านนะคะพิจารณาเป็นเอกฉันท์นะคะ12-0เลยนะคะ
1: นี่ฟุตบอลนะ
2: ใช่ก็พร้อมใจกันเลือกนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะ
1: คร
2: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะคะเมื่อวานนะคะจากกรณีที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะคะเดินทางมาประชุมนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเมื่อวานนี้นะคะแคนดิเดตมี4ท่านด้วยกันท่านแรกนะคะคือพลตำรวจเอกรันดรเลื่อมสีนะคะรองผบตรนะคะท่านที่2คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรนะคะท่านที่3คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่
1: ะ
2: และท่านที่4คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์จริยตำรวจ
1: เขาเรียงลำดับตามอาวุโสผู้ที่ได้เนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นอาวุโสลำดับ3จากเกษียณปี2576
2: อีก7ปี
1: อีก76นะ
2: ค่ะ
1: 5-6 ปี7ปีนะครับ
2: ค่ะก็มติที่ประชุมนะคะเป็นเอกฉันท์นะคะเป็นทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะท่านรองผบตรเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะคะก็ผลงานโปรไฟล์เด่นๆนะที
1: ่
2: เขาบอกว่าจากที่เคยติดตามมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของคดีกราดยิงที่เทอร์มินอล21ที่โคราชนะคะแล้วก็การไปติดตามเรื่องของการปรับปรุงสน.ดอนเมืองนะคะที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็จับนักร้องนะที่คดียาเสพติดนะคะก็จะมีคุณ Power Pat นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นนางเอกสาวนะคะที่ชื่อเอมี่นะแล้วก็มีการนำทีมทลายเครือข่ายโนมินีนะคะที่ภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์นะคะก็เป็นผลงานเด่นๆที่ผ่านมานะคะของทางว่าที่ผบ.ตร.คนถัดไปคนที่16
1: คนที่16นะฮะอยู่ยาวๆนะฮะ
2: ค่ะ
1: อยู่ยาวๆกี่ปีนะ
2: 7 ปีค่ะ
1: ส่วนคนที่เขามองฮะจะเป็นคนที่17ถ้าไม่พลิกโผนะฮะหลังจากที่ท่านปัจจุบันท่านสำราญนวลมาเกษียณแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นคนต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าพลตรวจโทจิรภพภูริเดชฮะเกิดปี18นะครับ
2: ค่ะ
1: คือเขามองไทม์ไลน์แล้วเนี่ย6-7ปีปุ๊บเนี่ย ที่เหลือเนี่ยเกษียณไปหมดคนที่จะได้ขึ้นเนี่ยต่อจากท่านผบตรคนนี้น่าจะเป็นพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับตอนนี้เป็นผู้ช่วยผบตรใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละคือคนต่อไปนี่เขามองไปขนาดนั้นเลยนะมองทะลุไปขนาดนั้นก็ดูนะฮะเรื่องของตำรวจผ่านไปแล้วอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างเศรษฐกิจกันบ้างนะฮะตอนนี้นะฮะในหลายพื้นที่ทั่วโลกฮะร้อนจัดครับลอนดอนแล้วก็อีกหลายประเทศเนี่ยเขาบอกจากเดิมที่ไม่ติดแอร์นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มสั่งซื้อแอร์เนี่ยไปติดที่บ้านเขาแล้วครับปกติประเทศแถบยุโรปเนี่ยมีแต่ฮีเตอร
2: ์อากาศเย็น
1: ใช่แต่ปัจจุบันนี้นะฮะมีเรื่องของภาวะโลกร้อนโลกรวนนะครับทำให้การส่งออกแอร์ไปยุโรปเนี่ยพุ่งมากยิ่งขึ้นนะครับขยายตัวไปเนี่ย40%นะครับสำหรับเอาแค่เดือนเดียวนะฮะเอาแค่เดือนเดียวพฤษภาคมนะฮะ มากกว่าเดือนเมษายนเนี่ยโอ้โหเพียบเลยฮะอันนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเรื่องของอุณหภูมิโลกที่ปรับสูงขึ้น40องศาเซลเซียสในพื้นที่ยุโรปที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะนี่คือเรื่องของยุโรปอีกอันนึงนะฮะที่บรัสเซลส์นะฮะCNN รายงานนะฮะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยตอนนี้ฮะเริ่มบังคับมาตรการห้ามบริษัทแฟชั่นขนาดใหญ่นะฮะเผาหรือฝังกลบเสื้อผ้าเครื่องประดับและรองเท้าที่ขายไม่ออกครับนะทำไมขายไม่ออกอ่ะเช่น LVMH
2: ค่ะ
1: Prada

0: 4,000 ตันนะฮะถึง 594,000 ตันถูกเผาทำลายนะครับเออต่างประเทศนี่เขาถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเซลไปแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: 50-70ถ้าเหลือเนี่ยก็ไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่าง
1: ๆใช
0: ่เออต่างประเทศนี่เขาเผาเลยนะ
1: เผาเลย
0: เออทำไมเขาทำอย่างนั้นนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: กลัวว่าแบรนด์จะตกมา
1: เขาจะกลัวแบรนด์จะตก
0: แบบเป็นผมนะผมไปไปประมูลเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออฮะเอามาดูเรื่องของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะฮะยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตพ่อทิพย์แม่ทิพย์ฮะ
1: ค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสวมสิทธิ์แจ้งเกิดนะคะหรือว่ากระบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกทม.มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวนะคะล่าสุดมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะพร้อมกับเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะแต่ตอนนี้ยังต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงฉบับสมบูรณ์จากส่วนกลางก่อนนะคะซึ่งจะมีทางปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการค่ะก็มีการระบุเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกรุงเทพมหานครมีวิธีการปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นค่ะจากเดิมอาจจะมีการหละหลวมเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยก็ไว้ใจโรงพยาบาลนะคะแต่พอทราบรูปแบบของกระบวนการก็มีการสั่งให้ปรับระบบบริการทันทีซึ่งโดยบางเขตเริ่มใช้ระบบกดบัตรคิวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มาติดต่อเนี่ยเลือกใช้บริการกับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะส่วนเขตที่พบว่ายังมีการเปิดช่องให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเนี่ยมีการสั่งการให้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการทุจริตต่อเนื่องหรือไม่นะคะการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตรงนี้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาเอาไว้30วันนะคะหรือว่าถ้าหากจำเป็นก็สามารถขยายเวลาเพิ่มเติมได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะในส่วนของโครงการจัดซื้อลู่วิ่งนะคะก็สั่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้แล้วก็เร่งรัดติดตามคดีเรื่องร้องเรียนอื่นๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความโปร่งใสให้กับประชาชนค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องการเพิ่มสิทธิ์บัตรทอง30บาทบ้างนะครับครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนภาวะรุนแรงฮะไม่ใช่เพื่อความสวยงามครับแต่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคือพอมีภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วนไม่ได้บูลลี่ใครนะฮะแต่ว่ามันเป็นโรคที่มันจะนำไปสู่เรื่องของโรคอื่นๆตามมาโรคแทรกซ้อนตามมาเช่นเบาหวานความดันหัวใจและสุดท้ายก็โรคไตนะครับก็ไปด้วยกันหมดนะฮะเนื่องจากบางคนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้จริงๆนะคือมันไม่ใช่ว่าควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เพราะคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปตามใจปากแต่บางคนเนี่ยพออายุมากๆนะฮะกินเท่าเดิมกินน้อยกว่าเดิมมันก็อ้วนฮะเออผมมาเป็นกินเท่าเดิมออกกำลังกายเกือบตายน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาเงินในกระเป๋าเนี่ยก็ลดลงแต่น้ำหนักมันขึ้นนะเออตรงเนี้ยมันก็มีปัญหาคือถ้าเกิดเราคุมได้ก็ว่ากันไปแต่บางคนเนี่ยเขาคุมไม่ได
1: ้
0: คุมน้ำหนักไม่ได้แล้วมันทำให้เรื่องของความดันคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นตามไปด้วยมันก็ส่งผลกับชีวิตนะฮะแล้วก็สุขภาพและคนรอบข้างด้วยนะฮะต้องลำบกลำบากพาไปโรงพยาบาลรัฐบาลเล็งเห็นเรื่องนี้ฮะก็ประกาศให้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมีการครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนภาวะรุนแรงฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่าเพื่อให้การครอบคลุมรักษาประชาชนมากยิ่งขึ้นบัตรทอง30บาทเนี่ยจะครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนรุนแรงนะฮะขีดเส้นใต้รุนแรงเขาจะต้องมีการประเมินด้วยนะครับว่ารุนแรงไม่รู้เขาจะดูกันยังไงนั่นเนี่ยผมสงสัยเหมือนกัน
1: น่าจะมีการตรวจแบบ BMI อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันเกินไหมเกินเยอะไหม
0: น่าจะดูแบบโรคประจำตัวด้วย
1: โรคประจำตัว
0: นะไม่งั้นคนอ้วนจะไปขอผ่าตัดกันหมดอันนี้ไม่แน่ใจว่าผ่าตัดรัดกระเพาะหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็จะมีการช่วยลดน้ำหนักนะครับลดความรุนแรงของโรคร่วมแสดงว่าต้องมีโรคร่วมด้วยลดภาวะความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะฮะการผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่ผ่าตัดด้วยความสวยงามและไม่ใช่วิธีการรักษาวิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการพิจารณาจากดัชนีมวลกายที่คุณปณิสราบอกคือ BMI โรคร่วมนี่ประวัติการรักษา ความพร้อมร่างกายจิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตัวเองใครที่มีหลักเกณฑ์เนี่ยก็สามารถเข้าหลักเกณฑ์ได้

0: ในเบื้องต้นคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้อายุ 18-65 ปีมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี
1: ้
0: ผู้ที่มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องได้รับคำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 80% ก่อนผ่าตัดเป็นเวลา6เดือ นหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดนะฮะจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีศัลยแพทย์ที่อบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลและการผ่าตัดโรคอ้วนเนี่ยจะมีเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นรักษานะครับอันนี้ก็คือพัฒนาทางการแพทย์นะฮะเรื่องของการผ่าตัดรักษาเกี่ยวกับโรคอ้วนนะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าบางทีก็คืออย่างที่คุณทรงพลบอกโรคอ้วนมันคือโรคอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแล้ว
0: ใช
1: ่ตอนนี้นะ
0: นะไปดูเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสกันบ้างนะฮะแหมชื่อออมพลัสเหมาะกับรัฐบาลชุดนี้เลยนะฮะอะไรก็พลัสไปหมดพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยคือเป็นการซื้อพันธบัตรคือการออมนั่นแหละที่มีผลตอบแทนเนี่ยมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำก็คืออันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเงินแล้วอยากจะเอาเงินเย็นๆของท่านเนี่ยฝากในรูปแบบพันธบัตรเอาไว้ผลตอบแทนเนี่ยก็คือสูงกว่าฝากประจำแน่นอนนะฮะ3ปีฝาก3ปีเนี่ยดอกเบี้ย 1.8% ฝาก10ปี 2.8% นะฮะจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะฮะไม่ได้ว่าแช่แข็งอย่างเดียวนะฮะเขามีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะฮะช่องทางละครับไปซื้อได้ที่ไหนฮ
1: ะ
0: ธนาคารพาณิชย์6รายบริษัทหลักทรัพย์18รายนะครับแล้วก็มีพันธบัตรอะไรเนี่ยพันธบัตรเปิดจองครั้งแรก3สิงหาคม 8:30 นถึงวันที่5สิงหาคมเวลา 15:00 นะครับไปสอบถามรายละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/bond นะฮะพันธบัตรรัฐบาลก็คือรัฐบาลกู้จากประชาชนเราไปซื้อพันธบัตรเนี่ยก็คือให้เงินรัฐบาลเราเป็นเจ้าหนี
1: ้
0: รูปแบบนั้นรัฐบาลก็จ่ายดอกเบี้ยให้3รุ่น3ปีเนี่ย 1.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนพันธบัตร10ปีจ่ายให้ 2.8% จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะฮะนี่คือพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะฮ
1: ะ
0: ไปดูเรื่องนี้ซะหน่อยฮะคุณปานิสราเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์ฮ
1: ะ
0: หลอกลวงออนไลน์ตอนนี้เยอะนะฮะมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกเยอะมากฮะแล้วก็เป้าสำคัญคือผู้สูงวัยที่มีเงินบำนาญฮะขณะนี้มิจฉาชีพได้เปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงแบบใหม่ฮ
1: ะ
0: เป้าหมายคือการหลอกลวงเหยื่อโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีเงินบำเหน็จบำนาญนะฮ
1: ะ
0: เขาก็จะโทรไปบอกว่ามีข้อเสนอผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อันดับแรกกดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณป้าคุณตาคุณยายสิคะให้ทำแบบนั้นแบบนี้คือการเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์พอเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยก็งงแล้วเฮ้ยมันคืออะไรหลอกให้กดเมนูต่างๆจนผู้ที่ถือสายรอเนี่ยกดเมนูโอนเงินจากบัญชีนี่คือเป้าหมายจริงของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือผู้สูงวัยวัยเกษียณผู้ที่มีเงินในบัญชีเงินบำนาญอยู่นะฮะเยอะๆหรือจะน้อยๆก็สุดแท้แต
1: ่
0: เขาใช้วิธีนี้นะครับจะติดต่อไปหาเหยื่ออ้างว่าเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญหลอกให้เหยื่อกดเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท
1: ์
0: ก่อนที่จะพาเข้าแอปธนาคารของเหยื่อแล้วหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้มิจฉาชีพซึ่งเหยื่อก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าถูกหลอกให้กดเมนูอะไรเพราะภาษาในโทรศัพท์มีการเปลี่ยนทำให้เหยื่อสูญเงินไปกับมิจฉาชีพนะครับดังนั้นหากพบเห็นแล้วก็ได้รับการติดต่อเพื่อให้ทำตามในรูปแบบต่างๆอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะผมก็เพิ่งโดนไปมี call center โทรมาบอกว่าคุณทรงพลคุณไปซื้อที่นอนมาซึ่งซื้อจริงนะฮะซึ่งซื้อจริงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วปรากฏว่าไม่รู้เขาไปรู้มาจากไหนเหมือนกันผมไปซื้อจากโฮมโปรนะแล้วเขาไม่รู้เขาเอาข้อมูลมาจากโฮมโปรหรือเปล่าแต่เขาบอกได้เป๊ะเลยอ่ะบอกว่าคุณไปซื้อที่นอนมาจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วตอนนี้บริษัทที่ทำที่นอนที่ขายให้กับคุณน่ะเขาได้รับการร้องเรียนว่าที่นอนเนี่ยมันมีปัญหาเขาก็มีความรับผิดชอบด้วยการที่จะเรียกคืนสินค้าเหล่านี้คืนแล้วก็แถมเงินให้คุณ นะฮะคือถ้าเอาสินค้าคืนได้เงินคืน 100% แต่ถ้าเกิดจะใช้ที่นอนเดิมต่อไปจะคืนเงินให้ 50%
1: ค่ะ
0: ผมฟังแบบนี้ผมก็เอ๊ะมันแปลกๆ
1: มันมีหรือเปล่า
0: บริษัทไทยไม่น่าจะมีความรับผิดชอบขนาดนี้อุ๊ยขออภัยก็ดูแปลกๆก็เลยไม่เชื่อนะฮะปรากฏว่าทางโฮมโปรก็มีความรับผิดชอบก็ไปสอบถามเข้ามาที
1: ่
0: จริงหรือเปล่าปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่จริงแล้วก็มี SMS เนี่ยไปเตือนกับลูกค้าหลายคนแล้วผมก็ได้รับแต่ผมไม่ได้เปิดดูเองขออภัยนะเขาบอกว่ามันจะมีมิจฉาชีพมาหลอกว่าไปซื้อที่นอนมาแล้วก็มีการคืนเงินแล้วก็มีเงื่อนไขให้คุณต้องทำโน่นทำนี่อันนี้ถือว่าอันนี้ call center ต้องระมัดระวังนะฮะ
1: ค่ะแต่แปลกที่เขาทราบข้อมูลคือข้อมูลตรงใช่ไหมคะ
0: ข้อมูล
1: ถ
0: ู
1: กต้องจำนวนเงินอะไรอย่าง
0: นี้ข้อมูลตรงแล้วก็ถูกต้องนะฮะแต่ทางบริษัทเขาก็มีการแจ้งเตือนไปแล้วน
1: ะ
0: สองสามครั้งแล้วนะครับไม่นึกว่าจะมาเกิดกับตัวผมกัน
1: ค่ะอ่ะเราระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยพื้นที
8: ่พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้จัดกำลังออกติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยได้เพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะพร้อมเยียวยาและดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอย่างเต็มที่
9: นายบุญช่วยหอมจามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีน่ามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรานฮาอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซฮีนาอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงฮาวาติบเบราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมัสไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็กน้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทางนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: จังหวัดตรังเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
10: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเข้าไปเปิดทางน้ำด้วยการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมขุดลอกคลองต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำหลังจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำความสะอาดท่อระบายน้ำเนื่องจากเศษวัสดุอุดตันเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นในผิวจราจรเพราะไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำได้ทันส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนเมืองนอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่หากพบต้นไม้ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการโค่นล้มหรือไม่มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงเพียงพอให้เร่งแก้ไขเพื่อป้องกันการโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนกรณีต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชนให้ประสานเจ้าของพื้นที่ทำการตรวจสอบและดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

รือเตรียมเงินออมเพื่อวัยเกษียณนอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช่วยให้ได้รับทั้งความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมกันก่อนตัดสินใจควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและเลือกแบบประกันที่เหมาะกับความจำเป็นและกำลังชำระเบี้ยของตนเองเพื่อให้ประกันชีวิตเป็นหลักประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและครอบครัวเลือกประกันชีวิตที่ใช่ตรงใจตรงไลฟ์สไตล์

0: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทยสวัสดีค่ะพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์วันนี้รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมเล่าเรื่องนะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของกำเนิดทศกัณฐ์ค่ะยักษ์ที่มีฤทธิ์มากในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายก่อนนะคะว่าทศกัณฐ์เป็นอีกตัวละครที่สำคัญมากๆในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็ให้ความสนใจนะคะซึ่งชื่อของทศกัณฐ์เนี่ยมาจากคำว่าทศหรือทศะซึ่งแปลว่า10แล้วก็กัณฐ์ที่สะกดด้วยกออะนอเนนแล้วก็ถอฐานนะคะกรันแปลว่าคอนะคะรวมกันก็คือทศกัณฐ์ที่แปลว่าผู้ที่มี10คอนั่นเองค่ะทีนี้ไปเล่าเรื่องกำเนิดทศกัณฐ์ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากนะคะแล้วเป็นต้นกำเนิดของเนื้อเรื่องอย่างไรในเรื่องรามเกียรติ์ก็ต้องย้อนกลับไปนะคะเมื่อครั้งนึงก่อนที่จะเป็นทศกัณฐ์เนี่ยทศกัณฐ์เคยเป็นยักษ์อยู่บนสวรรค์ชื่อนนทกก็คือชาติที่แล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะเกิดมาเป็นทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่อยู่บนสวรรค์ชื่อว่านนทกนะคะนนทกก็คือยักษ์ตนหนึ่งที่อยู่ที่เชิงเขาไกรลาศมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาที่ต้องการเข้าเฝ้าพระอิศวรค่ะนนทกเป็นยักษ์ที่มีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่มากไม่ได้ดูดีแบบเทวดาก็หัวล้านนะคะแล้วก็ผมหยิกด้วยนะคะเทวดาเนี่ยก็เหมือนกับว่าชอบแกล้งนะชอบแกล้งนะคะนนทกเนี่ยมีหน้าที่แค่ล้างเท้าให้เทวดาเท่านั้นเวลาที่เทวดาหรือนางฟ้านะคะมาหานนทกก็จะแกล้งเป็นประจำบางก็เด็ดดึงหัวบ้างลูบหัวบ้างนะคะเตะทีบบ้างนะคะจนผมของนนทกเนี่ยเริ่มล้านลงเรื่อยๆนนทกก็เก็บความคับแค้นใจมาโดยตลอดในขณะที่อยู่บริเวณเชิงเขาไกรลาศวันหนึ่งความอดทนที่มีมานานมากๆก็หมดลงค่ะนนทกก็เลยตัดสินใจไปขอเข้าเฝ้าพระอิศวรไปกราบถึงความดีนะคะกราบทูลถึงความดีที่ตนเองเนี่ยเฝ้าเพียรทำมาโดยตลอดโดยไม่ได้เคยขออะไรจากพระอิศวรเลยแม้แต่สิ่งเดียวนะคะพระอิศวรก็เลยถามว่าอ้าวแล้วต้องการอะไรนะคะจะให้พรหนึ่งข้อนนทกก็เลยขอว่าขอให้ตนเองนั้นมีนิ้วเพชรนะคะนิ้วเพชรก็คือหากนิ้วของตนเองเนี่ยชี้ไปที่ใครผู้นั้นก็จะต้องถึงชีวาวางวายก็แปลว่าตายนั่นเองด้วยความสงสารค่ะพระอิศวรก็เลยมอบพรนั้นให้โดยไม่คิดว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นเนี่ยนนทกจะไปใช้ในทางที่ผิดต่อไปนะคะเมื่อเทวดามากลั่นแกล้งนนทกอีกนนทกก็มีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาบนสวรรค์เป็นปกตินนทกเมื่อโมโหก็ใช้นิ้วเพชรเนี่ยชี้ไปที่เทวดาเป็นว่าเล่นเทวดาก็ตายเกลื่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถมีใครที่จะทานพรของพระอิศวรได้ความล่วงรู้ถึงพระเนตรพระกันของพระอิศวรโอ้โหพระอิศวรก็โกรธมากค่ะที่นนทกเนี่ยนำพรของตัวเองไปใช้ในทางที่ผิดจึงสั่งให้พระนารายณ์ลงไปปราบนนทกให้สิ้นนะคะตอนนั้นพระนารายณ์ก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มีฤทธิ์มากเหมือนกันนะคะพระนารายณ์เนี่ยก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าไปแบบปกติก็อาจจะต้องมีการต่อกรกันก็เลยใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดแล้วก็สมองในการที่จะแปลงกายตัวเองเป็นนางสุวรรณอับสรก็แปลว่านางฟ้าที่สวยมากๆนะคะนางอับสรแสนสวยนี้ที่เป็นร่างแปลงของพระนารายณ์ก็ไปเกี้ยวพาราศีนนทกพยายามหลอกล่อให้นนทกฟ้อนรำตามตนไปเรื่อยๆนนทกผู้ไม่รู้ว่าเป็นพระนารายณ์แปลงลงมาก็ลำตามนางอับสรทุกท่วงท่าเลยก็คือเหมือนกับเกี้ยวพาราศีกันอยู่บนสวรรค์นั่นเองนะคะจนไปถึงท่าหนึ่งที่เป็นว่าท่านาคาม้วนหางจะเป็นท่าที่มีลักษณะมือเนี่ยนะคะจะจีบลงมุมทำชี้กับขาของตนเองก็คือเอานิ้วเนี่ยชี้เข้าขาของตัวเองนนทกตอนนั้นนะเคลิ้มนางอับสรมากนะคะก็เลยลืมไปว่านิ้วเพชรของตัวเองเนี่ยยังทำงานอยู่ก็เลยเผลอค่ะ นะคะท่านั้นเนี่ยนาคาม้วนหางทำให้นิ้วเพชรเนี่ยปล่อยแสงเข้าไปที่ขาของนนทกทำให้นนทกเนี่ยล้มลงทันทีนะคะเมื่อนนทกล้มลงปุ๊บนางสุวรรณอับสรซึ่งก็คือพระนารายแปลงกายลงมาเนี่ยก็เลยแปลงกลับร่างเดิมค่ะเป็นพระนารายร่างเขียวสีกรนะคะเหมือนที่เราเห็นตามรูปปั้นต่างๆเนาะพระนารายณ์ก็ไปเหยียบอกนนทกพร้อมกับเอ่ยวาจาสั่งสอนถึงความผิดในการกระทำของนนทกพอพระนารายณ์สั่งสอนค่ะนนทกก็ไม่ได้ยอมรับแล้วก็ย้อนกลับคืนพระนารายณ์นะด้วยคำพูดที่ว่าดูเอาเธอตัวมีถึงสี่กรยังต้องแปลงกายเป็นนางอับสรมารังแกเราได้หรือแท้จริงคือเกรงกลัวนิ้วเพชรจึงไม่กล้าสู้กันซึ่งหน้าก็เป็นการเย้ยหยันบอกว่าตัวเองเป็นพระนารายณ์มีถึงสี่กรนะคะยังต้องแกล้งแปลงกายมาไม่ยอมต่อสู้ด้วยการที่เห็นหน้าซึ่งกันและกันนะคะทีนี้พระนารายณ์ได้ยินก็โมโหมากก็เลยสาปนนทกเอาไว้บอกว่าชาตินี้มึงมีแต่สองหัดลงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียนสิบพักเกรียงไกรเหาะเหินเดินอากาศได้ในอัมพรกูจะเป็นมนุษย์แต่สองกรตามไปรานรอนชีวีมึงหมายความว่าพระนารายณ์สาปนนทกว่าให้นนทกตายลงไปเกิดเป็นยักษ์ที่มี10หน้า20มือนะคะมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ตัวพระนารายณ์จะลงไปเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่มี2มือเท่านั้นเป็นมนุษย์ปกติก็จะต่อกรกับยักษ์ที่ชื่อว่านนทกให้จงได้นะคะพอสิ้นคำสาปปุ๊บพระนารายณ์ก็ใช้พระแสงตรีตัดเสียนของนนทกจนขาดกระเด็นค่ะเมื่อสูญสิ้นนนทกนิ้วเพชรในตอนนั้นแล้วนนทกก็กลับชาติมาเกิดตามที่พระนารายณ์ได้สาปเอาไว้เป็นยักษ์ลูกของท้าวลัสเตียนนะคะแห่งเมืองลงกามี10หัว10หน้า20มือแม่ชื่อนางรัชดาพร้อมพี่น้องร่วมอุทธรอีก6ตนยักษ์ตนนั้นก็คือทศกัณฐ์นั่นเองค่ะส่วนพระนารายณ์ก็อวตารลงมาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาในนามที่มีชื่อว่าพระรามมี2มือ2ขาและก็จะตามฆ่าเอาชีวาของทศกัณฐ์ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นกำเนิดของทศกัณฐ์นะคะอันมีที่มาจากนนทกยักษ์ที่อยู่บนเชิงเขาไกรลาศมีหน้าที่ล้างเท้าให้แต่เทวดาเพียงเท่านั้นเองค่ะก็จริงๆแล้วนนทกนะคะไม่ได้ผิดเลยที่ไปขอพรจากพระอิศวรแต่ผิดที่ตนเองนั้นใช้อำนาจในทางที่ผิดในการป้องกันตัวเองหลงไหลในอำนาจสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะแล้วสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะลงเอยด้วยหายนะแม้ว่าตัวเองใกล้ที่จะตายแล้วก็ยังไม่ได้สำนึกผิดนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นข้อคิดเบาๆด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่บางทีเราได้ในสิ่งที่เราต้องการมาแล้วนะคะความมีอำนาจนะคะความสามารถตัดสินใครได้ก็อย่าไปทำในสิ่งที่มันเกินไปมากกว่านั้นนะคะกิเลสก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับสังคมในทางที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้รับลมคมไทยนะคะก็ได้ข้อมูลดีๆนะมาจากเว็บไซต์ของสนุก .com เกี่ยวกับเรื่องของกำเนิดทศกัณฐ์นะคะเดี๋ยวใน EP ต่อไปนะคะรับลมคมไทยจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะภาษาวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องเล่านิทานหลักภาษาใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ในระยะเวลาสั้นๆฝากกันเอาไว้ด้วยเอาละค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD 7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.คลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขพื้นที่แห่งความเข้าใจและรอยยิ้มที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปสัมผัสทุกเรื่องราวดีๆแล้วก็ข่าวสารน่ารู้และเสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz นะคะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันคณิษฐาพุ่มจุ่นค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสำหรับช่วงแรกของวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องเด่นชายแดนใต้มาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะมากันที่เรื่องแรกเลยนะคะผู้แทนจากประเทศเยเมนนะคะได้มาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามแล้วก็ได้เข้าพบปะนะคะผู้แทนจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ารวมสร้างพื้นที่ที่จะดูแลพี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องรับรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรค่ะอำเภอยะหลังจังหวัดปัตตานีนะคะพลตรีศักดาอาทิตย์ธีระศรีหักไตรนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีได้ให้การต้อนรับนะคะท่านฮาบิบเซตอับดุลละมาอุสเซนบินยะยานะคะผู้แทนอุลามะจากคณะขอไปค่ะและคณะนะคะจากประเทศเยเมนค่ะในโอกาสที่เดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ได้เข้าพบปะหารือเพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยและพี่น้องมุสลิมในโลกอาหรับค่ะพร้อมทั้งรับทราบนโยบายภาครัฐนะคะที่มีต่อพี่น้องมุสลิมซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่อการปฏิบัติศาสนาและก็การดำรงตนในหลักการอิสลามที่ถูกต้องค่ะทั้งยังส่งเสริมเยาวชนนะคะให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามส่งตรงกับแนวนโยบายของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่มีการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้าใจในบริบทของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขอย่างแท้จริงค่ะโดยมีผู้บังคับบัญชาของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยได้ร่วมกันต้อนรับนะแล้วก็ร่วมพบปะหารือด้วยค่ะโดยท่านฮาบิบเซตนะคะท่านยังได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยระหว่างที่เดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าประทับใจการให้ความสำคัญต่อทุกศาสนาและก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทำให้เห็นถึงความงดงามของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ศาสนาแต่ก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันจากที่เดินทางมาในหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยจะพบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับศาสนาอย่างแท้จริงค่ะแม้ประชาชนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันทางศาสนาแต่ภาครัฐรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนการสร้างมัสยิดการส่งเสริมการศึกษาศาสนาการดูแลโรงเรียนศาสนาและก็การสนับสนุนผู้นำศาสนาและอิหม่ามซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันค่ะซึ่งทุกศาสนาเนี่ยล้วนสอนให้มนุษย์เป็นคนดีแล้วก็ปลูกฝังหลักศาสนาที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชนจะช่วยให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขเพราะว่าศาสนาเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยหลงผิดหรือว่าใช้ชีวิตไปในทางที่ไม่ถูกต้องค่ะด้านพลตรีศักดาอาทิตย์นะคะรองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีก็ยังได้บอกอีกนะคะว่านับเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะท่านอย่างเป็นทางการท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนได้ต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติกันค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินแห่งความหลากหลายเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้นแต่เปิดพื้นที่ให้ทุกศาสนาทุกความเชื่อนะได้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความเมตตาความเข้าใจแล้วก็การเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ถึงแม้ในบางพื้นที่หรือว่าบางกลุ่มเนี่ยอาจมีการนำหลักศาสนาไปบิดเบือนใช้เพื่อปลูกฝังแนวคิดที่สร้างความแตกแยกความเกลียดชังนะคะหรือว่าขัดต่อหลักคำสอนที่แท้จริงของศาสนาดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือการร่วมกันเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับการปลูกฝังแนวคิดแห่งสันติสุขการเคารพความแตกต่างแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ที่ผ่านมาภาครัฐผู้นำศาสนาแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการนำหลักศาสนาและหลักชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดความมั่นคงและสงบอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะอีกเรื่องนึงนะคะทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ได้ชื่นชมไทยนะคะในการบริหารฮัจญ์เป็นระบบเล็งนะคะจะมีการพิจารณามอบรางวัลเกียรติยศระดับโลกให้ค่ะโดยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุนะคะหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้ต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงฮัจญ์และอุมเลาะห์ซาอุดิอาระเบียนะคะในโอกาสลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อที่จะคัดเลือกไทยเนี่ยเข้ารับการประกวดรางวัลรับใบตุ่มนะคะซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกสำหรับหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการดูแลผู้แสวงบุญค่ะการตรวจประเมินเนี่ยจะครอบคลุมทั้งด้านที่พักการขนส่งสาธารณสุขแล้วก็การประสานงานโดยคณะผู้แทนซาอุดิอาระเบียนะคะได้กล่าวชื่นชมการทำงานของไทยที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วก็ดูแลผู้แสวงบุญได้อย่างครบวงจรค่ะทั้งในมิติความปลอดภัยและความสะดวกสบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของฮุจญ์ของฮุจญ์ตามมาตรฐานสากล นั่นเองค่ะมากันที่เรื่องสุดท้ายนะคะทางยะลานะคะได้ประกาศความพร้อมในการที่จะจัดงานกาชาดปีนี้นะคะเป็นงานกาชาดความปลอดภัยยืนหนึ่งทั้งของกินของดูจัดเน้นๆ11วัน11คืนเลยทีเดียวค่ะโดยทางจังหวัดยะลานะคะได้แถลงความพร้อมในการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่64ประจำปี2569โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ค่ะรวม11วัน11คืนกันเลยทีเดียวณบริเวณศาลหลักเมืองแล้วก็ถนนสุขอย่างนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีในช่วงกลางคืนจะมีทุกคืนนะคะแล้วก็มีการประกวดธิดานิบงนะคะการออกร้านนาวากาชาดและสลากกาชาดค่ะเพื่อนำรายได้นะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ผู้ประสบภัยในพื้นที่มุ่งเน้นในจะสร้างภาพลักษณ์เมืองสันติสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้บอกว่าได้มีการเตรียมความพร้อมของฝ่ายมั่นคงนะคะยืนยันความพร้อมในการบูรณาการกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการจัดงานแบบ 100% ค่ะนี่ก็เป็นช่วงข่าวสารข่าวเด่นในช่วงแรกของรายการใต้สันติสุขที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของเที่ยวใต้สุดปลายสยามกันค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
2: ้คุณรู้หรือไม่ว่าความสุขในชีวิตเริ่มต้นจากสุขภาวะที่ดี
3: ใช่แล้วค่ะการมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและสังคมด้วย
2: มาสร้างชุมชนที่อบอุ่นร่วมกันสนับสนุนและใส่ใจคนรอบข้าง
3: แค่พูดคุยฟังและแบ่งปันรอยยิ้มกันก็ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้ว
2: เพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเราม
3: าร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ
4: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
5: ใต้สุดสยามต้องไปยะลาเมืองสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
6: อันนี้เป็นกระเป๋าโทรศัพท์คล้องมือค่ะอันนี้เป็นทรงโทรศัพท์อันนี้เป็นกระเป๋าโทรศัพท์สะพายกระเป๋า3ช่องค่ะใส่บัตรใส่แบงค์ใส่เหรียญได้ค่ะกระเป๋าใส่บัตรค่ะพวงกุญแจค่ะใส่ตังก็ได้ใส่ยาดมก็ได้ค่ะที่เก็บกุญแจเป็นทรงรักคังค่ะแล้วก็ดึงกระเป๋าใส่เหรียญค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าทรงถังค่ะอันนี้เป็นทรงถังหูรูดค่ะกระเป๋าปิ๊กแป๊กหูกลมค่ะกระเป๋าหูไม้กระเป๋าขนมจีบค่ะกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าโบข้างกระเป๋าช้อปปิ้งสะพายข้างกระเป๋าใส่เอกสารวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผ้านุ่นฟ้าเราทำกระเป๋าผ้าเริ่มต้นจากที่เราเคยตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อนจุดเด่นก็คือจะเป็นทรงกระเป๋าแล้วก็ผ้าด้วยของเราจะใช้ผ้าอยู่หลายประเภททั้งผ้าปาเต้ผ้าบาติกแล้วก็ผ้าทั่วไปการตัดผ้าที่จะทำกระเป๋าให้ออกมาสวยเราต้องดูความสมดุลของลายผ้าด้วยว่าเราจะให้อยู่ตรงกลางหรือบาลานซ์กันขายดีที่สุดจะเป็นทรงนี้ค่ะทรงถังขายได้ตลอดกาลมาตรฐานที่ได้รับคือมพช.โอท็อป5ดาวนอกจากเรามีกระเป๋าผ้าที่จำหน่ายแล้วแล้วก็ยังรับออเดอร์จากลูกค้าด้วยนะคะตามสั่งตามขนาดตามลูกค้าต้องการเลยค่ะออนไลน์พิมพ์ค้นหานูรฟาเบอร์โทร0936354855
7: เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมาวอป้องกันได้ง่ายๆด้วย5ยอยาแย่ให้สุนัขโมโหอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขตกใจอย่าแย่งสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบจานข้าวของสุนัขที่กำลังกินอยู่และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักแต่หากถูกกัดต้องล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบชุดเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

0: จะขอพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสเสน่ห์และความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนใน3จังหวัดชายแดนใต้นะกับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามสถานที่ที่เราจะพาไปเยี่ยมชมในวันนี้นะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารค่ะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านกาเดงหมู่7ตำบลละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2552ค่ะโดยมีการก่อตั้งโดยนายรัศมินนะคะนิติธรรมหรือผู้ใหญ่มิงค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลละหารนั่นเองซึ่งนั้นใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการที่จะจัดสร้างแล้วก็รวบรวมวัตถุโบราณด้วยความตั้งใจที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมและก็ภูมิปัญญาของชาวมลายูท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปนั่นเองนะคะรวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชนรุ่นหลังด้วยนะคะโดยจะมีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆในชุมชนเนี่ยได้มาร่วมเรียนรู้กันในช่วงปิดเทอมด้วยอย่างเช่นการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวท้องถิ่นที่เรียกว่าศิละหรือการลำตะลีอีนานะคะโดยภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีการจัดแสดงเครื่องไม้เครื่องมือของใช้ท้องถิ่นของใช้ในชนชั้นปกครองแล้วก็ศิลปะวัตถุทางวัฒนธรรมชายแดนใต้รวมถึงเป็นศูนย์กลางกิจกรรมวัฒนธรรมค่ะโดยสิ่งของที่นำมาจัดแสดงเนี่ยมีทั้งเป็นของสะสมที่ได้รับการบริจาคมานะคะหรือว่าของที่ซื้อมาเองโดยเป็นความร่วมมือของชาวบ้านค่ะโดยอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นอาคาร2ชั้นนะคะชั้นล่างเนี่ยก็จะแสดงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตของท้องถิ่นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะจนถึงช่วงหลังยุคกาสุกะนะคะช่วงที่เป็นเรียกช่วงปัตตานีดารุสลามนะรวมถึงเรื่องราวของขุนละหารค่ะแล้วก็บุคคลสำคัญต่างๆในชุมชนส่วนของชั้นบนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6ห้องด้วยกันค่ะได้แก่ห้องที่1นะคะจะเป็นห้องภูมิหลังก็จะมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยลังกาสุกะด้วยค่ะห้องที่2ก็คือห้องเครื่องใช้ไม้สอยค่ะเป็นการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้จัดแสดงพวกผ้าเก่าของชาวมลายูในชายแดนใต้รวมไปถึงพวกเครื่องทองเหลืองหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาต่างๆค่ะห้องที่3อันนี้จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับห้องพิธีกรรมนะคะก็จะจัดแสดงแบบประเพณีพิธีกรรมของชาวมลายูในชายแดนภาคใต้อย่างเช่นการแห่นกมะโยงหรือว่าการทำเรียกแม่พิมพ์ขนมนะคะห้องที่4อันนี้เรียกว่าห้องใส่น้ำค่ะก็จะแสดงวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพประมงน้ำจืดหรือว่าประมงน้ำเค็มนั่นเองห้องที่5นะคะห้องสัตราวุธค่ะอันนี้จะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับดาบพระราชทานของขุนละหารเมื่อครั้งรัชกาลที่5ได้พระราชทานนะคะแล้วก็การจัดแสดงสัตราวุธของชาวมลายูในอดีตอย่างเช่นพวกกริดหรือว่าดาบนะคะห้องที่6ห้องสุดท้ายอันนี้จะเป็นห้องนันทนาการค่ะก็จะแสดงเรื่องราวนะคะการออกทะเลในอดีตจัดแสดงพวกวัสดุอุปกรณ์สำหรับนันทนาการของชาวมลายูในอดีตค่ะอย่างเช่นที่ดักนกคุ้มกงตะกะแตนประชันเสียงนะคะนอกจากนี้นะคะบริเวณชั้น2เนี่ยยังมีการจัดแสดงว่าวที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นด้วยนะคะโดยพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเปิดทำการทุกวันเลยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นก็ไปกันได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์ขุนละหารอยู่ที่ ขออภัยค่ะอยู่ที่บ้านกาเดงหมู่ที่7ตำบลละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังที่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวนะคะที่จังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะไปกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมีของดีอะไรมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังกันอีกนะอย่าลืมมาติดตามกันกับช่วงของดีที่ชายแดนใต้ค่ะ
1: จังหวัดชายแดนภาคใต้ ื้นที่สังคมพหุ

0: วัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
1: คุณรู้หรือไม่ว่าความสุขในชีวิตเริ่มต้นจากสุขภาวะที่ดี
2: ใช่แล้วค่ะการมีสุขภาวะที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและสังคมด้วย
1: มาสร้างชุมชนที่อบอุ่นร่วมกันสนับสนุนและใส่ใจคนรอบข้าง
2: แค่พูดคุยฟังและแบ่งปันรอยยิ้มกันก็ทำให้ชุมชนของเราแข็งแรงขึ้นแล้ว
1: เพราะสุขภาวะที่ดีในทุกมิติเริ่มต้นจากคุณและเราม
2: าร่วมสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจกันเถอะค่ะ
3: ได้สุดสยามต้องไปยะลาเมืองสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารัก

0: สันติสุข
1: มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะกับช่วงของดีที่ชายแดนได้ค่ะที่คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยนะคะกับคนที่ชอบหาของอร่อยๆทานกันค่ะวันนี้ของดีที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือไก่กอและหรือว่าไก่คอและนั่นเองค่ะเป็นอาหารมลายูปักใต้นะของไทยเลยนะคำว่ากอและนะคะในภาษามลายูหรือว่าคอและเนี่ยหมายถึงกลิ้งค่ะก็คงจะหมายถึงการเอาไข่ไปกลิ้งบนไฟนะคะราดด้วยน้ำกะทิปรุงรสนะคะเอามาราดบนตัวไก่แล้วย่างไฟนั่นเองเมนูไก่กอและเนี่ยเป็นเมนูอาหารที่ชาวมุสลิมแถบชายแดนใต้ของไทยนะทำรับประทานกันโดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีค่ะจะมีชื่อเสียงมากเลยบางแห่งเนี่ยจะทำไก่กอและและขายคู่กับข้าวหลามด้วยนะคะโดยไก่กอและในภาษามาลายูนะคะมาลายูปัตตานีเนี่ยก็จะอ่านว่าอาแยคอและค่ะคำว่าอาแยนะคะก็แปลว่าไก่คอและก็คือกลิ้งนั่นเองนะคะคือมารวมกันนะอายแยคอและจึงแปลว่าไก่กลิ้งนั่นเองก็คือหมายถึงการที่เราไปย่างไก่ก็ต้องคอยพลิกใช่ไหมคะพลิกไปพลิกมานะเพื่อไม่ให้ไก่มันไหม้ด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนอกจากนะคะจะใช้ไก่ทำแล้วเนี่ยยังสามารถใช้เนื้อสัตว์อื่นๆทำได้ด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะใช้หอยแครงสดทำค่ะก็จะเรียกว่ากือเปาะกอและนะคะใช้ปลาทำก็จะเรียกว่าอีแกกอและค่ะถ้าใช้เนื้อทำเนี่ยเขาจะเรียกว่าดาคิงคอและค่ะการทำไก่กอและเนี่ยประวัติความเป็นมาของไก่กอและสูตรโบราณเลยเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอาหารดั้งเดิมนะคะโดยการเอาไก่ไปกิ้งบนไฟรสชาติไก่กอและหรือว่าเนื้อไก่ก็จะนุ่มรสกลมกล่อมค่ะโดยเครื่องปรุงที่รับประทานเป็นเครื่องปรุงเฉพาะของเขานะคะแล้วเอามารับประทานกับข้าวสวยไก่โกและสูตรโบราณเนี่ยจะได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นนะเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันไก่โกและสูตรโบราณเนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะของโบราณจริงๆจะไม่มีการเติมแต่งสีหรือว่ากลิ่นลงไปนอกจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยการทำไก่กอและรับประทานกับข้าวเหนียวใบเพาะนะคะหรือว่าข้าวหลามนะก็ทำกินกันในวันสำคัญโดยเฉพาะวันลายอค่ะหรือว่าวันจัดงานแต่งงานค่ะที่สำคัญนะคะการทำไก่กอและนะคะถ้าไม่มีไก่ก็สามารถอย่างที่บอกไปก็คืออาจจะเอาปลาหอยกุ้งหมึกปูอะไรก็ได้เนื้ออะไรก็ได้นะคะก็จะมีรสชาติแปลกไปอีกแบบนึงค่ะฟังแบบนี้แล้วเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมคะนะถ้าใครอยากทานลองไปหาทานกันดูนะคะกับไก่กอและค่ะแล้วค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงการท่องเที่ยวรวมไปถึงเมนูอร่อยนะคะหวังว่าทุกเรื่องราวที่เรานำเสนอไปเนี่ยจะสร้างรอยยิ้มและความเข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะแล้วค่ะตอนนี้ดูเวลาแล้วนะก็หมดเวลาของรายการใต้สันติสุขแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขแบบนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันคณิษฐาพุ่มจุ๋มต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ
2: สถานีวิทยุแห่งเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินเ น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี
7: ้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนจะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งการให้กำชับเจ้าหน้าที่ถ่ายสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บเป็นหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายระยะเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8: นายคุณพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นขอตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการจะตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19ล้าน6แสนรายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ยกระดับความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน
9: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงการคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนในตำบลพยุหคีรีซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข3522ระหว่างกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่0บวก750โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับสภาพผิวการจราจรและติดตั้งระบบระบายน้ำรวมทั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมทุกจุดเพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสิงห์พระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 69% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเมืองอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอกันตังจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: กาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: การวางแผนภาษีเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
4: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ

0: ันทุกประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเตือนภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสคร.6
1: คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคร.6ชลบุรีกับดิฉันธัญนันท์สัทธารัชนันสกุลค่ะ
2: ค่ะและดิฉันศิลักษ์บริเวณค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราก็อยู่กับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีหรือว่าสวทชลบุรีค่ะและสคร.6ก็คือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคค่ะที่จะนำเรื่องราวการป้องกันโรคและภัยสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ
2: ค่ะและวันนี้ก็เป็นวันแรกของรายการรักสุขภาพกับสคร.6นะคะที่เราได้มีโอกาสมาออกผ่านช่องทาง Facebook Live ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาออกอากาศผ่าน Facebook Live นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการรักสุขภาพกับสคร.6อ่ะจะได้ยินเสียงของพวกเราเนี่ยในทุกวันพฤหัสอยู่แล้วเราออกส่งสัญญาณปกติทางวิทยุแต่วันนี้เราก็ได้มาไลฟ์สดแล้วก็จะพยายามมาไลฟ์สดทุกวันนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่โทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาว่าฟังจากไหนมีประเด็นสุขภาพที่อยากจะส่งเสริมรณรงค์ให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีไปกับเราเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์038113374ค่ะเรามีของรางวัลมาแจกด้วยเพราะว่าเป็นวันแรกของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านบอกว่าไม่สะดวกที่จะโทรมาเราก็เมื่อกี้มีการคุยกันนอกรอบว่าหรือจะเป็น3ท่านแรกที่คอมเมนต์ผ่าน Facebook
2: ค่ะ
1: จะเป็น Facebook ของสวทชลบุรีก็ได้นะคะที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรือว่าจะเป็น Facebook ของสคร.6ชลบุรีนะคะทีนี้ Facebook ของสคร.6ชลบุรีเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ต้องพิมพ์ไปว่าสคร.6 6คือภาษาไทยนะคะ6นะคะชลบุรีนะคะคุณฟังเป็นกระเป๋าผ้านะคะที่กำลังฮิตเลยนี่นะคะรณรงค์นะคะในเรื่องของการให้คุณผู้ฟังนะคะให้พวกเรากันเองนี่แหละกินสุกสะอาดนะคะปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะ
2: กำลังดังอยู่นะคะ
1: เดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะมีมาฝากคุณผู้ฟังด้วยในรายการนะคะอย่าลืมนะคะโทรเข้ามานะคะ038113374รับสัก2สายดีกว่านะคะเผื่อใน FC ใน Facebook ด้วยนะคะเผื่อเล่นกันมาด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ารายการรักสุขภาพเนี่ยอยู่กับคุณผู้ฟังมาคุณฟังทราบไหมคะว่าเราอยู่กันมา2ปีแล้วนะ
2: ปี
1: นี้เข้าปีที่2นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีรายการนี้แหละในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งในวันนี้นะคะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากเราจะมาพูดคุยกันแล้วเราจะนำเรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องของโรคคางทูมค่ะเราจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะที่จะมาตั้งการสู้คางทูมไปกับเราด้วยกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากประเด็นของโรคคางทูมแล้วนะคะเรามีในเรื่องของการป้องกันการจมน้ำมาด้วยเพราะว่าการจมน้ำเนี่ยมันถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลานของเรานะคะในช่วงของปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมเล็กหรือว่าทั้งปีซึ่งเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ร้อนใช่ไหมคะแล้วบางทีเด็กๆอาจจะไปเล่นน้ำด้วยนะ
2: คะ
1: วันนี้เราก็มี
2: ผู้เชี่ยวชาญ
1: นะคะที่ทำงานในเรื่องของการป้องกันการจมน้ำมาพูดคุยในรายการด้วยว่าเราจะป้องกันบุตรหลานยังไงนะคะให้
2: ปลอดภัย
1: ปลอดภัย
2: จากการสูญเสียนะคะบุคคลอันเป็นที่รักของเรา
1: ไม่ว่าจะเป็นสระน้ำทางธรรมชาติทางการเกษตรหรือว่าสระน้ำที่อยู่ตามภูวิลล่าหรือแม้แต่
2: ทะเลเน
1: า
2: ะ
1: ทะเลด้วยแล้วก็กะละมังสระน้ำพลาสติกที่คิดว่าปลอดภัยจริงๆก็ไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวมาดูค่ะว่านักวิชาการจะมีข้อแนะนำอะไรให้เราสามารถดูแลบุตรหลานหรือว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆฟังอยู่นะคะก็จำไว้ว่าอะไรที่มันอันตรายแล้วก็ไม่ควรทำนะคะ
2: และผู้ปกครองก็สามารถที่จะนำสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้ไปป้องกันให้กับบุตรหลานได้นะคะ
1: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่เหมือนมีสายใช่ไหมคะมีโทรศัพท์ไหมคะมีคนโทรมาแล้วหรอตัดเข้ารายการได้ไหมคะยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราดูตรง
2: ข้อมูล
1: เราดูตรงคอมเมนต
3: ์ค่ะ
1: เราเปิดเสียงอยู
3: ่แล้วเมื่อสักครู
1: ่รายการสดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองดูคอมเมนต์ด้วยว่ามีใครคอมเมนต์มาไหมนะคะเพราะว่าทุกยังไม่มีคนคอมเมนต์มาเนาะป พูดคุยกันได้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเรื่องของโรคคางทูมที่นำมาฝากว่าบางคนบอกเอ๊ะมันเป็นโรคเก่าที่เราเคยได้ยินมานานแล้วทำไมถึงนำเรื่องนี้กลับมาพูดอีกเพราะว่าตอนนี้มันมีการพบเจออีกแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการติดต่อกัน
2: มีการระบาดนะคะ
1: คือการเจ็บป่วยอะค่ะถ้าเกิดว่ามันมีการติดต่อกันเป็นวงกว้างขึ้นนะคะมันก็จะทำให้สุขภาพของประชาชนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามันจะไปทำงานก็ยากจะไปเรียนหนังสือก็ยากคือมันกระทบกระเทือนไปหมดนะคะเราก็เลยนำเรื่องของโรคและภัยสุขภาพเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่กำลังเช็คระบบเรื่องของสายรอเข้านะคะก็สามารถพูดคุยหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้ค่ะอยากจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าสคล.6ชลบุรีนะคะหรือว่าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีสังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งเราเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเราเหมือนบริษัทลูกของกรมควบคุมโรคแหละที่ดูแลอยู่ในเขตของภาคตะวันออกนะคะ
2: 8จังหวัด
1: ถ้าพูดถึงแม่เราคือกรมควบคุมโรคเขามีลูกกระจายไปทั้ง12คนเราเนี่ยถือว่าเป็นลูกคนที่6นะคะซึ่งลูกคนที่6อย่างเราเนี่ยดูแลจังหวัดอะไรบ้างคะพี่ปอ
2: เราดูแลจังหวัดชลบุรีนะคะเราดูแลจังหวัดระยองจันทบุรีจังหวัดตราดนะคะก็เป็นฝั่งทะเลแล้วก็เรายังไปดูแลจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดปราจีนสระแก้วและจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
1: ค่ะทุกจังหวัดที่เราไปดูแลเราจะดูแลในเรื่องของการนำเรื่องของ
2: มาตรการต่างๆใช่
1: มาตรการต่างๆในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะไปให้กับพี่น้องประชาชนไปให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อเขาได้ทำงานสะดวกมากขึ้นเหมือนวันนี้แหละค่ะที่เราจะนำปัจจัยเสี่ยงเรื่องของโรคคางทูมเรื่องของการจมน้ำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ
2: ค่ะอันนี้เราก็มี2ประเด็นในการที่จะมาพูดคุยกันนะคะน้องทัน
1: ค่ะในส่วนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีนะคะนอกจากจะมีที่ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแล้วนะคะก็ยังมีเครือข่ายหน่วยงานย่อยนะคะอย่างเช่นศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงก็ตั้งอยู่5จังหวัดกระจายอยู่ในเขตสุขภาพที่6ในภาคตะวันออกนะคะก็จะเฝ้าระวังป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อนำโดยแมลงนะคะแล้วก็จะยังมีศูนย์เวชศาสตร์ป้องกัน
2: ใช่ค่ะอยู่ที่อำเภอบางละมุงนะคะ
1: อยู่บริเวณตลาดลานโพนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าไปปรึกษาในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าโรคที่คิดว่ามันอยากจะรู้กันแค่2คนกับเรากับคุณหมอเนี่ยก็สามารถไปติดต่อตรงนั้นได้เลยนะคะ
2: แล้วยังรักษาในโรคทั่วไปด้วยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะไปได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์นะคะที่ตรงลานโพนะคะ
1: ค่ะในเรื่องของโรคคางทูมเราเข้าสู่โรคคางทูมกันเลยดีกว่าค่ะพี่ปอเราเข้าสู่โรคคางทูมกันเลยค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปรู้ถึงวิธีการป้องกันเนี่ยเราต้องมารู้จักว่าโรคคางทูมเนี่ยมันคือโรคจากเชื้ออะไรเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียจริงๆแล้วมันคือเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่ร่างกายโดยโรคเป็นทางเดินหายใจนะคะซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้จะมีชื่อว่าไวรัสมัมนะคะและไวรัสตัวนี้มันจะโจมตีเข้าไปที่ต่อมน้ำลายหรือที่เรียกว่าพาราติดแกนนะคะซึ่งต่อมน้ำลายเนี้ยจะอยู่บริเวณใต้กกหูหรือใต้หูที่ทุกคนเข้าใจกันนะคะเมื่อมันเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดต่อมน้ำลายเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็บวมโตได้นะคะการติดต่อเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่โควิดหรือ RSV นะคะเมื่อเราสูดละอองฝอยเข้าไปเนี่ยจากผู้ป่วยที่มีการไอหรือการจามนะคะเราก็จะรับเข้าไปเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีอาการนะคะหรือเราจะไปสัมผัสจากเช่นของเล่นเด็กหรือประตูลูกบิดที่มีการปนเปื้อนของน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วยนะคะแก้วจานชามช้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดอาการป่วยหรือเราเอามือที่เราปนเปื้อนเนี่ยค่ะไปขยี้ตาไปขยี้จมูกหรือสัมผัสหน้าตาเนี่ยเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายได้นะคะ
1: ค่ะก็จริงๆพอฟังแล้วเนี่ยมันก็เหมือนโรคที่ติดได้ง่าย
2: ได้ง่ายค่ะ
1: ทีนี้มาดูในเรื่องของอาการค่ะคุณผู้ฟังอาการนะคะจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่เลยก็คือเริ่มจากมีไข้ต่ำๆไปถึงไข้สูงนะคะแล้วก็มีการปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารอะไรแบบนี้เหมือนเวลามีการอักเสบในร่างกายก็จะเป็นอาการแบบนี้เบื้องต้นแต่คางทูมเนี่ยนะคะจุดสังเกตที่สำคัญนะคะที่ทำให้โรคนี้เนี่ยน่าสงสัยก็คือหลังจากมีไข้1-3วันค่ะคุณผู้ฟังจะมีการปวดแล้วก็บวมบริเวณขากรรไกรของเรานะคะขากรรไกรของเราอยู่ตรงไหนลองเอามือจับดูค่ะหรือว่าข้างหูก็จะบวมข้างเดียว หรืออาจจะบวมทั้งสองข้างก็ได้นะคะน่าจะดูบวมๆหน่อยเหมือนเราเนี่ยอมลูกมะนาวตลอดเวลา
2: ได้ค่ะนะคะจะบวมขึ้นมา
1: ไม่รู้ว่าเด็กยุคนี้จะรู้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวนะเกิดทันนะเมื่อก่อนเขาจะเหมือนเขียนเสือกันอะเนี่ยตรงเนี้ยพอคนเขียนเสือเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นคางทูมแต่อันนั้นอะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่จริงอะเราก็มีการรักษากันตามอาการนะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็มีวิธีป้องกันด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะมาบอกให้นี่เรื่องของการสังเกตอาการกันก่อนนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะกลมบวมเหมือนลูกมะนาวใช่ไหมคะแล้วก็จะตึงด้วยแดงด้วยแล้วก็ร้อนด้วยค่ะที่สำคัญเวลาเคี้ยวข้าวก็จะเจ็บนะคะคือน้ำลายก็เจ็บเหมือนกันค่ะในส่วนของเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะที่จะให้ลองสังเกตดูเนี่ยเดี๋ยวให้ติดตามฟังกันช่วงหน้าดีกว่าค่ะแต่อย่าลืมนะคะเรามีถุงผ้ามาแจกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่โทรเข้ามานะคะเขาเรียกว่าโทรเข้ามาแล้วก็มีการโฟนอินในรายการเนี่ยรับไปเลยถุงผ้านะคะลายนี้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังสปอตดีๆจากทางรายการค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
3: กองวัณโรคกรมควบคุมโรคตอนที่1วัณโรคอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดวัณโรคเป็นโรคทางเดินหายใจซึ่งถือว่าเป็นโรคที่อันตรายอันดับต้นๆของประเทศไทยวัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโรซิสหรือที่เรียกกันสั้นๆ TB เชื้อวัณโรคถูกค้นพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2425โดยดร.โรเบิร์ตคอกซ์วัณโรคเกิดได้กับทุกส่วนของร่างกายโดยส่วนใหญ่พบได้ที่ปอดถึงแม้วัณโรคจะเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้แต่ก็ยังถือเป็นโรคติดต่อที่ยังเป็นปัญหาของโลกจากข้อมูลรายงานองค์การอนามัยโลกในปีพุทธศักราช2563ประมาณการว่ามีผู้ป่วยวัณโรคใหม่สูงถึง10ล้านคนทั่วโลกต่อปีในจำนวนนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 1.4 ล้านคนในประเทศไทยคาดว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 150,000 รายและมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคนี้ถึง 11,000 รายต่อปีซึ่งติดอันดับเป็น1ใน30ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคมากที่สุดของโลกวัณโรคกับคนไทยจึงไม่ใช่ปัญหาไกลตัวอย่างที่เราคิดกัน
4: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
5: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
6: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอก
7: ใช่ๆเพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
4: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ค่ะกลับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคร6ทาง FM 99.75 MHz ค่ะซึ่งเราได้พักเบรกไปให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปฟังสปอตดีๆจากทางรายการนะคะแล้วก็ติดในเรื่องของเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่จะสังเกตว่าเออเราเป็นคางทุมหรือเปล่าเพราะบางคนไม่แน่ใจว่าเราเป็นคางทุมหรือเราแค่ปวดฟันมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยค่ะคุณฟังก็คือให้คุณผู้ฟังเนี่ยนึกถึงของเปรี้ยวๆนะคะหรือว่าลองทานน้ำมะนาวนิดๆดูค่ะถ้ามันจี๊ดขึ้นสมองปวดแป๊บๆนะคะที่แก้มทันทีเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นคางทูมค่ะเพราะว่าความเปรี้ยวเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ต่อมน้ำลายเนี่ยทำงานนะคะแล้วพอต่อมน้ำลายที่มันอักเสบอยู่นะคะมันเริ่มจะทำงานนิดๆและมันเลยประท้วงด้วยความเจ็บปวดนั่นเองค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคคางทูมได้
3: ค่ะก็ในส่วนที่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าสิ่งที่การป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนจะสามารถป้องกันโรคได้ถึง 90-95% นะคะถ้าในที่ดีที่สุดก็คือเข็มแรกเนี่ยเราจะฉีดในเด็กนะคะแรกเกิดตั้งแต่อายุ9เดือนถึง12เดือนนะคะแล้วก็เข็มต่อมาเนี่ยจะเป็นในช่วงของ2ขวบครึ่งหรือ30เดือนที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำไว้นะคะอ้าวแล้วมีคนถามว่าแล้วถ้าเราจะรู้ได้ไงในผู้ใหญ่อะว่าเราเคยฉีดวัคซีนมาหรือยังเราทำไงดีคะคุณกุ๊กคุณน้องพันเราจะทำไงดีคะ
2: หมายถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราก่อนหน้านี้เราเคยฉีดวัคซีนมาไหมเราต้องไปพบใครคะ
2: ปรึกษาแพทย์ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: อย่าไปปรึกษาเพื่อนนะคะปรึกษาแพทย์
3: ปรึกษาแพทย์นะคะ
2: ถ้าปรึกษาเพื่อนนี่ยาวเลยต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้นค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานเยอะๆนะคะหรือว่าคุณครูที่ต้องเจอเด็กๆ ด้วยคนทำงานเยอะๆก็อาจจะเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขหรือว่าคนที่จะต้องพบปะเจอคนเยอะๆแบบนี้ค่ะ
3: ซึ่งจริงๆเนี่ยโรคคางทูมเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสจากที่นำเรียนไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งมันจะหายได้เองแต่ถ้ามีอาการมากขึ้นเราก็ต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องเมื่อเราเป็นเนี่ยเราต้องแยกตัวเองกักตัวเองเนี่ย 5-9 วันเช่นเราป่วยเนี่ยในเด็กเล็กหรือเด็กอนุบาลเด็กประถมที่จะต้องไปโรงเรียนเนี่ยเราก็ควรจะต้องหยุดเรียนนะคะหรือในผู้วัยทำงานเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องหยุดงานนะคะเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปในที่ทำงานเราในที่โรงเรียนนะคะลดการแพร่เชื้อได้นะคะ
2: ค่ะถ้าเกิดคุณฟังถามว่าเอ๊ะทำไมแค่เรื่องคางทูมเนี่ยต้องมาเป็นเทปแรกแล้วก็เปิดในรายการนี้เลยจริงๆอย่างที่บอกว่าเทปแรกอะก็คือFacebook Live แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณวิทยุปกติเราพูดกันเกือบทุกโรคแล้วพอดีว่าคิวนี้เป็นคิวของโรคคางทูมพอดีทำไมหลงถึงพูดมันมีสถิติอย่างนี้ค่ะก็คือตั้งแต่ช่วงของเดือนมกราจนถึงปัจจุบันนะคะคือกรกฎาคมนะคะพบผู้ป่วยโรคคางทูมเนี่ย 1,000 กว่ารายแล้วก็ในพื้นที่ของเราเนี่ยพบอยู่ที่ประมาณ90กว่ารายด้วยกันนะคะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการติดต่อเนี่ยมันเป็นไวรัสเนา
3: ะ
2: ถ้าเกิดว่ามันก็เหมือนกับหวัดอะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดูแลตัวเองนะคะมันก็จะทำให้ไปติดกับเพื่อนๆได้แล้วมันก็จะเสียการเรียนเสียงานนะคะ
3: ไม่
2: สน
3: ุ
2: กนะไม่สนุกนะถ้าคนบอกว่าหยุดเรียนหยุดงานเพื่อจะเป็นโรคเนี่ยมันไม่สนุกนะคะมันไม่สนุกเลยค่ะ
3: แล้วก็วิธีการที่คุณหมอจะดูแลเนี่ยเราไม่ได้มียารักษาเฉพาะนะคะเราก็จะรักษาตามอาการถ้ามีไข้เนี่ยเราก็สามารถให้ยาลดไข้เช่นพารานะคะหรือมีการเช็ดตัวได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการพักผ่อนมากๆดื่มน้ำให้ดื่มน้ำสะอาดนะคะ
2: แล้วพอบอกว่ารักษาตามอาการร่างกายคนแต่ละคนไม่เท่ากันนะ
3: ใช่ค่ะ
2: บางคนออกกำลังกายเยอะอาจจะเป็นไม่หนักบางคนไม่ได้ออกกำลังกายเลยหรือว่ามีภูมิต้านทานร่างกายที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันการที่จะมีโอกาสเป็นหนักได้นะคะ
3: ค่ะ
2: ทีนี้เราจะพ้นจากทุกโรคได้ยังไงมาตรการที่เราได้คุยกันเป็นประจำที่ได้บอกกันเป็นประจำในรายการหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะเห็นตามป้ายโฆษณาหรือว่าเพื่อนอาจจะมีการบอกกันด้วยมีการเมาเรื่องนี้กันด้วยก็คือการกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยค่ะก็ยังคงใช้ได้เสมอไม่ใช่ว่าใช้กับโรคโควิดหรือว่าโรคไข้หวัดเท่านั้นนะคะโรคคางทูมแบบนี้ก็ได้หรือว่าโรคอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในเรื่องของการป้องกันการจมน้ำนะคะแล้วก็ แขกรับเชิญของเราเนี่ยนำเรื่องของการป้องกันการจมน้ำโลกมาฝากด้วยเพราะว่าวันที่25กรกฎาคมนี้ตรงกับวันป้องกันการจมน้ำโลกค่ะทั่วโลกก็มีการรณรงค์ในเรื่องนี้กันด้วยเพราะว่าไม่อยากจะให้บุตรหลานของเราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยการจมน้ำค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะ
4: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติสำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะมาให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่อง
5: รู้หรือไม่คะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่แพร่กระจายง่ายและอาจรุนแรงกว่าที่คิดไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านละอองฝอยจากการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการสำคัญได้แก่ไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดบวมโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัววิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างด้วย3วิธีหลักดังนี้ 1. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ 2. ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเข้าไปในสถานที่แออัด 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน 4. เมื่อมีอาการควรหยุดพักหยุดทำงานหรือหยุดเรียนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและหยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น 5. กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรคลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นดูแลตนเองและคนที่คุณรักป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้ด้วยการดูแลสุขภาพติดล้างเลี่ยงหยุดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงทุกปีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422กรมควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได
6: ้แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
7: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
8: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
9: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
4: วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
10: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
11: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: กลับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสพ.6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz กับเรา3คนค่ะวันนี้เราอยู่กัน3คนแล้วค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะค่ะก็ต้องขอแนะนำนะคะคุณชาญชัยมานาเฝ้านักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการค่ะที่จะมาพูดคุยเรื่องของประเด็นการป้องกันการจมน้ำนั่นเองค่ะ
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่ในทางวิทยุนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับจริงๆเราต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการจมน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่าแค่เสี้ยววินาทีนะครับช่วงนี
0: ้
1: การจมน้ำเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบที่สามารถทำให้เราเนี่ยทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถจมน้ำเสียชีวิตได้เลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณหมูหมูเรียกคุณหมูหมูแล้วกันนะคะน้องหมูหมูของเราเนี่ยหรือว่าคุณหมูหมูก็จะนำปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการจมน้ำเสียชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเพราะว่าพวกเราก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองเนาะเราก็ถามว่ามีสิทธิ์ไหมที่จะจมน้ำก็มีสิทธิ์กันทุกคนแหละว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยวันนี้มาดูปัจจัยเสี่ยงค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง
1: ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทราบในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต้องบอกงี้ครับว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยในวันที่25กรกฎาคมของทุกปีนะครับเราถือว่าทางการเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกในปีนี้นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าประเด็นการรณรงค์ในปีนี้นะครับใช้ภายใต้ธีมที่ชื่อว่า Unite Turn to the Tide นะครับหรือว่ารวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำนะครับภายใต้แนวคิด Know Your Part นะครับทุกคนนะครับก็มีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำนะครับซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกรมควบคุมโรคนะครับที่เราอยากจะเห็นในเรื่องของการลดอัตราการเสียชีวิตของการจมน้ำนะครับให้ลงเกือบครึ่งนึงประมาณร้อยละ35ในปี2578นั่นเองนะครับ
0: แสดงว่าสถิติการจมน้ำนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าบอกว่าให้ลดเกินครึ่งอ่ะ
1: เกินครึ่งครับต้องบอกงี้ครับว่าในช่วง10ปีหรือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการจมน้ำของประเทศไทยในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเสียชีวิตกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในปีหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยของเราดีกว่านะครับมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการป้องกันอย่างต่อเนื่องทำให้การจมน้ำในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามีการจมน้ำจากประมาณหลายหมื่นเป็นหลักหมื่นนะครับจนเหลือประมาณหลักพันปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับมากถึงประมาณ 3,941 คนซึ่งเป็นทุกกลุ่มอายุเลยทุกเพศทุกวัยนะครับแต่เมื่อมาโฟกัสที่เด็กต่ำกว่า15ปีเราบอกประมาณ514คนจมน้ำเสียชีวิตต้องบอกว่าเป็นเรื่องที
2: ่น่าเศร้านะคะเพราะว่าต้องสูญเสียอนาคตของชาติเนาะ
0: ซึ่งวันนี้เราจะโฟกัสกันที่ในส่วนของเด็กอายุไม่เกิน15ละกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในทุกครอบครัวด้วยมันถือว่าเป็นการสูญเสียที่เขาไม่ได้เกิดจากแบบอุบัติเหตุรถชนขนาดหนักหรือว่าเป็นโรคเนาะแต่คือจมน้ำอ่ะเดินไปจมหรือว่าบางทีกะละมังหลังบ้านเนาะคุณแม่ไม่ได้เอาน้ำออกอาบน้ำลูกแล้วไม่ได้เอาน้ำออกเอาเด็ก 2-3 ขวบละกันนะมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆได้ใช่ไหมคะ
2: จริงการจมน้ำเนี่ยการสูญเสียอย่างเงี้ยเราสามารถป้องกันได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับจริงๆอยากจะบอกทุกท่านว่าจริงๆทุกคนมีโอกาสจมน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่เราอยากจะโฟกัสที่ตัวเด็กก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กอะครับช่วยเหลือตนเองไม่ได้อันดับแรกเลยเราในฐานะผู้ปกครองนะครับหรือว่าเป็นย่าหรือว่าเป็นป้าเป็นน้าเรามีหลานเนี่ยค่ะเราก็ไม่อยากให้ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทยเนาะเด็กที่จะโตไปเป็นอนาคตที่ดีเนี่ยได้สูญเสียชีวิตลงเนาะก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนวันนี้อยากจะให้โฟกัสเรื่องของเด็กที่จมน้ำส่วนหนึ่งเป็นหลักนะคะ
0: แล้วต้องสอนเด็กๆว่ายังไง
1: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลักของการป้องกันการจมน้ำมันค่อนข้างมีหลากหลายแต่เราอยากจะให้รู้ปัจจัยเสี่ยงก่อนจริงๆแล้วปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยคือตัวแหล่งน้ำนะครับ
2: มีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆตัวแหล่งน้ำเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าแหล่งน้ำถ้าทุกคนไม่เข้าใกล้แหล่งน้ำเนี่ยก็ไม่เกิดการจมน้ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กทุกคนนะครับเด็กกับน้ำต้องบอกงี้ครับเป็นของคู่กัน
0: ใช่
1: เด็กชอบอะไรลูกบอลชอบเล่นน้ำเล่นโซนอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ต้องบอกว่าเราจะทำยังไงพ่อแม่เนี่ยเวลาเราจะสอนเด็กอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าเรามีคีย์เวิร์ดเล็กๆนะครับในการที่อยากจะให้ผู้ปกครองหรือว่าญาติเนี่ยครับได้ไปสอนเด็กหรือบุตรหลานของท่านนะครับคือว่า3คำจำขึ้นใจง่ายๆเลยคือ อันดับแรกคืออย่าใกล
2: ้อย่าใกล้นะคะ
1: อย่าใกล้ทำไมต้องอย่าใกล้ครับเพราะอย่าใกล้ก็คืออย่าใกล้แหล่งน้ำง่ายที่สุดเลยเราอย่าใกล้แหล่งน้ำครับเพราะว่าถ้าเราใกล้แหล่งน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเด็กโอกาสจะลื่นหรือตกจมน้ำง่ายอยู่แล้ว
2: อ
1: ันนี้เราสอนให้เด็กเยาวชนเลยรู้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยก็อย่านะถ้าตะใกล้เนี่ยต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยปลอดภัยที่สุดอันนี้คาถาข้อที่หนึ่งนะอย่าใกล้นะครับต่อไปคืออย่าเก็บเพราะทำไมต้องอย่าเก็บล่ะเก็บอะไรอย่าเก็บคืออย่างนี้ครับเวลาเด็กๆเนี่ยเวลาพวกของอะไรมันตกลงไปในน้ำเนาะเขาก็อยากช่วยเหลือตนเองเขาอยากจะไปเก็บพวกลูกบอลเก็บตุ๊กตาอะไรที่ลอยนองลอยน้ำเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าเด็กเนี่ยเข้าไปเก็บเองเนี่ยก็จมได้เพราะว่าเราจะลื่นตกถลายลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการให้ผู้ปกครองหรือว่าเรียกผู้ปกครองให้เก็บตัวของที่ตกไปในน้ำเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่เกิดการจมน้ำได้นะครับและสุดท้ายเลยอย่าก้
2: ม
1: เด็กๆชอบก้มครับเพราะว่าจริงๆสรีระของตัวเด็กอะครับเขาจะยังไม่มีการทรงตัวที่ดีเนาะหัวของเขายังไม่ได้บาลานซ์มากเพราะฉะนั้นเวลาเขาก้มอะไรเขาจมเลยหัวขมำเป็นที่มาของหัวขมำบางทีเราจะเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับว่าเด็กจมถังจมกะละมังต่างๆเพราะว่าเด็กเขาอยากจะไปหยิบของเขาเวลาที่มันก้มมันตกลงไปในน้ำเนี่ยครับทีนี้พอเขาจมตกลงไปนะลงน้ำนั้นนะครับเขาก็ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทำในทีนี้ก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มง่ายๆเลยครับคือพ่อแม่สอนได้แล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆเราทุกครัวเรือนเรามีแหล่งน้ำใกล้ตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกะละมังถังนะครับหรือว่าจะเป็นแหล่งน้ำที่เป็นคลองใกล้บ้านหลักการง่ายๆถ้าเราตัดวงจรไม่ให้เด็กเข้าใกล้แหล่งน้ำเนี่ยอันดับแรกก็ถือว่าเป็นมีทางที่ดีที่จะเด็กจะไม่จมน้ำมาก
0: จริงๆเราก็เคยเห็นข่าวนี้นะกะละมังใหญ่สีดำเลยใส่น้ำทิ้งไว้
2: คิดว่าจะ
0: ฆ่าสายตา
2: ทำให้เสียชีวิตได
0: ้แป๊บเดียวเท่านั้นเด็กน่าจะขวบสองขวบอ่ะคืออย่างที่น้องหมูบอกเลยค่ะว่าน้องเขาก้มอ่ะเราคือด้วยสีสรีระของเราเนาะศีรษะหรือหัวเราเนี่ยมันหนักนะคะมันก็ลงไปก่อนด้วยถ้าเกิดเขาก้มไปปุ๊บนึงด้วยความเด็กมันก็ตกใจด้วยขาก็ลอยด้วยทำอะไรไม่ได้ก็จมน้ำเสียชีวิตที่เราเห็นข่าวเลยว่ามันเสี้ยววินาทีเองอ่ะมันไม่น่าเกิดแบบนี้เลยนะคะเขาถึงบอกไงว่าเวลาที่ทำอะไรเกี่ยวกับน้ำเนี่ยก็คือต้องเททิ้งอะไรให้หมดปิดฝาให้มีชิดแล้วก
2: ็
0: ที่สำคัญก็ต้องสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจมน้ำอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราคลาดสายตานิดเดียวเนาะเด็กเขาก็เดินเล่นซนไปเนี่ยครับทีนี้เราอาจจะมีข้อแนะนำอีกอย่างนึงเวลาถ้าเราปล่อยเด็กเนี่ยให้อยู่ตามลำพังเราอาจจะใช้ลักษณะของหลายๆที่ก็มีนะเราจะเห็นตามเนสเซอรี่นะครับหรือว่าตามบ้านที่เขามีข้อกั้นเด็กตรงเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องทำกิจกรรมที่มันยาวนานมากกว่านาทีนึงอย่างเงี้ยครับเราอาจจะปล่อยเด็กที่แบบเด็กเล็กๆนะครับเด็ก0ถึง2ปียังน้องยังน้อยๆนะครับแต่น้องเขาจะคานนะครับเขาจะมีการแบบคานไปนู่นไปนี่เนี่ยเราก็อยากจะให้ทิ้งเขาไว้สักพักเวลาทำกิจกรรมเนาะเพื่อที่จะว่าเขาไม่คลานไปบริเวณพวกที่เราแหล่งน้ำบางทีเราไม่รู้ว่าวิกระมังนี้คว่ำหรือยังทางอันนี
0: ้แต่ว่าคอกที่กั้นเด็กต้องเป็นคอกที่แข็งแรงนะเด็กสมัยนี้แข็งแรงนะ
1: เดี๋ยวนี้มีคอกแบบ PVC ช้อปปี้
0: แล้วเขา

0: ถ้าที่เห็นตามคลิปวิดีโอที่เขาแชร์ในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับอุ้ยเด็กพอเด็กคนหนึ่งจมน้ำเด็กแต่ละคนเงียบนิ่งไม่รู้ทำยังไงอุ้ยตกใจทีนี้หลักการง่ายๆเราอยากจะให้เด็กอะครับรู้จักการที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์พวกนี้ครับต้องสอนเด็กนะครับเพราะเด็กเขาไม่ได้รู้ว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเป็นเหตุการณ์ของการจมน้ำเนา
1: ะ
0: การที่ให้เด็กรู้จักหรือส่งเสียงตะโกนเนี่ยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีเพื่อนหนูจมน้ำเด็กจมน้ำเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุแล้วแล้วก็การที่จะไปหาผู้ปกครองเนาะหรือเรียกผู้ปกครองอ่ะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่ารู้ไหมครับว่าการจมน้ำเพียง3นาทีเนี่ยเรามีเวลาแค่3นาทีเท่านั้นถ้าเราเกินกว่านั้นเนี่ยเราจะโอกาสเสียชีวิตจะประมาณ 90% เลยเรามีเวลาแค่3นาที3นาทีทองเนี่ยที่เราจะทำยังไงให้เหตุการณ์เนี้ยมันไม่เกิดความสูญเสียเนาะอย่างน้อยเราช่วยได้รอดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นแล้วหลักการสำคัญคือเราอยากจะให้เด็กเนี่ยรู้จักการตะโกนเนาะไปบอกผู้ปกครองในเหตุการณ์นั้นๆได้แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่ส่วนของเด็กอย่างเดียวจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมน่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือการจัดการสิ่งแวดล้อมเสี่ยงเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราควรตระหนักเพราะว่าถ้าเราเห็นส่วนใหญ่นะครับข่าวหน้าทางทีวี Facebook พูลวิลล่าบ้างสระว่ายน้ำบ้าง
2: คือมันตอนนี้มันไม่ได้เห็นแค่ภาพนิ่งไงเราจะเห็นภาพเคลื่อนไหวที่กล้องวงจรปิดอะเขาจับไว้แล้วพอเราได้เห็นภาพความสูญเสียคือมันไม่น่าสูญเสียเลยมันนิดเดียวเองเท่านั้นมันเป็นยังไงคะตรงนี
0: ้ถ้าในส่วนของการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงนะครับตัวหมูมองว่าถ้าเราเนี่ยรู้จักที่จะมีอุปกรณ์เนาะการติดอุปกรณ์ต่างๆแหล่งน้ำเสี่ยงเพราะเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็เป็นแหล่งน้ำธรรมดาเนาะตามหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าตามสระว่ายน้ำมักจะไม่ค่อยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือหลักการง่ายๆคือเราอยากให้มีอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวหรือใกล้แหล่งน้ำในการจัดตั้งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแกลอนน้ำบ้างตามชุมชนน้องง่ายๆวัสดุง่ายๆ DIY แกลอนน้ำ6ลิตรประมาณนี้เตรียมไว
1: ้
0: ตามแหล่งน้ำเผื่อบางทีเราเด็กช่วยเหลือไม่ได้ผู้ใหญ่ก็จริงๆการไปช่วยเหลือตรงๆเนี่ยโอกาสที่จะจมน้ำ
2: ไปคู่เลย
0: ดับคู่ดับหมู่เนี่ยสูงมากอุปกรณ์สำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแกลอนน้ำที่บอกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไม้ต่างๆให้ยืนหรือว่าจะเป
1: ็
0: นเชือกก็ได้นะครับหรือจะเป็นชูชีพก็ได้ที่ให้เขาห่วงยางต่าง
1: ๆ
0: ฉะนั้นการเข้าถึงตัวการอุปกรณ์นี้มันจะทำให้3นาทีเราเนี่ยมันเป็น3นาทีที่มีคุณค่าและเซฟชีวิตได้อยากจะให้ทางชุมชนหรือว่าทางบ้านหรือว่าทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับก็ร่วมกันนะครับสอดส่องดูแลแหล่งน้ำเพราะว่าจริงๆทุกแหล่งน้ำเป็นแหล่งน้ำเสี่ยงจริงๆก็อยากจะให้เพิ่มในประเด็นตรงนี้ด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยควรจะมีบอกระดับน้ำที่ชัดเจนใช่ไหมไล่ไปเลยตั้งแต่50เซน1เมตรเมตร50 2เมตรอะไรแต่คุณต้องมีระดับน้ำที่ชัดเจนทั้งผู้ปกครองเห็นด้วยแล้วก็เด็กเห็นด้วยใช่ไหมคะตรงนี
0: ้สระว่ายน้ำจริงๆต้องบอกว่าบางที่เนาะเคสที่เด็กจมน้ำก็มักไปเล่นสระผู้ใหญ่หรือฉันแบบโตแล้วเด็กโตแล้วเนาะเราก็ทีเนี้ย
1: คลาสายตา
0: คลาสายตาบางทีสระว่ายน้ำอาจจะต้องดูว่าถ้าเป็นไปได้เนาะมีสระเด็กสระผู้ใหญ่เนี่ยดีมากแล้วการที่มีผู้ปกครองหรือคนอยู่บางทีเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะต้องมาตรวจสอบดูแลในทุกๆอาจจะ10นาทีครึ่งชั่วโมงมากเพราะบางทีจากข่าวหน้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะเห็นว่าเล่นกันเองจมกันเอง
2: อันนี้เคยอันนี้คือจากที่เห็นต่างประเทศเนาะเขามีการเซฟถึงในเรื่องของชุดว่ายน้ำเด็กเลยนะเขาจะไม่เป็นสีขาวหรือสีฟ้าที่มันเกินกับพื้นสระนะเขาจะต้องเป็นสีที่
0: ตัดกัน
2: สะท้อนแสงคือเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเด็กอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆจากทางนักวิชาการนะคะจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามาไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะได้เห็นหน้าของผู้จัดแหละหลายท่านอาจจะได้ฟังเสียงอยู่นะคะที่ผ่านมาแต่วันเนี้ยก็ได้เห็นหน้าของผู้จัดด้วยนะคะเราก็มีของมาแจกกับคุณผู้ฟังด้วยทีนี้เราต้องขอบคุณก่อนยังไม่ได้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่โทรเข้ามาในรายการเลยไม่น่าเชื่อโทรมาจาก
1: สมุทรสาคร
2: ใช่เมื่อกี้คุณน้องหมูของเราเป็นคนไปรับสายนะคะทีนี้ด้วยความที่คุณผู้ฟังเนี่ยติดธุระก็เลยมาสามารถเข้าหน้าไมค์กับเราได้ก็เลยฝากเบอร์ไว้จากสมุทรสาครเลยทีเดียวแล้วได้ยินมาว่าคือหลายท่านงงเนาะชลบุรีทำไมไปถึงสมุทรสาครอย่าลืมว่าเราไม่ได้ไปทางถนนอย่างเดียวนะบรรยากาศไปทางทะเลด้วยนะคะก็คือเห็นพี่ที่นี่บอกว่ามัน80กิโลกว่าเองจากชลบุรีไปแถวเพชรบุรีประจวบอะไรอย่างนั้นนะคะ

0: เดี๋ยวจะลองเซิร์ช Google เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าหรืออยากทางนี้นะคะเอาค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการเราก็หมดเวลาแล้วแต่ว่าก่อนไปยังเหลืออีกประมาณ5นาทีเราขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าทางสคล6ตอนนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนี่แหละค
1: ่ะค่ะก็เราขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการให้บริการวัคซีนนะคะของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6นะคะซึ่งเรามีการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยคือที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคตรงฝั่งพญาสัจจานะคะใกล้โรงพยาบาลเอกชนนะคะท่านสามารถไปรับบริการการฉีดวัคซีนได้ในราคาเพียง280บาทนะคะบวกค่าบริการอีก70บาทคือรวมแล้ว350บาทนี่ถูกมากนะคะสำหรับการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนะคะและอีกที่1นะคะก็จะเป็นที่ศูนย์เวชศาสตร์นะคะป้องกันที่อำเภอบางละมุงถ้าท่านอยู่ใกล้นะคะอันนั้นจะให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและนอกจากเราจะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในเรื่องวัคซีนทางเลือกนะคะเราจะมีวัคซีนในเรื่องของโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสนะคะโรคไข้เลือดออกนะคะวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดแล้วก็เรื่องของโรคสุกใสนะคะแล้วก็ในเรื่องของวัคซีนตัวหนึ่งคือ RSVนะคะนี่เป็นวัคซีนทางเลือกที่เราจะมีให้บริการก็สามารถติดต่อทางเบอร์ที่จะติดต่อสคร6นะคะเราจะมีเบอร์ให้ไว้นะคะ038-260-970ต่อ12นะคะและถ้าไปยังที่อำเภอบางละมุงนะคะก็จะเป็นทางศูนย์เวชศาสตร์ตรงลานโพนะคะจะเป็นเบอร์064-908-9246นะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพในเรื่องของวัคซีนค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังไม่ทันนะคะในรายละเอียดของโรคและภัยสุขภาพและเรื่องของวัคซีนที่ช่วยดูแลสุขภาพนะคะสามารถไปติดตามได้ที่หน้าเพจของรายการเราด้วยเรามีหน้าเพจชื่อว่ารายการชื่อเหมือนรายการไงรักสุขภาพกับสคล6อันนี้คือชื่อเพจนะส่วน Facebook เนี่ยก็ชื่อว่าสคล6ค่ะก็ฝากไปกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ยจะมีอินโฟในเรื่องของความรู้การป้องกันเฝ้าระวังโรคนะคะและข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพแปะไว้ที่หน้าเพจหน้า Facebook ของเราค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะน้องหมูคุณชาญชัยมานาเฝ้านักวิชาการชำนาญการนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะและขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราไม่ว่าจะทางวิทยุหรือว่าทาง Facebook Live นะคะขอบคุณสวท.ชลบุรีค่ะที่ให้พื้นที่ดีๆในการบอกเล่าเรื่องราวการป้องกันโรคและภัยสุขภาพค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะค่ะกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้เรา3คนเลยค่ะดิฉันธัญนันท์สถานรัชนันสกุลพร้อมด้วยคุณศรีรัตน์บัวเย็นคุณชาญชัยมานาเฝ้านะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
4: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถ้าดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลและให้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องว่างให้มีการวิ่งเต้นคดีพร้อมขอความร่วมมือคตท.เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
7: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บูรณาการร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือซัพเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลโดยจะตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานีบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CAB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายหิมันทาบิสวาซามามุขมนตรีรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอัสสัมเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสูญหายอีก3รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 700,000 คนใน25เขตจากทั้งหมด35เขตของรัฐอัสสัมนายซามากล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากเมฆระเบิดที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz ไม่ร
9: อปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นของกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
11: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หร ือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
12: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
13: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่23กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงเบรก2นะจะมีผู้เข้าร่วมรายการด้วยนะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแจ้งนะ
1: เส้นทางการจราจรบนถนนมอเตอร์เวย์ในช่วงปลายปีที่อาจจะต้องมีการใช้เส้นทางเบี่ยงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะในช่วงเบรกแรกนะครับก็มากันที่ข่าวคราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีนะมาที่สวนนงนุชนะครับเรียกว่ามาทีเดียวนี่คุ้มเลยมาเปิด2งานเลยนะครับโดยงานที่สำคัญก็คือเรื่องการมามอบนโยบายการขับเคลื่อนนะครับการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ถือเป็นการมอบภาพรวมทั้งประเทศเลยนะครับให้เหมือนกันนะครับก็มีข้าราชการผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเข้าร่วมในรับฟังเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าคนนะตามกำหนดการที่ห้องสัมมนาลอยฟ้าสวนนงนุชนะครับซึ่งเขามีห้องประชุมใหญ่ๆเยอะนะครับนายกรัฐมนตรีเอาแบบสรุปเลยนะนะเพราะนายกเนี่ยพูดนานอะประมาณ40นาทีนะครับก็บอกว่าเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับบ่อนการพนันสถานบันเทิงผิดกฎหมายยาเสพติดอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะที่ต้องดำเนินการแบบสุดซอยเลยสำหรับคนที่ดำเนินการผิดกฎหมายเนี่ยบอกว่าภาครัฐต้องจัดเต็มจริงๆนายกใช้คำเลยว่าถ้าปล่อยให้สิ่งผิดกฎหมายเนี่ยมาเกิดขึ้นในพื้นที่ก็เหมือนมีคนเอาเท้ามาลูบศีรษะเพราะฉะนั้นเรายอมไม่ได้นะต้องดำเนินการแบบสุดซอยที่สำคัญนายกบอกว่าข้าราชการผู้นำท้องถิ่นต่างๆที่ดำเนินการแบบเอาจริงเอาจังกับคนที่ทำผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีรัฐบาลเป็นแบ็คโดยเพราะข้าราชการเนี่ยไม่ต้องไปกลัวโอ้โหพอไปดำเนินการแบบจริงจังเรื่องนู้เรื่องนี้โดยเฉพาะกับผู้มีอิทธิพลแล้วตนเองจะได้รับผลกระทบนายกบอกไม่มีนะครับเพราะมีรัฐบาลเป็นแบ็คถ้าจะได้รับผลกระทบก็จะได้รับผลกระทบให้ดีขึ้นสูงขึ้นเพราะถือว่าทำงานอย่างจริงจังนะครับในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลปราบปรามธุรกิจสีเทาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นายกก็ย้ำงานด้านมิติต่างๆนะมิติแรกเรื่องการป้องกันการปราบปรามและก็การต่อต้านยาเสพติด นะครับที่ผมฟังเนี่ยนายกก็ย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธนะครับไปในที่สาธารณะต่างๆเพราะว่านายกบอกว่าจริงตั้งแต่รอบที่แล้วก็คือนะครับไม่เซ็นอนุญาตให้มีการใบพกคือต้องย้ำอย่างนี้คือคนที่มีอาวุธเนี่ยก็คือ1มีใบครอบครองอันนี้ก็มีครอบครองไว้อยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันเหตุร้ายอะไรก็ว่าไปแต่ไอ้ใบพกพาเนี่ยไม่มีไม่เซ็นให้นะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยนายกบอกว่าถ้าไม่ใช่เป็นไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็พกไม่ได้เลยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเนี่ยหมดอายุหมดแล้วด้วยไม่มีการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะจริงๆนายกเขาพูดยาวนะตรงเนี้ยบอกถ้าเกิดทะเลาะกันต่อยกันมันก็ยังไม่อะไรแต่ทะเลาะกันถ้าต่างคนต่างมีอาวุธปืนมันก็จบไม่สวยนะมันก็เป็นคดีความอย่างที่เราเห็นกันนะอย่างล่าสุดก็กรณีวินห้วยขวางเห็นไหมอันนี้ก็ชัดเจนสุดๆเลยนะครับนอกจากนี้นายกก็พูดถึงเรื่องของธุรกิจนอมินีที่ชาวต่างชาตินะก็มาจ้างคนไทยอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจต่างๆรวมถึงตอนนี้ที่บอกพ่อทิพย์อ่ะนะครับก็คือเอาลูกที่เกิดกับชาวต่างชาติแต่ว่าจ้างคนไทยมาบอกเป็นพ่อนะครับนายกก็บอกเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเนี่ยพอ3ขวบนี่ก็สามารถถือหุ้นได้แล้วอาจจะยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่มีชื่อถือหุ้นอะไรต่างๆได้มันก็เป็นผลประโยชน์แหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดำเนินการอย่างจริงจังรวมถึงเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบิตคอยน์นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการไปจับได้ที่กาญจนบุรีนะก็คือแอบใช้ไฟหลวงนี่แหละเพราะบิตคอยน์เนี่ยมันจะใช้ไฟเยอะอันนี้ไปทราบได้รู้สึกจะไฟไหม้มึงนะครับเพราะฉะนั้นนายกก็เลยบอกนี่แหละนะครับเรื่องต่าง ดำเนินการจริงจังนะเรื่องธุรกิจสีเทานะครับให้นโยบายเลยนะคลังกระทรวงมหาดไทยนี่นะก็ในภาพได้ชูกำปั้นเลยเอาแน่นะครับสุดซอยเลยหลังจากนั้นนะจริงๆก่อนหน้าโดยสัมปนายกก็เป็นประธานกล่าวเปิดแล้วก็ปาฐกถาพิเศษนะครับเกี่ยวกับการประชุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจริงๆเขามาเนี่ย11ชาติเลยนะเกี่ยวเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินนี่แหละนะครับเพื่อมายกระดับเรื่องการตรวจสอบนะครับการใช้เงินของภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนายกก็ปาฐกถาพิเศษด้วยนะครับในหัวข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะNavigating the Green Transition นะครับ Thailand Vision for Sustainable Development and Global Climate Action นะครับนายกก็บอกประเทศไทยก็ยึดหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับเดินหน้าการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีความยืดหยุ่นผ่านการลงทุนพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่แล้วก็การส่งเสริมนวัตกรรมให้ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของทุกรัฐบาลแหละนะครับในการที่ประเทศชาติเดินหน้าแต่ว่าก็ต้องพร้อมๆกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปครับนี่ก็เป็นเกี่ยวเนื่องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศจีนนะครับนี่ก็นายกก็ไปพบปะกับนายกรัฐมนตรีจีนนายหลี่เฉียงแล้วก็มีโอกาสร้องเพลงนะครับเทียนหมี่มี่นะครับซึ่งก็ไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นนะคุณรัชดาธนาดิเรกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกรู้สึกประหลาดใจเรื่องดีๆการทูตด้วยดนตรีของนายกอนุทินเนี่ยถูกจับมาเป็นประเด็นคุณรัชดาบอกว่าเพลงเทียนหมี่มี่เนี่ยใครๆก็รู้จักดังมากนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบในประเทศจีนในอดีตเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็อาจจะเคยถูกแบนแต่ว่าในช่วงหลัง 20-30 ปีมาละใครๆก็นิยมเพลงนี้สามารถร้องแล้วก็จัดคอนเสิร์ตได้นะครับไม่น่าจะต้องเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปตอนที่นายกอนุทินเนี่ยจับไมค์แล้วก็ร้องเพลงเถียนหมี่มี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนแล้วก็ผู้นำเขานะเขาก็ตบมือนะแล้วเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคือแสดงว่าเขาก็ชื่นชอบอะว่างั้นเถอะนะโอ้โหใครจะไม่ชื่นชอบนะครับต้อนรับผู้นำประเทศอื่นแต่สามารถร้องเพลงประเทศตัวเองได้อย่างร้องเพลงจีนได้แบบเนี้ย เพราะฉะนั้นคุณรัชดาบอกโอ้จริงๆบรรยากาศมันเป็นไปด้วยความอบอุ่นที่สำคัญการที่นายกรัฐมนตรีไปในครั้งเนี้ยนำทีมไทยแลนด์ไปด้วยไปเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐเอกชนกับเอกชนประชาชนกับประชาชนจนเกิดนะครับการลงนามความร่วมมือเนี่ย15ฉบับนะซึ่งก็จะเกิดความร่วมไม้ร่วมมือการลงทุนอย่างน้อยๆนายกบอกว่าไปพบกับบริษัทชั้นนำของจีน4บริษัทเนี่ยเขาก็รับปากเลยว่าปีนี้นะเขาจะมาลงทุนในไทยเนี่ยกว่า 70,000 ล้านเกิดการจ้างงานหลายหมื่นอัตรานะจ้างงานคนไทยนี่แหละที่สำคัญก็จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะพวกรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะพวก data center พวก semiconductor นะเพราะฉะนั้นก็มีแต่เรื่องดีๆแหละนะท่านผู้ชมครับไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรคือประเด็นเนี่ยแค่ว่านักร้องเพลงเทียนหมี่มี่เนี่ยเป็นคนไต้หวันเท่านั้นเองแต่ไต้หวันจะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพลงจีนนะครับเพราะฉะนั้นคือเราดูสีหน้าผู้นำจีนในห้องประชุมในคลิปเราก็รู้แล้วว่าเขาก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็ตบมือไปด้วยเห็นไหมอันนี้ฮะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นนี้ก็คงจะจบไปนะครับไปต่อกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณพลพีสุวรรณฉวีนะครับก็เมื่อวานนะก็ยืนยันนะเรื่องของมาตรการในการลดภาระค่าพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมนี่ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเลยนะเรื่องการมาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนก็คือลดค่าไฟนะครับเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆประเด็นนะไฟทางบ้างอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการนะครับกำหนดว่าการใช้ไฟ200หน่วยแรกเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกินหน่วยละ3บาทคืออย่างที่บอกเมื่อก่อนเนี่ยมาตรการต่างๆ คือจะเน้นสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อยอาจจะใช้ไม่เกิน200หน่วย300หน่วย400หน่วยถึงจะได้ในอัตราราคาพิเศษแต่คนที่ใช้มากจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมาตรการลดค่าไฟนะครับซึ่งบางคนก็บอกเฮ้ยผมไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะแต่บ้านเนี่ยมีผู้เฒ่าผู้แก่มีคนผู้ป่วยติดเตียงมีผู้สูงอายุมีเด็กมันก็จำเป็นต้องใช้ไฟต้องเปิดแอร์นะครับมันไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่เป็นความจำเป็นของแต่ละครอบครัวที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นรอบนี้นะรัฐบาลก็เลยกำหนดเลยว่าคุณจะใช้ไฟเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทอันนี้คือได้ประโยชน์เหมือนกันหมดคุณจะใช้150หน่วยก็ได้คุณก็ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะ300ก็ได้200หน่วยแรกก็ไม่เกินหน่วยละ3คุณจะใช้พันหน่วยก็แล้วแต่200หน่วยแรกก็ไม่เกิน3บาทเพราะฉะนั้นทุกคนเท่าเทียมขอให้ใช้ไฟได้ประโยชน์จากนโยบายนี้หมดทุกคนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะเริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้เดือนนี้อะไรกรกฎาคมสิงหากันยาเดือนกันยาในที่สำคัญไอ้ตรงนี้น่าสนใจก็คือก็จะมีการปรับนะครับเรื่องของหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าเนี่ยนะครับให้มาคิดค่าไฟเนี่ยตราบ้านพักอาศัยคือทุกวันนี้บ้านพักธรรมดาเนี่ยกับค่าไฟของหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอค่าไฟที่เขาคิดต่อหน่วยเนี่ยกับหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันสูงนะเขาก็ต้องไปคิดกับผู้เช่าสูงด้วยและบางคนผู้เช่าก็คือเขาก็ไม่ได้มีสตุ้งสตังค์จะต้องมาจ่ายค่าไฟแพงโดยเฉพาะสคบเขาก็บอกมาแล้วว่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าต่างๆเนี่ยไม่สามารถคิดค่า ขออภัยครับไม่สามารถคิดค่าน้ำค่าไฟที่เกินกว่าอัตราที่ภาครัฐจัดเก็บกับผู้ประกอบการได้พูดง่ายคุณโดนหอพักเนี่ยโดนค่าไฟสมมติยูนิตละหน่วยละ7บาทแต่คุณไปคิดกับผู้เช่าเนี่ย 8-9 บาทไม่ได้นะผิดกฎหมายไม่ได้การไฟฟ้าการประปาคิดคุณเท่าไหร่คุณก็ต้องคิดเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือถ้าเก็บแพงมันก็ส่งผลกระทบกับผู้เช่าเขาก็เลยจะอยากจะใช้ในอัตราเรทเดียวกันนี่ก็เตรียมที่จะไปปรับนะทั้งหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่านะครับไปต่อกันที่ข่าวดีเกี่ยวคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทนะครับเดิมเนี่ยมันก็ครอบคลุมหลายๆโลกแหละนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทเนี่ยนะครับต่อไปนี้จะครอบคลุมการรักษาผ่าตัดโรคอ้วนแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีภาวะเป็นภาวะอ้วนรุนแรงนะคำว่าอ้วนรุนแรงเนี่ยนะครับเขาบอกอ้วนรุนแรงเนี่ยผมไปดูข้อมูลนะก็คือต้องมีค่าดัชนีมวลกายเนี่ย40ขึ้นไปอ่ะนะครับพูดง่ายก็คือเอาน้ำหนักตัวหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองส่วนสูงนี่นับเป็นเมตรนะถ้า170ก็ 1.7 ยกกำลัง2เอาไปหารน้ำหนักถ้าเกิดได้มาเกิน40ขึ้นไปแสดงว่าอ้วนรุนแรงนะครับแต่เนี้ยจริงๆแล้วการจะบอกว่าภาวะโรคอ้วนรุนแรงไม่รุนแรงต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยนะต้องไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า180ก่อนการผ่าตัด6เดือนพูดง่ายคือถ้าวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเป็นโรคอ้วนรุนแรงแพทย์ผู้วินิจฉัยเราก็จะบอกเรื่องวิธีการปรับตัวต่างๆก็ต้องมาพบแพทย์ก่อนผ่าตัด6เดือนแต่ตอนนี้ข้อดีคือครอบคลุมและสิทธิ์บัตรทองเพราะเขาบอกโอ้โหณปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เป็นโรคอ้วนกันเยอะแต่ว่าออกกำลังกายกันน้อยติดมือถือเล่นเกมไม่ค่อยไปออกกำลังกายไม่ค่อยไปเล่นกีฬาใช่ไหมนะผู้สูงอายุก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้านะครับเป็นโรคอ้วนรุนแรงนะครับแล้วก็มีปัญหาต่อการดำรงชีวิตต่างๆแล้วก็แพทย์วินิจฉัยแล้วก็สามารถที่จะเข้ารับการผ่าตัดก็ถามผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดอะไรเนี่ยนะฮะบัตรทอง30บาทครอบคลุมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับไปต่อกันที่ข่าวดีของเกษตรกรนะชาวสวนทุเรียนนะครับบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะท่านผู้ชมครับการส่งออกทุเรียนของไทยสร้างรายได้กว่าแสนล้านบาทเลย มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม7 เดือนนะครับเราสามารถส่งออกทุเรียนเนี่ยไปได้แล้วนะครับ1 ล้านตันสร้างเม็ดเงินกว่า 114,000 ล้านบาทโอ้โหเพราะฉะนั้นทุเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระเอกเช่นเคยนะครับเป็นผลไม้ที่ส่งออกแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยให้กับเกษตรกรไทยใน1 ล้านตันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นของภาคตะวันออกระยองจันตราดซะ 700,000 ตัน 70% นะ 70%นะครับโอ้โหเยอะมากนะนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นทุเรียนภาคใต้เนี่ยพอเข้าหน้าฝนต่างๆทุเรียนจันทุเรียนระยองตราดมันก็หมดแล้วคือตัดมันก็ไม่ดีละเพราะฉะนั้นก็จะมีทุเรียนใต้นี่แหละมาเสริมเดี๋ยวนี้ทุเรียนเนี่ยหาทานได้ทั้งปีนะนะครับหาทานได้ทั้งปีอ่ะนี่นะครับส่งออก7 เดือน1 ล้านตันเนี่ยส่งไปประมาณ 61,000 ตู้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญครับเขาบอกว่าผลผลิตที่ส่งออกแล้วเนี่ยนะครับ 35% ยังคงเหลืออีกเกือบ 500,000 ตันนะครับภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์นะคุณสุภจีก็จะเน้นส่งเสริมการแปลรูปทุเรียนด้วยนะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับทุเรียนนะครับเกษตรกรจะได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการควบคุมมาตรฐานคุณภาพทุเรียนนะครับเพื่อประเทศปลายทางเนี่ยเขาเชื่อมั่นนะครับแล้วก็จะเร่งระบายทุเรียนอีก 300,000 ตันซึ่งเป็นทุเรียนใต้นะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆนะนะครับตอนแรกก็นึกว่าทุเรียนปีนี้จะราคาจะไม่ดีหรือเปล่านะเพราะว่าก็มีคู่แข่งมากขึ้นนะครับรวมถึงเกษตรกรเขาปลูกมากขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาในทุเรียนเนี่ยตั้งแต่ส่งออกไปจีนตั้งแต่จีนเขาเข้ามาเปิดลงเองเนี่ยนะก็มันพันทำให้ราคามันสูงมากนะครับผมเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยในสมัยที่ชาวสวนจันเนี่ยตัดต้นมังคุดนะเพื่อปลูกยางเกือบ20 ปีก่อนนะครับตอนนั้นนี่คือยางบูมมากเขาก็เลยตัดมังคุดปลูกยางนะจนมาปัจจุบันในช่วงเกือบ10 ปีเนี่ยคือตัดทุกอย่างจะปลูกแต่ทุเรียนนะครับเพราะมันราคาดีจริงๆนะเกษตรกรจันตราดระยองเนี่ยถือว่าแบบได้อานิสงส์จากเรื่องราคาทุเรียนมากเลยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของ Early Retire ฮะเรื่องของกพ.ซึ่งก็เป็นข่าวเป็นคราวมาพักหนึ่งแล้วนะครับว่ากพ.เนี่ยเขาต้องการจะลดจำนวนข้าราชการให้กระชับให้น้อยลงนะเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของงบประมาณในเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆด้วยนะครับสาระสำคัญเนี่ยรายละเอียดของกพ.เนี่ยสื่อนะในโซเชียลเนี่ยเขานำมาเสนอนะของฐานเศรษฐกิจอย่างแรกเลยนะฮะก็คือกลุ่มเป้าหมายมี2 กลุ่มกลุ่มแรกก็คือข้าราชการที่อายุ50 ปีขึ้นไปแล้วก็มีอายุราชการเกิน25 ปีซึ่งกลุ่มเนี้ยจริงๆพอเขาออกเขาก็ได้บำนาญอยู่แล้วนะในส่วนข้าราชการนะครับแล้วก็อีกกลุ่มก็คือมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่2 ปีขึ้นไปนะรวมถึงกลุ่มข้าราชการที่อายุ40-49 ปีด้วยนะคือแปลกดีว่าอายุ40-49เนี่ยก็เข้าเกณฑ์นี้เหมือนกันนะรายละเอียดที่เขาบอกว่าก็คือนะครับจะเสนอว่าถ้าเกิดว่าเข้าโครงการ Early Retire ก็รับเงินก้อน 8-12 เท่าโอ้โหนะแต่ว่าพอออกไปแล้วเนี่ยไอ้ตำแหน่งนั้นเนี่ยต้องยุบเลยนะหน่วยงานนั้นคือปกติข้าราชการเนี่ยเวลาเขาออกเนี่ยภายใน2 ปีเขากลับเข้ามาได้ใหม่นะแต่เนี้ยคือถ้าเข้าโครงการเนี้ยข้าราชการคนไหนเข้า early retire ตำแหน่งนั้นต้องยุบนะครับและห้ามกลับเข้ามารับราชการอีกนี่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะขับเคลื่อนนะฮะเป็น digital transformation นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานรัฐเน้นนะเรื่องดิจิทัลเน้น AI นะครับเน้นเทคโนโลยีมาทำงานช่วยเหลือคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนข้าราชการก็ต้องลดน้อยลงให้มันกระชับขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ว่าไปไล่ออกเขาเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะผ่านกระบวนการต่างๆก็คือออกโดยสมัครใจว่างั้นเถอะนะ early retire ใครที่อายุ50 ปีขึ้นไป มีอายุราชการเกิน25ปีและเหลือเวลาราชการอีก2ปีขึ้นไปด้วยนะคือพูดง่าย59อดแต่ถ้าเกิด51 52 53 54 55 56 57อย่างเงี้ยได้นี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ข้าราชการแค่อายุไม่ถึง50 40ถึง49แต่มีอายุราชการเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรายละเอียดก็บอก2กลุ่มเนี้ยสิทธิประโยชน์เวลาเข้าร่วมเนี่ยได้เท่ากันนะก็คือได้เงิน8ถึง12เท่าของเงินเดือนมั้งนะครับผมว่ามันก็ไม่จูงใจนะสำหรับคนอายุ40 49เนี่ยก็สมมติ12เท่าก็เท่ากับปีนึงก็เท่ากับคุณได้เงินเดือนฟรีมาปีนึงแต่ที่เหลืออีกอีก10ปีอ่ะอีก9ปีของชีวิตอ่ะจะลำบากสินะครับเพราะว่าบางส่วนเขาบอกว่าอายุ40 49แล้วก็รับราชการมาเกิน10ปีแต่ถ้ายังไม่ถึง25ปีเนี่ยมันไม่ได้บำนาญไงแต่ถ้าคนที่ออกแล้วได้บำนาญนี่ผมเชื่อว่าถ้าให้เงื่อนไขดีๆนะก็คงจะมีคนเข้า Early Retire เยอะนะครับย้ำนะส่วนจะไปได้กับคนที่ลาออกแล้วได้บำนาญก็คือคนที่รับราชการมาเกิน25ปีนั่นแหละนะครับจะเยอะหน่อยนะครับไปต่อกันที่ข่าวดีครับกระทรวงแรงงานนะฮะเขาบอกว่าเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฮะเงินเดือนเนี่ย44,000 บาท 44,000 บาทวุฒิปวช.หรือว่าม.6ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีด้วยนะรับสมัครไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31กรกฎาคมนะครับที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานตลอด24ชั่วโมงใครอยากไปทำงานสิงคโปร์ไปแบบถูกกฎหมายนะสิงคโปร์นี่เขาเข้มนะนะครับก็เข้าไปกรอกรายละเอียดนะวุฒิก็แค่ปวช.หรือว่าม.6ขึ้นไปเงินเดือน 44,000 คำนวณให้ดีนะค่าครองชีพของเขากับเรทรายได้เงินเดือนขนาดนี้เพียงพอไหมและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยนะถ้าคิดว่าเพียงพอก็ไปสมัครเพราะว่ารับเยอะนะ220อัตราเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งที่เปิดเนี่ยช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะครับเงินเดือนตั้งแต่ 24,000 จนถึง 44,000 นะตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้านะครับรับคนที่อายุ20ถึง45ปีนะ20ถึง45ปีเงินเดือนตั้งแต่ 24,000 ถึง 44,000 นะครับตามแต่ตำแหน่งที่คุณสมัครเนี่ยก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่กรมการจัดหางานแหละนะครับ toea.doe.go.th นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันต่อครับ

0: ครับกลับเข้าสู่คุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับมาวันนี้ห้องส่งเราอบอุ่นนะก็มีผู้มาร่วมพูดคุยกับเรานะเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะยิ่งคนที่ใช้เส้น M7 นะมอเตอร์เวย์นะสายชลบุรีพัทยาพูดง่ายนะครับก็ท่านแรกนะครับคุณเอกชัยปรีดาครับวิศวกรโยธาชำนาญการนะครับสวัสดีครับและถัดไปคุณทวีศักดิ์โปยรถเลยฮะที่ปรึกษาโครงการนะครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับทั้งสองท่านเนี่ยมาจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ M7
1: ครับ
0: ครับมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นฮะถึงต้องมาแจ้งประชาชนครับ
1: ครับก็ขอแนะนำตัวอีกทีนึงนะครับก็ผมนะครับเอกชัยปีดานะครับเป็นวิศกรโยธาชำนาญการนะครับจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับก็ให้ทางผู้ใช้ทางนะครับของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะครับหรือมอเตอร์เวย์ M7 ของเรานะครับรวมถึงนะครับประชาชนนะครับพี่น้องนะครับชาวจังหวัดชลบุรีนะครับให้ได้ทราบว่านะครับปัจจุบันนะครับทางกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของเราเนี่ยครับมีโครงการนะครับที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับนั่นคือศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาครับหรือที่เราเรียกว่าบริษัท The Rest Village จำกัดนะครับก็จัดเป็นพื้นที่ที่พักริมทางจะเป็นที่พักริมทางขนาดใหญ่นะครับของประเทศไทยนะก็
0: จุดพักรถว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็ตั้งอยู่บริเวณกม93+500นะครับของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะครับซึ่งเป็นศูนย์บริการทางหลวงนะครับหรือจุดพักรถนะครับที่ใหญ่นะครับแล้วก็ครบวงจรนะครับรองรับผู้ใช้ทางนะครับและรถทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารรถบรรทุกนะครับโดยภายในของศูนย์บริการทางหลวงนี้นะครับก็จะประกอบด้วยห้องน้ำนะครับร้านอาหารร้านสะดวกซื้อนะครับปั๊มน้ำมันนะครับจุดชาร์จรถ EV นะครับพื้นที่พักผ่อนนะครับและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับต่อผู้ใช้ทางนะครับแล้วก็เป็นที่พักนะครับระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัย
0: ครับ
1: โดยส่วนสำคัญนะครับที่จะถึงนี้นะครับในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้จะเป็นขั้นตอนนะครับในการก่อสร้างส่วนสำคัญนะครับหรือเราที่เรียกว่าอาคารยกระดับนะครับหรือตัว cross over นะครับซึ่งเป็นอาคารนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งขาเข้ากับขาออกเข้าด้วยกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทางนะครับ
0: คือพูดง่ายว่าคนที่ใช้มอเตอร์เวย์อยู่ถ้าจินตนาการก็คือแบบบางประกงนั่นแหละ
1: ถูกต้องครับ
0: ซ้ายขวาที่คุยก่อนหน้าเข้ารายการไอ้จุดพักรถนี่จะใหญ่กว่าที่บางปะกงอีก
1: ใหญ่กว่าครับที่บางปะกงนะครับมีพื้นที่ต่อฝั่งนะครับประมาณ 25-30 ไร่นะครับตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ในจุดนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นที่พักริมทางขนาดใหญ่เลยนะครับพื้นที่ต่อฝั่งเนี่ยอยู่ที่ราวๆ60ไร่ด้วยกันครับ
0: โอ้ก็ใหญ่กว่าแต่เขาจะมีเชื่อมซ้ายขวา
1: ใช่ครับ
0: คือผมก็อยากจะรู้จริงนะอันนี้ก่อนเชื่อมเพื่ออะไร
1: ครับเชิญพี่โปได้คร
2: ับ ก็มันจะมีกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการสามารถข้ามไปข้ามมาได
0: ้
2: สองฝั่งเนี่ยก็จะใช้บริการได้ทั้งขาเข้าขาออกแล้วก็จะมีแอคทิวิตี้เล็กๆที่ก็เรียกนะเปิดประสบการณ์ที่อยู่บนด้านบนเพราะมันจะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็สามารถเทควิวอะไรพวกนี้ได้ด้วยครับ
0: คือถ้าใครดูทางไลฟ์ทาง Facebook อยู่จะเห็นว่าก็คือเขาจะเป็นโครงการขนาดใหญ่เลยแหละเนี่ยแล้วก็เป็นเชื่อมพูดง่ายๆคือทุกวันนี้เวลาเราขับรถสมมติว่าเราอยู่ทางเข้าพัทยาแต่เกิดอยากจะคนจะส่งคนเนี่ยผมมันต้องกรอกก่อนแล้วไปอ้อมอีกเขาก็เลยมีแนวคิดนี้นะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วที่มาวันนี้ก็คือว่าจะมาขอความร่วมหรือจะมาแจ้งอะไรกับประชาชน
1: ครับจะเป็นแจ้งเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนะครับว่าในช่วงระหว่างนะครับสิงหาคมจนถึงพฤศจิกายนนะครับเราจะมีการก่อสร้างครับที่เรียนไปข้างต้นครับจะเป็นก่อสร้างตัวอาคารยกระดับหรือว่าตัว crossover นะครับซึ่งจะมีการปิดเบี่ยงจราจรนะครับโดยด้านฝั่งขาออกมุ่งหน้าพัทยา
0: ฝั่งขาออกมุ่งหน้าพัทยานะฮะ
1: ใช่ครับ
0: บ
1: ริเวณอยู่ตำแหน่งนะครับก็อยู่ระหว่างประมาณกมที่93นะครับถึง93+ +800นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่10สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงปลายเดือนพฤศจิกาครับ
0: ก็คือจะมีการก่อสร้างเลยทำให้เราต้องคนใช้รถต้องเบี่ยง
2: ไปด้านซ้ายครับ
1: ต้องเบี่ยงไปด้านซ้ายครับ
2: เลนเราปิดเลนกลางขวาสุดมันก็จะต้องเบี่ยงไป1เลนไปด้านซ้าย1เลนแต่ว่าจำนวนอย่างเท่าเดิมนะครับก็ยังวิ่งได้4เลนเหมือนเดิมเพียงแค่ต้องเบี่ยงเพไปด้านซ้ายนิดนึงแล้วค่อยกลับที่เดิม
0: คือพูดง่าย ปกติเนี่ยมันมี4เลนเขาจะปิดซะ2เลน
2: ปิดเลนเดียวเลน
0: ขวาเลนขวาปิดเลน1เลน
1: ครับ1เลนด้านขวาครับ
0: อ๋อคือเลนที่ติดกับเกาะกลางอ่ะว่างั้นเถอะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็จะมีเบี่ยงออกไปด้านข้างอีก2เลนอีกเลนนึง
2: ใช่คือทำเลนเสริมมาอีกเลนให้ได้4
0: เลนเหมือนเดิม
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าคนที่ขับมาขวาสุดก็ต้องสังเกตป้ายดีๆ
2: ด
0: ู
2: ป้ายจราจร
1: ดูป้ายเตือนป้ายต่างๆป้ายเตือนต่างๆที่เราติดไว้ตามก่อนจะเข้าพื้นที่โครงการครับ
0: แล้วไอ้ป้ายเตือนอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะ
2: ครับ
0: มันจะมีปัญหาคือกลางคืนนั่นแหละมันเรามันยังไง
2: อ๋อจริงๆเรามีไฟส่องสว่างในพื้นที่ด้วยตรงหัวเสาตรงป้ายพวกนี้จะมีไฟกระพริบ
0: ครับ
2: อ๋อครับ
0: ก็คือต้องเป็นสัญญาณที่ชัดเจนให้ประชาชนรู้ล่ะจะได้ไม่เกิดอันตราย
2: ใช่ครับ
0: ฮะแล้วก็จะใช้เวลาก่อสร้างไปจนถึงพฤศจิกา
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: ฝั่งเดียวเลยเหรอฮะ
2: ใช่คือ
0: ระดับเบี่ยงฝั่งเสร็จแล้วเหรอฮะรู้ไง
2: คือต้องนี่ครั้งแรกเรียกว่าเบี่ยงดีกว่า
1: เบี่ยง
2: จราจร
0: เบี่ยง
2: ไม่ได้ปิดนะครับ
0: โอเค
2: เบี่ยงในช่วงเนี้ยประมาณ5เดือนเนี้ยเราจะเบี่ยงจราจรทิศทางที่จะไปพัทยาเน
0: ี่
2: ยเราจะเบี่ยงคราวนี้ในช่วง5เดือนเนี้ยก็จะมีกิจกรรมที่ติดตั้งโครงสร้างขนาดใหญ่เนี่ย
0: อ
2: ันเนี้ยจะปิดเป็นช่วงเวลาแล้วก็จะเบี่ยงไปใช้คู่ขนานด้านข้างอีกทีนึงซึ่งอาจจะต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพราะว่าช่วงเวลานั้นน่ะเราจะทำงานเฉพาะกลางคืนแล้วอาจจะปิดคืน1 2คืนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือพูดง่ายว่าตอนนี้เค้าเบี่ยงเพื่อจะเสริมเกาะกลาง
2: ทำเป็นฐานชั่วคราว
1: ทำเป็นจุดฐานรองรับชั่วคราวให้ชั่วคราวนะครับไม่ได้ถาวรครับ
0: และพอเค้าจะเอาโครงสร้างไอ้พวก
1: โครงเหล็ก
0: เนี่ยมาจำเป็นต้องปิด
2: ใช่ครับ
0: แต่เขาจะทำกลางคืน
1: ใช่ครับ
0: นี่ความงั้นมองเป็นสองขยัก
2: ครับใช่คร
0: ับ นะคือพูดง่ายท่านผู้ชมเขาเรียกอะไรอุโมงค์หรืออะไรข้างบนเนี่ยสะพาน
2: เราเรียกว่าสะพานลอยขนาดใหญ่
0: สะพานลอยเนี่ยมันต้องมีตอหม้อด้านล่างแหละเขาจะทำฐานไว้ก่อนเป็นนั่งร้านใช่ไหมฮะ
1: เป็นฐานรองรับชั่วคราว
0: ฐานรองรับชั่
1: วคราว
0: ครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาทำฐานรองรับชั่วคราวนี่ใช้วิธีเบี่ยงก่อน
1: ครับ
2: ใช่ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: คืออันนี้ตลอด24ชั่วโมงเลย
1: ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: แต่พอวันใดจะไอ้สะพานลอยนี่มาอันนี้ต้องปิดละ
2: จะปิดกลางคืนครับ
1: เพราะว่าเรากังวลเรื่องความปลอดภัยขณะก่อสร้างด้วยครับครับก็เลยจำเป็นต้องปิดช่องทางทั้งหมดครับแต่ว่าช่วงเวลานะครับเราก็เลือกปิดช่วงกลางคืนซึ่งเราประเมินแล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่จะปริมาณจราจรนะครับบนหน้าตำแหน่งนี้นะครับหนาแน่นน้อยที่สุดครับแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทางน้อยที่สุดครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็คือในการเบี่ยงก็จะเบี่ยงเฉพาะขาออกเพราะว่า
2: จริงๆต้องมองอย่างนี้คือเราแบ่งสะพานเป็น5ชิ้นมี3ชิ้นที่จะต้องประกอบอยู่บน8เลนเนี้ย
0: ครับ
2: ฉะนั้นคือสมมติเราประกอบเลนที่จะไปพัทยาก็จะปิดขานี
0: ้
2: ขาที่เข้ากรุงเทพยังใช้งานอยู่ถ้าจะประกอบชิ้นส่วนฝั่งเข้ากรุงเทพฝั่งพัทยาก็ยังมีได้อยู
0: ่
2: เลยจะต้องประชาสัมพันธ์ย่อยว่าชิ้นส่วนพวกนี้มันมา
1: ตามช
2: ่
1: วงเวลา
2: ที
1: ่ผลิ
2: ตจากโรงงานครับ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเสร็จภายในเดือน
2: พฤศจิกายนนี้คร
1: ับ ใช่คร
0: ับ อันนี้ก็นี่เข้าใจละนะครับว่าแบ่งเป็น2ขยักละนะท่านผู้ชมครับคือเบี่ยงเนี่ย24ชั่วโมงแน่นอน
1: ครับ
0: แต่พอเขาจะเอาโครงสร้างมาลงอันนี้คืออาจจะต้องปิดฝั่งไหนนี่ก็ดูว่าจะเริ่มทำ
2: เราจะไปสะพานย่อยทีนะครับ
1: ซึ่งเบี่ยง4เดือนเนี่ยครับตั้งแต่สิงหาถึงพฤศจิกายนเนี่ยก็คือทางผู้ใช้ทางครับก็ยังสามารถสัญจรได้ปกตินะครับมีจำนวนช่องจราจรเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี
2: ้
1: คร
2: ับ มันไม่ได้วิ่งตรงครับ
0: ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถึงแม้จะเบี่ยงแต่จำนวนเลนก็ยังเท่าเดิม
1: ถูกต้องครับถ
0: ู
1: กต้องครับ
0: ก็เอาพูดตรงๆว่าการจราจรมันจะติดขัดขึ้นไหม
2: ปกติอยู่แล้วครับจะหนืดเพราะว่ามันจะมีคนที่แบ

0: ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ชลบุรีหรือกรุงเทพที่จะมาเที่ยวนี้ก็ต้องสังเกตป้ายดีๆด้วยนะ
1: ครับก็ขอให้ผู้ใช้ทางนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายแนะนำของกรมทางหลวงนะครับก็อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับ
0: ครับและครับ
2: จริงๆเราอยากแจ้งประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านับช่วงวันที่8ที่9อะไรพวกนี้ก็จะมีการเตรียมการก่อนด้วยก่อนที่จะเบี่ยงเป็นปกติมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานกลางคืนนั้นผู้ใช้ทางที่วิ่งกลางคืนก็ระมัดระวังเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะแต่ก็จะมีทีมกู้ภัยทีมตำรวจอะไรพวกนี้ไปอำนวยการจราจรอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อใครขับผ่านช่วงเวลานั้นก็ช่วยชะลอความเร็วนิดนึง
0: เพราะเราก็คือบางครั้งนี่เราก็พยายามเตรียมการประจำพันทำป้ายเตือนอีกมันก็อาจจะมีแบบบางคนที่มาแบบไม่ได้สังเกตก็มีนะมันชอบมีแบบนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของสื่อด้วยนะเดี๋ยวก็จะประจำพันทางสื่อออนไลน์ต่างๆหลายคนก็คงอยากจะรู้ด้วยนะไหนๆแล้วก็คือและไอจุดพักรถเนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ฮะ
1: ก็ตามกำหนดการนะครับก็ตอนนี้นะครับโครงการนะครับเราเริ่มก่อสร้างมาได้ประมาณปีนึงแล้ว
0: ครับ
1: ก็คาดการว่าเหลืออีกประมาณ1 ปีน่าจะแล้วเสร็จก็น่าจะเป็นประมาณช่วงกลางปีหน้าครับน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่วิ่งสายภาคตะวันออกก็มีจุดพักรถให้เรียก2จุดละ
1: ครับ
0: จะได้คลายจุดบางปะกงไป
2: ใช่ครับ
0: คือเย็นๆรถติดเหลือเกิน
2: ครับซอทิศจะครับข้างมากที่บางปะกง
0: ติดด้วยเหตุผลเดียวก็คือคนขับเลนขวาแล้วอยากจะเบี่ยงเข้าซ้ายเข้าจุดพักรถอ่ะ
1: ครับ
0: นะ
2: ความจุมันไม่พอแหละครับ
0: ใช่
2: ตรงนี้คือปัญหาคือความจุไม่พอ
0: ผมรู้แล้วเพราะผมใช้อยู่ครับก็ถือเป็นโชคดีก็คือห่างกันประมาณ50กิโล
1: ครับประมาณ50กิโลครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงใกล้วันก็ย้ำกันอีกครั้งนึงโดยเฉพาะวันที่อาจจะโครงสร้างใหญ่มาลงเนี่ยจะได้แจ้งกันแล้วก็คงจะช่วยกันทำเรียกว่าสื่อออนไลน์ด้วยนะจะได้รับทราบด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณมากครับ
1: คร
0: ับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

วันไหลเรื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครบหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพยั่งยืนเศรษฐกิจสด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการข่าวในพื้นที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเมียนมาขาดลอย 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในเช้าวันที่26กรกฎาคมนี้
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือหวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์และคลองสำคัญต่างๆโดยกิจกรรมสำคัญในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 5:30 น.จะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวม225รูปจาก40วัดนำโดยสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเป็นประชากรเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอาทิการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันติดตามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการไซเรนโวลบุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศรัฐบาลจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำพร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่การยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
4: ยึดทรัพย์อย่างเดียวมาไม่พอครับเพราะทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อเอามาประกอบธุรกรรมธุรกิจต้องเน้นไปในเรื่องของใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ปล่อยให้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าออกไปจากระบบโดย ที่จะบอกว่าไม่สร้างไม่ได้นะครับงั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องติดตามดำเนินคดียึดทรัพย์สินเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อมาทดแทนความเสียหายที่พวกเขาได้ทำไป
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวตรวจพบผู้เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้จำนวนมากและอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องจะต้องชำระค่าไฟฟ้าตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินเดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ในกรณีดังกล่าวชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและรัฐสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลแล้วยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้กระทำความผิดในหลายฐานความผิดได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
5: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยดันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือจ็อบเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543โดยจะตั้งบริษัทนายหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบไปกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CIB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดรพศรแก้วขำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเน้นย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ครับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลก ักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมพร้อมแนะนำให้ติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย
7: พลตำรวจตีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนหลังพบสถิติการแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นพนักงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือห้างจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อมีปัญหาและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมหรือชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน4ข้อได้แก่ไม่โอนเงินตามคำกล่าวอ้างไม่กดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัส OTP และควรติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการหากได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบสเซ็ตหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนพร้อมเปิดตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ
8: นายพลพรมยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19,600,000รายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยยกระดับการข่าวและความปลอดภัย
10: จากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็นวานนี้จนส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นพันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจได้มีการจัดกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะพร้อมได้มีการกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนล่าสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานและรับฟังความคืบหน้าคดีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกำชับทุกหน่วยยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานด้านการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านฝ่ายความมั่นคงสั่งคุมเข้มยะลาแจ้งสกัด2รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโยงเหตุถล่มจุดตรวจเทศบาลบูเกซามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
11: จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกซามีในเขตเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตรวม5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก5รายนั้นล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดพร้อมทั้งแจ้งกระจายกำลังและข้อมูลเพื่อสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันซึ่งใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุดังกล่าวประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กไก่นหนู536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคาดว่าคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะส่งกำลังใจถึงครอบครัวพร้อมเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
12: ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วยหอมจามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีนามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรานฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนาอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงฮาวาติบเบราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมาไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็กน้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วีรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
13: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการคาดการณ์ปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรคศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์แผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือ risk map รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆพร้อมให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง6เขตและสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะพื้นที่รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่และเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบการผลิตใหม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยจัดทำชุดความรู้5ปรับรับแล้งได้แก่ปรับพื้นที่ปลูกปรับวิธีปลูกปรับดินปรับน้ำและปรับรายได้เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับชนิดพืชรวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและคำแนะนำผ่านเครือข่ายสพก.แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มแม่บ้านและผู้นำชุมชนทั่วประเทศควบคู่ไปกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดผังแปลงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ DOAE Risk Map เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการภัยพิบัติชาวนานมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำ6จุดเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำ
14: นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน6จุดใน4อำเภออาทิพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวและคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนและพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรือประมงและเรือพาณิชย์สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยพร้อมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
0: ก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลสำเร็จการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569จังหวัดสงขลายกระดับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความสำเร็จของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569หรือ CIMEC 26กรณีอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาโดยนำสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเป็นโมเดลทดสอบการเชื่อมโยงระบบบัญชาการตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศโดยระบุว่าการฝึกครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่และช่วงที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการและการสาธิตณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวงานด้านการแพทย์การค้นหากู้ภัยทางน้ำและอากาศยานและการทดสอบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซวอร์ดคลาสไปยังโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย4จุดและการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งนี้การฝึก CIMEC 26มีหน่วยงานร่วมฝึกทางทหารพลเรือนอาสาสมัครมูลนิธิและภาคเอกชนกว่า 3,000 คนจาก159หน่วยงานซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สะท้อนถึงความมั่นใจต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐโดยจากนี้ปภ.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเชิงรุกหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่การบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
15: ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เติมตัวกระตุ้นให้การจ้างงานและเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรามีระบบ e-work permit ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการให้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมกรมการจัดหางานตรวจไซต์ก่อสร้างที่จังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย38รายพร้อมดำเนินคดีนายจ้างด้วย
16: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งเบาะแสพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม38คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา31คนจีน5คนและกัมพูชา2คนพร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง1รายก่อนส่งตัวผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมาย อธิบดีกรมการจัดหางานย้ำว่าคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศห้ามขอใบอนุญาตทำงานใหม่เป็นเวลา2ปีส่วนในจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหมายเลขโทรศัพท์023541729สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506-2นิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
1: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่ากองกำลังของกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงได้แก่เรือเอ็นเซเลียและเรือลายลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มกบฏฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนโดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย8ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับอัลมันเดฟจำนวนนี้3ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มุ่งหน้าสู่จีนและอินเดีย
0: กระทรวงพลังงานสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและข้อตกลงทวิภาคีการพิทักษ์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือระยะยาวหลายทศวรรษมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์หลายประการซึ่งรวมถึงการให้แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐและให้บริษัทของสหรัฐสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงทั้ง2ฉบับยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรส
1: นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเลไวจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้เวียดนามเสริมสร้างความสามัคคีและยกระดับความร่วมมือกับจีนรวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสถานการณ์ที่เอื้อต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคขณะที่นายเหล่ไหวจงกล่าวว่าเวียดนามยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆรวมถึงด้านการเกษตรและการรถไฟนอกจากนี้เวียดนามพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานพหุภาคีกับจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศ
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 8,700 ไร่ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 1,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะที่ทางการอิตาลีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากและสภาพผืนดินแห้งแล้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 6,000 นายกำลังควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้50จุดทั่วแคว้นซิซิลีส่วนรัฐบาลสเปนสั่งอพยพประชาชนประมาณ 4,600 คนในเมืองโตเลโดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาดริดของสเปนประมาณ75กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 รายการไชน่าโอเพ่น 2026 ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะอัมรีชานาวีกับนิตาวิโอลิน่ามาว่าคู่มือ16ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ10ของโลกจากไต้หวันในวันนี้ด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับลัสมุสเกมเก้มือ30ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม 13-21 21-8 และ 19-21 หยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกียรติทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม 13-21และ 1-21 ตกรอบแรกไปเช่นเดียวกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงหยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต 25-20 25-9 และ 25-18 ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัยชนะนัดแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าบราซิลเร่งเครื่องแซงชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซต 24-26 25-22 25-16 และ 25-20 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอิตาลีแชมป์เก่า2สมัยซ้อนที่ตกเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้ขาดลอย3ต่อ0เซตศึกเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทัพนักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดยได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่น46กิโลกรัมหญิงและธนพัฒนิธิบวรพักในรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันพูนเกิดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์ในรุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงและกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่น48กิโลกรัมชายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปัจจุบันแต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นทำให้ประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทางนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดปกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการLTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะโอลิเวอร์เรามือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง6ต่อ1ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวัณอมาราสิงห์เฮมือวางอันดับ1จากศรีลังกาส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุล2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจางเจียอี้มือวางอันดับ5จากจีนต่อไปท ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์วิธีการและปรับเรื่องความสัมพันธ์ในการเล่นซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้สำหรับทัพช้างศึกโต๊ะเล็กจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยเจอกับรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีก่อนเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันที่25กรกฎาคมนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเน้นไปที่การลงรายละเอียดเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในเกมแรกก่อนการฝึกซ้อมเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้คือการคว้าแชมป์แม้จะยอมรับว่าทุกทีมล้วนมีคุณภาพแต่ทุกคนพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะThe Atlantic รายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดกานาโชปีกชาวอาร์เจนตินของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวประมาณ 42.6 ล้านปอนด์หรือราว 1,874 ล้านบาททางด้าน Sky Sport รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้าตัวมาร์กเน็ตอากลิอุชปีกสารพัดประโยชน์ของโมนาโกมาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจต้องแข่งขันกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการดึงตัวนักเตะรายดังกล่าวไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากรายงานระบุว่าเปอัชเชพยายามยื่นข้อเสนอซื้อตัวอากลิอุชมาแล้วหลายครั้งโดยข้อเสนอล่าสุดมีมูลค่าประมาณ34ล้านปอนด์แต่ถูกโมนาโกปฏิเสธทุกข้อเสนอเนื่องจากยังไม่เป็นไปตามมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้สำหรับอาร์คลิอุชทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับโมนาโกในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังลงสนามในศึกลีกเอิง31นัดยิงได้6ประตูทำอีก6แอสซิสต์จนได้รับการเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
1: 12:49 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับขอไปครับต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ

0: ศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์หวังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันนี้ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครสอบผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังคะหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรและนายจ้างทั่วโลกต้องเผชิญในยุคปัจจุบันคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการรักษาพนักงานกลุ่ม Generation C หรือ Gen Z ให้สามารถทำงานกับองค์กรได้ในระยะยาวท่ามกลางบริบทของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจากบริษัทโรเบิร์ตวอเทอร์สระบุว่าพนักงาน Gen Z ร้อยละ56คาดหวังว่าจะทำงานกับองค์กรเดิมเพียง 1-2 ปีเท่านั้นขณะที่มีเพียงร้อยละ27ที่มองว่าตนเองจะทำงานกับองค์กรเดิมเป็นระยะเวลา 3-5 ปีสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการลาออกและการเปลี่ยนงานบ่อยของคนรุ่นใหม่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดคุยกันในสังคมก็คือเพราะเหตุใดเจนซีจึงมีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนรุ่นก่อนประการแรกคือความต้องการความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตนเองคนรุ่นนี้เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมองหางานที่ช่วยเพิ่มทักษะและเปิดโอกาสให้เติบโตอยู่เสมอประการที่2คือการให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานหรือ work life balance โดยมองว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีด้วยประการที่3คือความต้องการสะสมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับอนาคตขณะเดียวกันผลสำรวจจาก Global Youth Survey Report ยังพบว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกงานของ Gen Z ร้อยละ74คือเงินเดือนรองลงมาร้อยละ52คือโอกาสเติบโตในสายอาชีพและความมั่นคงในการทำงานและอีกร้อยละ41คือสวัสดิการความยืดหยุ่นในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเจนซีไม่ได้พิจารณาเพียงค่าตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองอีกด้วย ท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนงานบ่อยของเจนซีไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของแรงงานยุคปัจจุบันองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้ทางด้านการพัฒนาทักษะความยืดหยุ่นในการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน

0: การรวมถึงการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาวท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการปรับตัวขององค์กรอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาบุคลากร Gen Z ไว้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Gen Z เปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายใหม่ขององค์กรในยุคปัจจุบันเรียบเรียงและนำเสนอโดยปานิสราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
2: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ23 กรกฎาคม 2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคะเรามีหลายช่องทางด้วยกันค่ะใครที่สะดวกรับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็ฟังได้ที่ FM 92.5 เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็มี FM 105 MHz ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะเราสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดทักทายพิมพ์ทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับการเกษตรใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรนะคะวันนี้ฝากคำถามไว้ได้เลยค่ะวันนี้เรามีอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากนครราชสีมาที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรค่ะ
1: ค่ะหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปกันที่ข่าวนี้เลยค่ะเพราะว่าต้องก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารทั้ง5นายด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวของทหารทั้ง5นายด้วยนะคะที่ได้รับการปะทะนะคะเกิดเหตุระเบิดขึ้นค่ะดิฉันขอข่าวหน่อยค่ะ นะคะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณบุญช่วยหอมยามเย็นนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ด่วนเลยค่ะหลังจากที่ทราบว่ามีเหตุคนร้ายบุกยิงปาระเบิดจุดตรวจระแงะซึ่งเป็นทหารพรานนะคะทั้งหมดเสียชีวิต5นายด้วยกันค่ะซึ่งก็ได้เร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ได้รับผลกระทบอีกหลายคนนะคะอย่างเช่นเด็กน้อยวัย10ขวบก็ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดแล้วก็บริเวณโคนขาด้วยค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมนะคะจำนวนโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อช่วงค่ำของคืนวันที่22กรกฎาคมนะคะเหตุการณ์นี้นะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4509นั้นเสียชีวิตทั้งหมด5นายค่ะแล้วก็มีประชาชนได้รับการบาดเจ็บ5รายค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะแล้วก็มีการนำส่งโรงพยาบาลระแงะทันทีพร้อมกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะส่วนทางด้านของคุณวิชาญชัยเศษสัมพันธ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้เข้าไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมีเด็กชายฮาปิ๊บหินะนะคะอายุ10ขวบค่ะได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกค่ะบริเวณโคนขาซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะแล้วนะคะพร้อมกับพูดคุยสอบถามอาการแล้วก็ดูแลให้แพทย์เนี่ยได้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะรวมไปถึงศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะก็ขอสรุปดีทหารกล้าทั้ง5นายนะคะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญแล้วก็ยึดมั่นในคำปฏิญาณของทหารค่ะพร้อมกับอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยความสงบสุขแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็มีจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและทหารพรานอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิแล้วก็อาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจเนะนะคะซึ่งเจเนะนะคะซึ่งทั้งหมด5นายนี้ เป็นวีรบุรุษผู้กล้าผู้เสียสละแล้วก็ทำหน้าที่เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินให้มีความสงบสุขและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดของนราธิวาสขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะค่ะเช่นเคยนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงแบบนี้นะคะกับรายการทั่วทิศถิ่นไทยเราก็จะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะวันนี้พาไปจังหวัดพัทลุงกันค่ะที่บ้านปากประจังหวัดพัทลุงนะคะปากประหรือว่าคลองปากประเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านปากประตำบลพะนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะคลองปากประเป็นสายน้ำสำคัญของจังหวัดพัทลุงนะคะลำคลองหลายสายจะไหลมารวมกันที่คลองแห่งนี้ค่ะก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลานะคะช่วงตอนปลายของคลองปากประเนี่ยจึงมีลักษณะเป็นเวิงน้ำกว้างคล้ายกับปากอ่าวแล้วก็มีสัตว์น้ำชุกชุมนะคะจึงเป็นภาพที่คุ้นชินตาที่จะได้เห็นวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปแบบของการยกยอเพื่อใช้ในการจับปลาค่ะโดยชาวบ้านนะคะนิยมยกยอกันในช่วงเวลาเช้าอีกหนึ่งภาพคุ้นชินของปากประที่พบเห็นได้ทุกวันยามเช้าตรู่นะคะก็คือเรือของนักท่องเที่ยวที่มารอชมพระอาทิตย์ขึ้นโดยมียอยักษ์เป็นฉากประกอบสำคัญค่ะการล่องเรือชมบรรยากาศที่ปากประและโซนทะเลน้อยนะคะสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ช่วงเวลาที่แนะนำก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมช่วงนี้นี่แหละค่ะเป็นช่วงที่ปลอดมรสุมนะคะแนะนำให้ลงเรือในช่วงเวลาประมาณ 5:30 นถึง 6:00 นก็คือช่วงเช้าๆนะเพื่อทันชมแสงแรกของวันและหากต้องการชมทะเลบัวแดงบริเวณทะเลน้อยนะคะก็ให้แนะนำว่าให้มาเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนค่ะเพราะว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกบัวแดงกำลังบานสะพรั่งเต็มผืนน้ำเลยค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเช่าเรือยนต์โดยติดต่อผ่านที่พักทุกแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณปากประหรือว่าจะผ่านผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวปากประก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการนั่งเรือเที่ยวชมบรรยากาศประมาณ1 ชั่วโมงค่ะถ้าล่องเรือจากปากประไปชมสะพานเอกชัยไปชมควายน้ำนะคะไปทะเลน้อยจะใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ2 ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะก็สามารถไปกันได้ค่ะที่บ้านปากประจังหวัดพัทลุงค่ะ
1: ค่ะใครที่เคยไปพัทลุงรับรองว่าจะหลงเสน่ห์พัทลุงมากๆเพราะว่าสถานที่เที่ยวเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็อากาศก็ดีนะคะอาหารการกินก็อร่อยแล้วก็มีแบบสินค้าเป็นของฝากมากมายก็อย่าลืมนะคะแวะไปอุดหนุนสินค้าดีๆแล้วก็ไปเที่ยวแบบภูมิปัญญาคือไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาเนี่ยมีความเป็นเสน่ห์มากๆเลยค่ะมาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีการนำข่าวของครม.เนี่ยมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันด้วยค่ะล่าสุดค่ะครม.อนุมัติงบกลาง843 ล้านบาทค่ะจะมาช่วยฟื้นฟูระบบชลประทาน5 จังหวัดภาคใต้แน่นอนพอพูดถึงเรื่องชลประทานแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการเกษตรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าที่ไหนมีภาคการเกษตรที่นั่นต้องมีน้ำน้ำก็มาจากหลากหลาย องค์ประกอบนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันค่ะตอนนี้นะคะมีการฟื้นฟูระบบชลประทาน5 จังหวัดภาคใต้ซึ่งอนุมัติงบกลางออกมาเพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยค่ะซึ่งจากที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติอนุมัติงบกลางออกมานะคะเป็นงบของปี2569วงเงินก็อยู่ที่843 ล้านกว่าบาทค่ะให้กรมชลประทานดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูอาคารรวมไปถึงระบบชลประทานที่ได้รับการเสียหายนะคะจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมาคือปี68ค่ะในพื้นที่ทั้งหมด5 จังหวัดภาคใต้ด้วยกันค่ะซึ่งก็จะมีจังหวัดสงขลานะคะซึ่งจังหวัดสงขลาเนี่ยได้โครงการไป23 โครงการวงเงินอยู่ที่ 646.50 ล้านบาทแล้วก็ยังมีจังหวัดสตูลนะคะวงเงินโครงการที่ได้ไปในการบริหารจัดการเนี่ยอยู่ที่ 88.50 ล้านบาทค่ะส่วนจังหวัดยะลานะคะ1 โครงการค่ะวงเงินงบประมาณอยู่ที่2.50 ล้านบาทค่ะส่วนปัตตานีมี19 โครงการค่ะวงเงินอยู่ที่ 70.30 ล้านบาทและจังหวัดสุดท้ายค่ะนราธิวาส17 โครงการค่ะวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 35.46 ล้านบาทค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กำชับเลยค่ะว่ากรมชลประทานเนี่ยต้องดำเนินการโครงการตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดซึ่งจะต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามีความโปร่งใสแล้วก็สามารถติดตามผลดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละค่ะนอกจากนี้ค่ะครม.เองยังมีการอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินในการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำคลองตงซึ่งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวนเงินงบประมาณเนี่ยอยู่ที่315ล้านบาทค่ะเป็นอันนี้เพิ่มขึ้นนะคะจาก315บาทเนี่ยเป็น 359.52 ล้านบาทคือเพิ่มมาประมาณ 44.52 ล้านบาทค่ะแล้วก็จะมีการขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ 63-68 เนี่ยเป็นปี 63-57 2570ก็คือปีหน้าขยายไปอีกนะคะคือเพิ่มมาอีก1ปีเนื่องจากว่าการปรับแบบก่อสร้างเนี่ยจะต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงแล้วก็แก้ปัญหาด้านแนวทางเส้นทางเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญค่ะลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลพระตงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยและยังช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์แล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งพักผ่อนแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนในอนาคตได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.นะคะที่มีการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้นะคะสมัยก่อนค่ะพี่กบตอนเราเรียนเราก็จะมีวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปเนาะคอมพิวเตอร์1 2 3
1: ดิฉันเรียนตั้งแต่สมัยเวิร์ดยังเป็นจุฬา
0: ราชวิถีตอนดิฉัน
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ราชวิถีเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อมันจะเป็นแบบ
1: วัดจุฬา
0: ราชวิถี
1: สมมติว่าทำตารางทุกวันนี้ทำตารางแล้วกดตรงที่เป็นตารางมันก็จะกำหนดตารางมาสมัยก่อนอ่
0: ะ
1: คุณเห็นไอ้เส้นแดดอย่างนี้ไหมคุณต้องมากดทีละตัวแล้วให้มันต่อกัน
0: สร้าง
1: ม
0: ัน
1: ต้อง
0: เ
1: ส้นใช่เป็นกรอบแล้วคุณคิดดูสิทำตารางเนี่ย
0: กว่าจะเสร็จ
1: ถ้าสิบตารางนะหมดเวลาไปแล้วจากครึ่งวันอยู่แล้ว
0: คือสมัยก่อนมันก็จะมีค่ะวิชาคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปเนาะให้เราสามารถแบบใช้งานได้เอามาทำงานได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นเน้นเรื่องของ AI คือมันก็ปรับตามยุคตามสมัยเนาะทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ร่วมมือกับภาคเอกชนภายใต้โครงการ AIS Academy for TIS นะคะคิดเพื่อคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลค่ะโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลนะคะมาสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตความร่วมมือดังกล่าวนี้ค่ะพัฒนาครูแล้วก็ผู้เรียนนะคะเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพกลุ่มครูแล้วก็ผู้เรียนผ่านการใช้ AI ช่วยออกแบบการเรียนการสอนลดภาระงานเอกสารของครูพัฒนาหลักสูตรด้าน AI Cloud แล้วก็ทักษะดิจิทัลนะคะพร้อมระบบรับรองสมรรถนะและการสะสมหน่วยกิจผ่านเครดิตแบงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการมีงานทำรองรับความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะยังผลักดันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านห้องสมุดดิจิทัลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับประชาชนให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนักเรียนไทยสู่การประเมินปีซ่า2026ด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับระบบการศึกษาและสร้างกำลังคนคุณภาพที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะนี่ก็ไปถึงเรื่องของ AI แล้วนะคะ
1: ยุคว่ายุคทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าAI เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางเอกชนเองนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยรัฐบาลเองก็นำมาในการที่จะพัฒนาเรื่องของระบบการบริหารจัดการการทำงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เห็นไหมสะดวกมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวนี้มีหุ่นยนต์ด้วยนะตามโรงพยาบาลเน
0: ี่
1: ย
0: ค
1: ุณจะเอาอะไรล่ะหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็จะคอยอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างเลย
0: มีระบบจองคิวต่างๆนั่นนี่นู่น
1: AI มีประโยชน์มากๆแต่ว่าก็ต้องเขาเรียกว่าดาบสองคมเนาะมีประโยชน์ก็มีโทษเหมือนกันใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะคะ
0: ค่ะ
1: 13:16 น.นะคะวันนี้เรามีนัดกับอาจารย์ทองค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของปุ๋ยนะคะปุ๋ยรองพื้นหรือว่ารองก้นหลุมมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะวันนี้ถ้าพูดถึงอากาศก่อนค่ะอาจารย์เห็นบอกว่าทางภาคอีสานฝนเยอะวันนี้ฝนเยอะฝนตกหรือยังคะ
2: เป็นอีสานตอนบน
1: ครับอ๋อตอนบนอาจารย์อยู่ตอนล่างอีสานล่างไม่มีฝนใช่ไหม
2: ใช่อีสานล่างครับ
1: ค่ะอย่างนี้ก็อาจจะ
2: มีเฉย
1: ค่ะตั้งเขามายังคะ
2: โอ้มันตั้งมาเกือบทุกวันแล้วครับแต่เขาทำมันไม่ใช่เรื่องจริง
1: เออนะคะก็ดูแลกันต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของพืชสวนไร่นาเนาะวันนี้อาจารย์คุยเรื่องปุ๋ยรองพื้นแล้วก็การรองก้นหลุมกันหน่อยค่ะ
2: ก่อนไปเรื่องปุ๋ยรองพื้นรองก้นหลุมนี
1: ่
2: ขอคุยเรื่อง AI สักนิดนึง
1: อ่าใช่ไหมคะ
2: ครับที่ปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเราเยอะมากนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: และโดยเฉพาะคลิปต่างๆในไม่ว่าใน TikTok ใน YouTube อะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ AI สร้างเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็เลยคนเข้าไปดูกันเยอะทีนี้เนี่ยบ้านเราหรือที่อื่นผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนบ้านเราไหมว่าเราไม่มีการกั้นกรองว่าไอ้คลิปที่เอามาลงเนี่ยมันมีข้อมูลเท็จจริงประการใดนะครับตรงเนี้ยมันน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยที่ผมก็ไปดูแล้วปรากฏว่ามันเท็จมันไม่จริงนะครับ
1: ค
2: ือพอมันเป็นคลิปออกไปเนี่ยมันเกิดการเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันคนก็จะไปเชื่อว่ามันจริงนะครับตรงนี้น่ากลัว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับหลายๆเรื่องเนี่ยที่ผมไปดูแล้วโดยเฉพาะเรื่องด้านการเกษตรเนี่ยผมดูแล้วผมก็ได้ไปนั่งกันหัวว่าโอ้ใครเนาะมันเป็นคนเอามาลงแล้วลักษณะคนดูแล้วเชื่อเนี่ยน่าจะทำยังไงตรงนี้เป็นห่วงพี่น้องใช่ว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานเรื่ององค์ความรู้พอเนี่ยเราก็จะไปเชื่อตามคลิปต่าง
1: ๆ
2: นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นนะครับไปตัดกิ่งมะม่วงมาถึงแล้วก็มาช้ำลงในขุยมะพร้าว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็บอกว่ามันจะออกรากมันไม่ออกนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ในคลิปที่เราดูแต่มันออกเพราะว่าเขาใช้ AI สร้าง
1: ค่ะ
2: นะครับอย่างเงี้ยถ้าคนไม่รู้ก็ไปตัดมาช้ำมันไม่ออกนะไม่ออก
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องกันกรองด้วยนะ
2: เรื่องขององค์ความรู้เนาะเราจะต้องมีพื้นฐานองค์ความรู้นะครับทีนี้จับเข้ามาเรื่องของเรานะครับเรื่องนี้เช่นเหมือนกันใน AI ก็มีคลิปนะที่เป็น AI นะครับผมก็เข้าไปดูแล้วก็มันน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับในคลิปที่ผมก็ไปดูเนี่ยเขาก็เอาปุ๋ยเคมีไปรองก้นหลุมหรือรองพื้นนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะช่วยทำให้ต้นไม้เนี่ยได้รับสารอาหารได้รับอาหารเร็วแล้วก็จะโตเร็วนะครับที่มีปัญหาถ้าคนไปทำตามจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวน้องกบน้องอ่องแล้วฟังแล้วคิดตามเนา
1: ะ
2: ว่าสมมติว่าเราจะปลูกต้นไม้เราก็ขุดหลุมเตรียมหลุมอย่างดีเลยแล้วก็บอกให้เอาปุ๋ยสูตรเสมอไปใส่ลงที่ก้นหลุมนะครับปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 16 16อะไรก็ได้ที่มัน3ตัวเท่ากันเอาไปรองที่ก้นหลุมแล้วก็ต้นไม้ลงปลูกนะครับต้นไม้ที่เราลงปลูกใหม่ๆเนี่ยถ้ารากมันไปเจอกับปุ๋ยเคมีจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันก็อาจจะแรงเกินไปสำหรับต้นไม้ใหม่ไหมคะ
0: ไม่หรอคะ
2: ใช่นะครับคือต้นไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยรากมันยังอ่อนแอ
1: ไ
2: ปเจอปุ๋ยเคมีที่มีความเข้มข้นสูงมันจะเกิดกระบวนการก็เรียกว่าออสโมซิสก็คือดึงน้ำออกจากพืชนะครับต้นก็จะเหี่ยวนะครับอาจถึงตายได
1: ้
2: อันนั้นพอแล้ว ะครับข้อที่สองก็คือเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปลองให้มันใกล้รากเราก็ลองให้มันห่างๆหน่อยนะเดี๋ยวรากมันก็จะยาวไปหาปุ๋ยตอนนั้นมันก็รากแข็งแรงแล้วมันคงไม่เป็นไรเราลืมนึกไปหรือเปล่าว่าปุ๋ยเคมีที่เราลองก้นหลุมแล้วเราลดน้ำเนี่ยมันก็จะซึมลึกลงไปเรื่อยๆพอรากจะไปถึงปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยมันหายไปแล้วใช่ไหมฮ
0: ะ
2: ดังนั้นโอกาสที่รากจะไปถึงปุ๋ยไม่
0: ม
2: ีแต่ถ้ารากไปปุ๋ยเร็วต้นอาจจะตายแต่ถ้าลองห่างกันมันไม่ถึง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วลองทำไมเนี่ยเห็นถ้าคนไม่มีความรู้ไปดูในคลิปก็เชื่อ
0: ค่ะ
2: นะว่าเออใช่ใช่ใช่เหตุผลมันก็นะจะไงเพราะว่าเราปุ๋ยจะลองก้นหลุมเวลาปลูกต้นไม้ลงไปมันก็จะได้กินธาตุอาหารเร็ว
0: แล้วก็คิด
2: เขาก็ลืมนึกไปว่ามันไม่ใช่เพราะว่ารากของต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยรากมันยังอ่อนแอหรือต้นไม้ต้นนั้นมันยังเล็กเกินไปที่จะไปกินสารอาหารคือเหมือนเด็กที่จะไปกินอาหารผู้ใหญ่เนี่ยมันกินไม่ได
0: ้
2: นะครับงั้นปุ๋ยที่จะไปลองก้นหลุมเนี่ยควรจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยคอกก็ต้องมีวงเล็บว่าต้องเป็นปุ๋ยคอกเก่าปุ๋ยคอกเก่าก็คือปุ๋ยคอกที่เก็บไว้นานแล้วหายร้อนแล้วปุ๋ยหมักก็คือปุ๋ยหมักที่ต้องหมักเสร็จแล้วหายร้อนแล้วแล้วถึงเอาไปลองก้นหลุมไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเรามันยังเป็นปุ๋ยคอกใหม่หรือปุ๋ยหมักที่หมักไม่เสร็จแล้วเราต้นไม้ลงปลูกรากมันลงไปเจอกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ยังร้อนอยู
0: ่
2: รากมันก็จะเสียนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเกษตรกรเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนา
0: ะ
2: ความเป็นห่วงว่าเนี่ยตรงนี้กลัวว่าเดี๋ยวเกษตรกรเนี่ยว่าเอาปุ๋ยเคมีไปลองก้นหลุมเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปลองก้นหลุมแต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนั้นยังร้อนอยู่ยังเป็นของใหม่อยู่เอาไปลองก้นหลุมมันก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับนั้นปุ๋ยคอกก็ต้องเป็นปุ๋ยคอกที่เก็บไว้สัก 2-3 เดือนอย่างน้อยนะครับปุ๋ยหมักก็คือเราต้องเอามือล้วงเข้าไปในกองปุ๋ยหมักแล้วไม่ร้อนแล้วนะครับเราก็ไปผสมดินปลูกนะครับไม่ใช่ว่าปุ๋ยหมักที่เราหมักแล้วเอามือแหย่เข้าไปมันยังร้อนอยู่เลยแล้วเราก็ไปลองก้นหลุมอย่างเงี้ยพอเวลาเราปลูกต้นไม้แล้วเราลดน้ำมันจะเกิดการหมักต่อการหมักก็จะเกิดความร้อนเกิดกรดรากมันก็จะทนไม่ได้ต้นมันก็อาจจะเหลืองเหี่ยวหรือตายได
0: ้
2: นะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่ง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ยังร้อนอยู่ถ้าลองก้นหลุมต้องหายร้อนแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วมันตั้งตัวได้แล้ว
0: ค่ะ
2: เราเอามาใส่ด้านบนเนี่ยร้อนไม่เป็นไร
0: อ้
2: าวทำไมล่ะก็เพราะมันระเหยขึ้นอากาศได
0: ้
2: ความร้อนแต่ถ้ามันอยู่ในหลุมมันระเหยใส่ล่างนะครับ
0: ค่ะ
2: นี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับงั้นบางคนฟังแล้วก็เอางั้นเราก็จะต้องเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่หายร้อนแล้วไปใส่บนต้นข้างบน
1: ค่ะ
2: เราก็ต้องหาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่หายร้อนแล้วใช่ไห
0: ม
2: ไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าหายร้อนได้ก็ดีแต่ถ้ายังไม่หายร้อนก็ใส่ได้แต่อย่าใส่หนาเกินไปเพราะในบริเวณที่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่มันหนาเกินไปตรงนั้นมันก็ยังร้อนอยู่มันระเหยไปส่วนหนึ่งแต่ความร้อนมันก็ยังลงไปใต้ดินได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะไปทำให้รากบริเวณนั้นเสียไปนะครับดังเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องใส่กระจายเนาะบางคนเนี่ยเล่นเอาขี้วัวไปกระสอบเลยแล้วก็ไปวางไว้โคนต้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันค่อยๆปลดปล่อยออกมาต้นไม้ได้กินเองไม่ใช่นะนะครับเพราะว่าเราไปกองไว้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยวางไว้ทั้งกระสอบเลยนะฮะมันจะไปกินได้ยังไงนะครับต้นไม้เนี่ยรากมันจะดูดสารอาหารได้เนี่ยต่อเมื่อสารอาหาร จากปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยออกมาในรูปของสารละลายนะครับสารละลายก็หมายถึงว่าจะต้องมีน้ำเป็นตัวไปทำละลายแล้วก็ธาตุอาหารนั่นก็ออกมากับน้ำและรากพืชไปดูดทีนี้ถ้ามันเป็นกระสอบเนี่ยบังเอิญด้วยให้บังเอิญด้วยนะให้ฝนตกมาเฉพาะตรงกระสอบด้วยนะครับสารละลายที่ออกมาจากปุ๋ยในกระสอบนั้นอ่ะมันก็เข้มข้นเกินไปรากก็ไปดูดไม่ได้มันรากจะดูดได้ก็ต่อเมื่อสารละลายนั้นต้องเข้มข้นน้อยกว่าบริเวณในรากแต่ถ้าสารละลายนั้นเข้มข้นมากกว่าบริเวณในรากมันจะเกิดกระบวนการอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือออสโมซิสแต่ถ้าสารละลายเข้มข้นน้อยกว่าในรากมันจะเกิดกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเขาเรียกว่าพาสโมไลซิสก็คือค่อยๆทยอยดูดสารอาหารเข้าไปบริเวณรากแล้วก็ขึ้นไปเลี้ยงบนต้นได
0: ้
2: นะครับอันตรงนี้เกษตรกรต้องพยายามทำความเข้าใจเนาะว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องขององค์ความรู้ด้วยนะครับเราจะไปเชื่อ AI หมดนะครับแล้วผมเป็นห่วงหลังจากยุค AI เป็นยุคอะไรน้องผมจะอ้อรู้ไหม
1: จาก A เป็น B
2: ยุคคนต่ำเนาะ
0: ค่ะคนต่ำ
1: คนต่ำ
2: ต่ำเนี่ยมันจะเร็วไป AI ประมาณ20-200เท่าอีกตรงนั้นผมไม่เป็นห่วงตัวผมแล้วเพราะผมไปแล้วนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เด็กรุ่นใหม่มันยิ่งจะแย่ไปเพราะว่าแค่ยุคนี้มันก็แย่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่เป็นยุคควอนตัมที่เลยยุค AI ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่ได้ออกกันแต่จะเป็นเรื่องไปทางนั้นนะครับมันคงไม่ใช่ยุคของเราแล้วล่ะนะครับแต่น้ำขบมาอ้อยังทันอยู
0: ่ข่าวปลอมนี่น่าจะเยอะมาก
1: อาจจะไม่เยอะอาจจะไม่ทัน
2: เยอะให้มีเยอะเพราะว่าจาก AI ไปควอนตัมเนี่ยเขาว่าใช้เวลาประมาณ10ปีไม่เกินนะครับนะฮะตอนนั้นผมก็จะ80แล้วก็คงไม่ไปยุ่งเรื่อง AI อะไรเท่าไหร่แล้วล่ะนะครับ
1: เดี๋ยวนี้คนจะตกงานแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าเรื่องของข่าวปลอมอะไรจะเยอะ
2: แล้วอย่างที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราถ่ายภาพเป็นพยานหลักฐานใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้นะ
0: ค่ะ
2: แต่ตั้งแต่มี AI ต่อไปนี้ภาพถ่ายเป็นหลักฐานไม่ได้แล้วนะครับเพราะภาพถ่ายมันสร้างด้วย AI ได้
0: ค่ะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
0: คลิปก็ยังทำได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่มันก็มีข้อสังเกตอยู่นะ
0: มันก็ต้อง
2: มันมีนะแต่ก็ต้องมีได้
1: ใช่แต่ว่า AI มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็จะมีความละเอียดไปเรื่อยๆ
2: แล้วอนาคตจะแยกไม่ออกนะครับอาจารย์มาเถอะนะเอาเรื่อง
1: ตอนนี้เถอะครับเอาตอนนี้ต้องแยกไม่ออกตอนนี้ดีกว่าค่ะ
2: เอาตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราอยู่กับปัจจุบันแล้วกันนะครับก็คืออยากฝากพี่น้องไว้เนาะว่าเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อเราปลูกต้นไม้ไปจนกระทั่งมันเริ่มแตกใบใหม่แสดงว่ารากมันเริ่มเดินและการแตกยอดแสดงว่ามันจะเริ่มแตกรากใหม่แล้วถ้ามันแตกรากใหม่แตกยอดใหม่แล้วเราค่อยๆเอาปุ๋ยเคมีอ่อยให้มันให้คำว่าอ่อยเราคือใส่ได้น้อยนะฮะอ่อยนิดๆหน่อยๆพอนะครับอย่างต้นไม้อย่างต้นมะนาวต้นนึงเนี่ยเราปลูกไปแล้วพอมันเริ่มแตกยอดเนี่ยแสดงว่ารากมันเดินแล้วประมาณเดือนกว่าแล้ว2เดือนเดือนที่2เราก็จะปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงอย่างเช่น16-88ใส่ไปสักหยิบมือนึง
0: ค่ะ
2: นะครับหว่านโรยทั่วๆห่างโคนต้นสักประมาณมือนึงอย่างเงี้ยนะครับงั้นเราจะเริ่มใส่ต่อเมื่อมันตั้งตัวได้แล้วอย่าเอาไปใส่ตอนที่ปลูกมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับครับผม
1: นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทำการเกษตรการเตรียมพร้อมที่จะเพาะปลูกนะคะไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความรู้เยอะๆหน่อย
0: ใช่ศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อนนะคะเตรียมตัวไว้จะได้ไม่พลาดเยอะ
1: ไม่ใช่ปลูกไปอุตส่าห์ซื้อต้นไม้มาประคับประงมอย่างดีเอามาถึงลงปุ๋ยปุ๊บเอาลงดินปุ๊บเอาใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่รู้เข้าไปก่อนต้นตาย
0: ค่ะ
1: เค็มเกินไป แล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพต้นไม้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีด้วยเช่นกัน
0: นี่บางทีนะคะพอปลูกไปแล้วก็ต้นไม้ตายก็ไปโทษว่าดินไม่ดี
1: จริงๆแล้วคนไม่ได้คือคนปลูกใช่ไหม
0: คือการอาจจะเตรียมผิดวิธีไงอย่างอาจารย์บอกว่าอาจจะเอาปุ๋ยไปรองก้นหลุม
1: แล้วมันแรงเกินไปเนาะก็ค่อยๆศึกษาแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกแบบนี้ก็เดี๋ยวเตรียมคำถามไว้นะคะเพราะว่าเห็นคำถามแล้วแอบไปส่องดูในออนไลน์แล้วนะคะว่ามีคำถามมาแล้วที่จะถามอาจารย์ทองแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้า
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าเราเปิดสายค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะ ในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
1: อ13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับช่วงของการเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของเกษตรได้เลยค่
0: ะ
1: ที่เบอร์022769718ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะคุณสมศักดิ์จากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับท่านทั้งสองและอาจารย์ทองครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
12: เรียนถามอาจารย์ทองหน่อยว่าผมปลูกต้นอัญชันไว้มันไม่ออกดอกเลยทำไมถึงไม่ออกดอกครับ
2: ได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้มันบ้าง
12: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับ
0: ไม่ได้ใส่ปุ๋ย
2: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแล้วรดน้ำบ่อยไหม
12: บ่อยครับ
2: นั่นแหละต้นเหตุถ้าเราจะปลูกแบบธรรมชาติก็คืออย่าไปรดน้ำมันเลยนะครับปล่อยให้มันอดๆอยากๆนะครับโดยธรรมชาติมันก็พยายามจะสร้างดอก
12: ให้ดินแห้ง
2: อะไรนะ
12: ให้ดินแห้งๆใช่ไหมครับ
2: ให้ดินแห้งๆไว้หน่อยอย่าไปรดน้ำบ่อยนะครับและถ้าอยากให้ออกดอกแน่นอนเลยก็คือหาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงไปใส่ให้มันช่วยมันหน่อยอย่างเช่น8/24/24นะครับหรือจะเป็นขี้หมูขี้ไก่ก็พอช่วยได้นะครับและอย่าไปรดน้ำบ่อยปัญหา
12: 8/24/24นะ
2: ครับผม
12: แล้วก็อะไรปุ๋ยข้าวปุ๋ยหมักก็ได้เหรอฮะ
2: ต้องเน้นว่าต้องเป็นขี้หมูหรือขี้ไก่นะขี้วัวไม่ได้นะเพราะว่าขี้วัวมันจะพยายามใบนะขี้หมูขี้วัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลเข้าใจไหมครับ
12: ถ้าสำคัญต้องให้ดินแห้งจริงไหมครับ
2: คือถ้ามันเปียกเยอะเนี่ยมันพลาดถ้าในตัวเจนมันจะขึ้นไปเยอะมันจะงามใบให้มันขาดน้ำไว้เหมือนกับพวกพืชต่างๆที่ก็จะให้ออกผลเนี่ยก็จะมีการงดน้ำก่อนที่ให้มันจะออกดอกใช้ๆกันครับ
12: นี่เราไม่ต้องลดน้ำ
2: ก็คือนานๆลดทีอย่าไปลดบ่อยผมก็ปลูกไว้ฮะผมปลูกอยู่ข้างทางเดินผมไม่เคยไปลดน้ำอะไรผมไม่เก็บดอกกินทุกวันเลยเนี่ย
12: ผมเคยเห็นในสวนนะครับไม่มีคนรดน้ำแต่ในงามจัง
2: ก็คือมันช่วยตัวมันเองได้แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ออกดอกครับมันเป็นอายุของมันมันก็จะออกดอกแต่ถ้ามันยังไม่ออกแสดงว่าบริเวณนั้นมีปุ๋ยตัวหน้าเยอะเกินไปเราก็เอาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงไปใส่ช่วยลงไปมันก็จะต้องออกดอกครับ
12: แต่24ซื้อได้ที่ไหนครับ
2: ร้านขายปุ๋ยหายากทั่วไปครับ
12: ยัง
2: จะซื้อในออนไลน์ก็ได้ครับผม
12: ไม่ทราบราคาเท่าไหร่ครับ
0: โอ้อันนี้ต้องแล้วแต่ทางร้านเน
2: า
0: ะ
2: อันนี้ไปหาอะไรกันนะครับ
13: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะโอเคนะคะคุณสมศักด
2: ิ์ไปดูในออนไลน์ครับในออนไลน์มีครับ
12: ขอบค
0: ุ
12: ณท่านน
0: ะคะค่ะสวัสดีค่ะ
13: จากกรุงเทพนี่เองนะคะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะ
2: ยากหน่อย
0: ค่ะใครที่อยากค่ะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ
13: ค่ะแล้วก็ระหว่างรอสายนะคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันเพิ่งเห็นมาดิฉันกำลังไล่ดูนะ เจอแล้วมีพื้นที่1ไร่เป็นดินลูกรังอยากปลูกชะอมตัดยอดขายพันธุ์อะไรก็ได้ครับคือต้องทำยังไงต้องยกโคกไหมหรือว่าต้องเตรียมแปลงรูปแบบแบบไหนบ้างคะอาจารย
2: ์ถ้าเป็นดินลูกรังเนี่ยควรจะยกร่องซะหน่อยเนาะยกแปลงขึ้นไปเป็นร่องซะหน่อยแล้วก็มีทางระบายน้ำซะหน่อยเนา
0: ะ
2: นะครับก็จะช่วยทำให้เวลารดน้ำแล้วน้ำไม่ขังแช่เกินไปเพราะถ้าน้ำขังแช่เกินไปมันจะไม่แตกยอดนะครับเราจะไม่มียอดขายนะครับ
13: แล้วเวลาเราปลูกเนี่ยคุณธนศักดิ์ฝากถามว่าถ้าเราปลูกชะอมเนี่ยระยะห่างต้นเนี่ยต้องกะไหมคะว่าต้องห่างมากแค่ไหน
2: มันขึ้นอยู่ว่าพันธุ์ไหนด้วยนะถ้าชะอมที่มีหนามเนี่ย
13: ค่ะ
2: ระหว่างต้นเนี่ยอย่างน้อยต้องประมาณ2เมตรหรือเมตรครึ่งอย่างน้อยสุดเลยนะเมตรครึ่ง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งออกมาแล้วชนกันนะครับ
13: ค
2: ่
13: ะ
2: ส่วนระหว่างแถวเนี่ยอย่างน้อยนะฮะต้อง2เมตรขึ้นไปเพราะถ้าปลูกคิดวันนี้คุณเดินเข้าไปไม่ได้นะฮ
0: ะ
2: เป็นชะอมหนาม
13: ใช
2: ่ครับไม่งั้นมันจะเกี่ยวเสื้อผ้าคุณนะครับ
0: ก็ต้องห่าง
2: ไปถ้าถอดเสื้อผ้าออกมันก็จะเกี่ยวพุงแทนนะครับยกเต็มถ้าเป็นชะอมไร้หนาม
0: อ
2: ันนั้นอาจจะปลูกสัก2เมตรได้แต่ถ้าทั้งชะอมมีหนามควรจะ2เมตรครึ่งอย่างน้อยครับ
0: ค่ะ
13: เดี๋ยวจะมีคำถามต่ออีกด้วยนะคะแต่ว่าขอสลับไปที่ทางบ้านก่อนค่ะ
0: คุณสุดตานะคะจากจังหวัดลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทั้งสองแล้วก็อาจารย์ทองนะครับ
13: จ้าใช่เลยค่ะ
14: อยากจะถามอาจารย์ทองว่าเคยได้ยินชื่อกระท้อนน่ะพันธุ์ทอบทองไหมครับ
2: เคยครับ
14: เคยเหรอ
13: กระท้อนพันอะไรนะคะ
14: พันกระท้อนพันพระอบทอง
0: พระอบทอง
14: ครับอาจารย์ว่ามีจริงไหม
2: มีครับ
14: มีเหรอ
2: มีมาตั้งนานแล้วครับเป็นพันโบราณนะฮะ
13: มีค่ะ
2: มีมานานแล้วด้วยครับมีก่อนพันอื่นด้วยซ้ำ
13: มันเป็นพันโบราณ
14: อยู่ท่านจังหวัดสตูลนะผมได้ดูทีวีพอช่วงมันออกลูกพอดีผมสั่งมา2 กิโลซื้อมากินกิโลละ100บาทมันก็เหมือนพันไอ้ปุยฝ้ายนี่แหละครับ
13: อ๋อคล้ายกัน
14: ลูกมันจะแป้ง
2: กระท้อนมันก็คือกระท้อนคร
14: ับ ลูกมันคล้ายๆกันนะ
2: เพียงแต่ว่าเขาจะรู้ว่ามันมีจุดเด่นอะไร
13: คุณสุดตาเดี๋ยวฟังอาจารย์ก่อนนะคะ
14: ครับครับ
13: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับคือไม่ว่าจะเป็นพระอบทองไม่ว่าจะเป็นทองกำไบหยีปุยฝ้ายนะครับหรืออีล่าจริงๆแล้วมันคล้ายๆกันทั้งหมดนะฮะแต่เวลาเขาจะขายเนี่ยเขาก็จะชูจุดเด่นของมันว่าเนื้อนุ่มฟูอะไรกว่ากันไปนะนั่นแล้วแต่ติดขายครับผม
14: ครับครับผมเคยสั่งมาคืน
0: ค
14: ่
0: ะ
14: สั่งซื้อมาจากจังหวัดสตูลน่ะ2กิโล
13: หวานไหมคะ
14: มันก็ดูก็เหมือนกับพันในบุยฟ้าแล้วเนี่ย
13: หวานไหมคะรสชาติ
14: ยังไม่ดีผิวมันจะเป็นยังไม่ดีแต่ลูกมันจะแป้น
2: ครับ
14: แล้วอีกเรื่องนึงครับอาจารย์เมื่อไม่นานผมฟังอาจารย์คุยเรื่องมะม่วงอะไรนะมะม่วงกระล่อนทองอ่ะ
2: อา
14: จารย์มีไหมมีต้นไหม
2: มีครับ
14: นี่เหร
2: อครับ
14: ของผมก็มีปีที่แล้วดกเยอะแล้วแต่ปีนี้ไม่ค่อยดก
2: ก็ใส่ปุ๋ยช่วยมันหน่อยคร
14: ับ ยังสวยแล้วแต่ลูกกิโล6ลูกกิโลลูกใหญ่
2: คร
14: ับ
13: ลูกใหญ่
2: ใส่ปุ๋ยช่วยหน่อยฮะประมาณปลายปีใส่ปุ๋ยช่วยมันหน่อยมันจะออกช่วงต้นปีคร
14: ับ แล้วก็ผมทำแบบธรรมดาล่ะแต่งจริงก็ไม่ได้แต่งอะไรก็ไม่นั่นแต่ปีนี้จะลองหาคนแต่งจริงให้หน่อย
13: อ๋อถ้าแต่งกิ่งก็ได้
2: ถ้าเราไม่ช่วยมันก็จะออกผลน้อยฮะยิ่งปีไหนถ้าอากาศหนาวไม่พอก็ยิ่งที่ออกน้อยใหญ่คร
14: ับ
0: ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม
14: อาจารย์มาละรายการแบบหลายครั้งแล้วแต่ก็โทรไม่ติดทักที
0: ค่ะนี้ติดแล้วนะคะ
13: ดีใจด้วยนะจะได้คุยกับอาจารย์ค่ะ
14: ไว้โอกาสหน้าอีกทีนะครับ
13: ได้ค่ะขอให้กินมะม่วงกะล่อนทองแบบอร่อยเลยนะเพราะว่าใกล้ถึงช่วงฤดูกาลเขาแล้วเน
0: า
13: ะ
0: ขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆ
13: ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงหน้าหนาวไหมคะอาจารย์
2: ายฝนนะ
13: ปลายฝนก็คือเข้าสู่ฤดูหนาว
2: นะแล้วก็เริ่มสะสมอาหารแล้วประมาณช่วงต้นปีมันก็จะออกดอก
13: ค่ะหากินยากด้วยนะกะลอนทองเดี๋ยวนี้มะม่วงก็เริ่มก็หายากแล้วถ้าไม่ใช่ต่างจังหวัดจริงๆ
2: น้อยแล้วฮะเหลือน้อยเลยฮะ
13: เหลือน้อยเพราะว่าคนก็อาจจะแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติตอนเด็กเนี่ยจะแบบโอ้โหเวลาลงมาเนี่ยต้องเอาผ้าขาวม้าไปรองอยู่ใต้ต้นใช่เขาก็จะหล่นลงมาแล้วก็ไปทำมะม่วงกวนแต่มันจะมีเสน่ห์คือความหอมหวานเขานั่นแหละ
0: ค่ะ
13: อาจารย์เมื่อสักครู่ติดค้างคำถามเรื่องของ
0: เดี๋ยว
13: ก่อนมาแล้วค่ะ
0: เออดีมีคำถามจากทางบ้านมานะคะโทรเข้ามาจากจังหวัดระยองค่ะคุณป้านางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
15: ป้านางคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
15: อยากถามอาจารย์ทองขอความรู้หน่อยค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
15: คือตอนนี้มะนาวมันเริ่มออกดอกแล้วก็ติดลูกเสร็จแล้วมันไม่ติดผลนะคะมันร่วงทำยังไงคะ
2: ปลูกไว้กินหรือปลูกไว้ขายเนี่ย
15: ปลูกไว้กินค่ะ
2: อ๋อหาถ้าปลูกไม่จริงครับไม่ติดผลก็เพราะว่าเราลดน้ำบ่อยเกินไปครับได้ไหมฮะลดน้ำบ่อยช่วงที่มะนาวกำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเขาใช้คำว่าโชยน้ำโชยน้ำคืออย่าให้เยอะแต่อย่าให้ขาดดูดินเป็นเกณฑ์ถ้าดินยังเปียกอยู่อย่าเพิ่งลดน้ำนะครับถ้าดินเริ่มแห้งเราก็ลดเพิ่มเข้าไปหน่อยนึงอย่าไปลดจนแฉะถ้าแฉะเมื่อไหร่มันจะสลัดดอกสลัดลูกเล็กๆทิ้งครับครับผม
0: ค่ะ
15: แล้วถ้าวิธีแก้พามาฉีดนะใช้อะไรคะ
2: ถ้าแก้โดยหนึ่งก็คืออย่าไปลดน้ำเยอะสองห้ามเอาปุ๋ยไปใส่ช่วงนี
0: ้
2: สามถ้าอากาศแปรปรวนเนี่ยเราทำยาขั้วเหนียวไปฉีดช่วยมันนะครับถ้าอยากจะซื้อก็ไปซื้อที่ร้านก็ได้มันจะมีขายนะยาขั้วเหนียวแต่ถ้าเราไม่อยากซื้อเราทำเองเวลาทำเองเนี่ยจดคร่าวๆก่อนนะแล้วก็ไปลดปริมาณเอาเองถ้าเราปลูกน้อยนะมันจะใช้น้ำตาลทรายสองช้อนนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังสองช้อนเหล้าขาว50 ซีซีผสมกับน้ำ20 ลิตรฉีดช่วงแดดอ่อนห้ามฉีดช่วงดอกบานนะครับเพราะมันจะทำให้ละอองเกสรเปียกและผสมไม่ติดครับมันจะช่วยให้ขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงได้ครับ
15: เล่าขาวกี่จำนวน
2: 50 ซีซีอ่ะ50 ซีซีครึ่งขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับ
15: อ๋อค่ะ
2: ครับผม
15: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
13: ค่ะคุณนางนะคะจังหวัดระยองค่ะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะเราย้ำเบอร์ค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะ022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
13: ค่ะขออนุญาตไปย้ำคำถามเมื่อสักครู่นะคะที่ฝากคำถามไว้บอกว่าชะอมเนี่ยในการรดน้ำเนี่ยเขาชอบน้ำไหมคะต้องรดบ่อยแค่ไหนหรือว่าต้องรดยังไงคะ
2: คือการให้น้ำเนี่ยอยากให้ถึงกับแฉะเนา
13: ะ
2: เห็นทีแรกบอกว่าเป็นดินลูกรังมันจะอุ้มน้ำเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นรากมันจะหายใจไม่ได้
13: ค่ะ
2: นะครับมันจะทำให้ดูดสารอาหารไม่ได
13: ้
2: นะครับฉะนั้นถ้าเราจะปลูกขายจะอมเนี่ยเราต้องเน้นเป็นปุ๋ยคอกเป็นพวกขี้วัวผสมปุ๋ยยูเรียนะครับใส่ให้มันบ่อยๆนะครับจะใส่ครั้งนึงเยอะเนาะใส่ได้ร้อยแต่ใส่บ่อยครั้งนะครับก็จะทำให้มันแตกยอดดีครับแล้วก็รดน้ำแค่พอเปียกเนาะอย่าให้ถึงกับแก
0: ่
2: ครับผม
0: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากจังหวัดชัยภูมินะคะคุณมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับผู้จัดรายการและอาจารย์ทองครับ
13: ค่ะใช่เลยค่ะ
16: อยากถามเรียนถามอาจารย์ทองว่าผมปลูกลำไยมา6 ปี 7 ปีแต่ไม่มีลูกนะครับไม่รู้จะทำยังไงครับมันต้นสูงดีครับเนี่ย

0: ไปเนี่ยธาตุอาหารยิ่งน้อยจะใหญ่เนาะคือมันไม่อุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใส่เนี่ยเน้นเป็นขี้หมูหรือขี้ไก่แล้วก็บวกด้วย8-24ไปหน่อยทีนี้ลำไยเนี่ยมันก็จะใจออกเริ่มสะสมอาหารช่วงปลายปีเราจะไปใส่ปุ๋ยประมาณสักปลายพฤศจิกาหรือต้นธันวาแล้วเดี๋ยวพอมกรามันก็จะออกให้ครับแล้วถ้าปีไหนหนาวเยอะอันนั้นมันยิ่งจะออกเยอะขึ้นครับ
1: โอ้ยอยู่ฤดูเร่ครับฤดูหนาวเนี่ยครับเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าจะใช้ฤดูเป็นเกณฑ์เลยครับลำไยโดยทั่วไปยกเว้นว่าถ้าเราไม่อยากใช้ฤดูเราต้องลากสายครับ
1: ครับผมอย่างปุ๋ยอย่างที่บอกว่าขี้หมูนะครับมันร้านก็บอกให้ไปเลี้ยงหมูแค่โอ้ยเลยไม่ได้ขี้มันสักทีนะครับเนี่ยเลี้ยงหมูแค่ได้ห้าขีดตายไปด้วยโอ้ยไปเลี้ยงหมูแค่ครับตัวเล็กๆนะ
0: ครับผม
1: ว่าจะไปหมักไม่ได้สักทีมันได้ห้าขีดนะครับเนี่ย
0: ครับมันยากครับ ตีเอาแต่
1: ครับ3-5 กิโลนอดหมักตามวันก็ขีดตามนะครับ
2: อาจารย์บอกว่าถ้ามันยากก็ซื้อเอา
1: น้ำครับน้ำดีครับเพราะว่าใช้น้ำบาดาล
2: ค่ะ
1: น้ำบาดาลอยู่เกษตรสมบูรณ์นะครับ
2: ค่ะ
1: ปลาต้นร้อนมีแต่แห้งแล้งนะครับ
0: น้ำบาดาลไม่ใช่ปัญหาก็คือเรื่องของธาตุอาหารไม่พ
2: อ
1: ธาตุอาหารนะครับนอก
0: ครับผมครับผม
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ค่ะมีคำถามฝากไว้ค่ะอาจารย์คะคุณเยลลี่ค่ะถามว่ามะละกอไม่ติดผลเลยคือพอมีลูกเล็กๆออกมามันมีเยอะแล้วก็พอออกมาก็ร่วงหมดแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะ
0: ต้นใหญ่ปลูกไว้กินอย่างที่ผมถ่ายไปตะเคียก็คือพอปลูกไว้กินเนี่ยมันมีไม่กี่ต้นก็ขยันลดน้ำครับลดเช้าลดเย็นอะไรเงี้ย
2: ขยันเกิน
0: ก็ร่วงหมด
2: ค่ะ
0: นะครับมันจะไปลดบ่อยฮะแล้วมะละกอเนี่ยมันชอบชื้นไม่ชอบแก่เนาะแก่เมื่อไหร่เดี๋ยวคนเน่าเดี๋ยวก็ตายเลยไม่ใช่แค่ออกลูกเยอะตายด้วยนะครับครับผม
2: ก็ไม่ต้อง
0: ระว
2: ัง
0: เรื่องการลดน้ำการใส่ปุ๋ยนะครับช่วงที่กำลังติดผลเล็กๆติดดอกเนี่ยหมอปุ๋ยข้อปุ๋ยมาไปใส่ใส่มันจะสลัดลูกนะครับ
3: อาจารย์คะมีสายอีกหนึ่งสายนะคะน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้คุณระเบียบค่ะจากอุทัยธานีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะถามอาจารย์ทองเรื่องลำไยเหมือนกันเลยค่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
4: ที่บ้านเนี่ยมีต้นลำไยมันขึ้นเองพุ่มใหญ่แล้วอาจารย์ใส่ปุ๋ยไอ้ขี้ไก่อ่ะมันไม่ยอมออกลูกความไหวมันงามตอนนี้จะใส่ยังไงอาจารย์ใส่สังกะพลต้นมาปลายรากปลายพุ่มอ่ะใส่ไว้อย่างนั้นอ่ะ
0: เดี๋ยวคือถ้าเราจะใส่ให้มันออกดอกติดผลเนี่ยเราต้องไปใส่ช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกาเพราะว่าลำไยโดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องผ่านหนาวแล้วมันถึงจะออกดอกถ้าเรามาใส่ช่วงนี้มันไม่ออกหรอกใส่เยอะแค่ไหนก็ไม่ออกยกเว้นว่าราดสารแพคโคบิวตาโซนคือไปชะงักรากมันแต่ถ้าเป็นฤดูกาลเนี่ยตอนนี้ยังไงมันก็ไม่ออกยกเว้นถ้าเป็นลำไยแดงลำไยปิงปองไอ้พวกนี้มันเป็นพันธุ์ทวายอย่างเงี้ยออกนะครับแต่เป็นพวกมีดอพวกพันธุ์ทั่วไปไม่ออกครับไม่ออก
4: เข้าใจยังไงดีคะปุ๋ยคะใส่
0: เราก็ซื้อปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงไปใส่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะพอใส่ปุ๋ยเสร็จลดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำเลยอย่าไปลดน้ำมันอีกนะครับแล้วพออากาศหนาวพอผ่านหนาวปุ๊บมันก็จะแตกดอกครับ
4: คือใส่ชายพุ่มหรือว่าใส่ที่กกมา
0: ใส่บริเวณชายตรงพุ่มนะอย่าไปใส่โคนต้นถ้าโน้มกิ่งลงมาขนานกับพื้นปลายกิ่งถึงไหนปลายรากอยู่ตรงนั้นรากจะกินอาหารได้คือปลายรากนั้นเราต้องใส่ชายตรงพุ่มครับผม
4: ค่ะสงสัยตรงนี้ค่ะคือตอนที่ใส่ขี้ไก่อ่ะจะใส่ชายพุ่มเหมือนกันแต่ผิดเดือนค่ะใส่ต้นสี
0: อ๋อไม่ทันแล้วถ้าต้นสีไม่ทันแล้วต้องใส่ปลายปี

0: จากในใจตนสี
1: ่โอเคนะคะ
2: เดี๋ยวใส่ใหม่เนาะได้ไหม
0: ได้ลองผิดได้ตลอดนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมันก็ถูก
3: ลองผิดลองถูกไป
1: ค่ะ
3: ไม่มีอะไรผิด
0: มันต้องลองผิดก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะลองถ
3: ู
0: ก
3: ใช่ค่ะโอเคนะคะคุณระเบียบค่ะ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ
3: ขอบคุณมาก
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะให้อาจารย์ทองได้ฝากข้อคิดสำหรับการทำเกษตรในช่วงนี้แล้วก็ฝากช่องทางติดต่อค่ะ
0: ก็อยากฝากไว้เนาะอย่างเรื่องปลูกชะอมเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราเข้าไปดูใน AI เนี่ยเขาจะบอกให้ปลูกระยะ1คูณ1 1เมตรคูณ1เมตรถ้า1เมตรคูณ1เมตรเนี่ยมันจะเหลือข้างละ50เองนะฮะแล้วเราจะเดินเข้าไปยังไง
1: ติดกันเกิน
0: อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเป็นชะอมหนามเนี่ยระหว่างต้นเนี่ยเมตรครึ่งนี่ยังถือว่าชิดนะครับระหว่างแถวเนี่ย2เมตรครึ่งยังถือว่าชิดนะครับถ้าให้ดีต้อง3เมตรนะฮะไม่งั้นเดินเข้าไปทำงานยากนะครับยกเว้นว่าคุณจะขยันตัดแต่งกิ่งตลอดแต่ถ้าความเป็นจริงมันทำไม่ได้หรอกไอ้ทฤษฎีนะมันทำได้แต่ความเป็นจริงยังไม่มีใครไปขยันตัดแต่งกิ่งขนาดนั้นนะมันไม่มีเวลาหรอก
1: คร
0: ับ ต้องฝากไว้ด้วยนะเวลาที่เราหาความรู้เนี่ยเราต้องคิดตามไปด้วยว่ามันจริงแค่ไหนนะครับแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรมาถามผมนะครับ0611242859061 124 2859 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับโทรมาถามได้เราก็ยินดีจะให้คำปรึกษาแต่ทุกท่านครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของการทำเกษตรกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับทูตที่ถิ่นไทยวันพฤหัสนี้เรื่องการเกษตรแต่ว่ายังไม่จบนะพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวัน
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทย
3: ค่ะและใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์อาสาลาชาวเจริญหรือว่าดร.ต้อมต้องไม่พลาดเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวการดูแลสุขภาพมาฝากกันด้วยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
1: ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575 มุ่งสู่การปฏิบัติจริงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
8: ที่ห้องประชุม1โรงแรมนาศิริจังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แม้นศิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการประชุมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการสื่อสารของประเทศการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากการเข้าใจในพื้นที่มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญอาทิเป้าหมายและทิศทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศในอนาคตปัญหาเรื่องประสาทการสื่อสารภาครัฐในระดับพื้นที่การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานและการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์โดยข้อสรุปและข้อ ข้อเสนอแนะจากการประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับการประชุมในภูมิภาคอื่นๆเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศสืบไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ด้วยคะแนน216ต่อ212เสียงโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นงบประมาณด้านความมั่นคงที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะรวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้แก่ทหารอเมริกันเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมาธิการการทหารประจำสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูคลังแสงของสหรัฐหลังจากที่กองทัพสหรัฐใช้กระสุนและขีปนาวุธจำนวนมากในสงครามกับอิหร่านน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองอำเภอพุนพินอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอท่าศาลาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอแม่นางจังหวัดสตูลอำเภอยะหาอำเภอกรงปีนังอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี่
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: ้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
2: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
1: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
2: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
3: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
4: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You are listening EC Inside มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 นจนถึง 15:00 นตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมเพิ่มมูลค่าเรื่องของกาแฟค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองที่ได้มีการผนึกกำลังระหว่างเขาช่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะมีการพูดถึงการยกระดับกาแฟ8ริ้วเชื่อมการศึกษาการลงทุนแล้วก็ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะโดยนางสาวดารินันท์นันทวงศ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่และชุมชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEECO ได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการลงทุนในพื้นที่ EEC ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนนำร่องพัฒนาเมืองกาแฟในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะล่าสุดนะทาง EECO ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิดจากเมล็ดกาแฟสู่โอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังองค์ความรู้ค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดสู่โครงการยกระดับมูลค่าของกาแฟส่วนทางด้านของนางสาวดวงพรผู้พกาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ระบุว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรเดิมโดยกาแฟ8ริ้วเนี่ยยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การปลูกแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะส่วนนายอาวิชจิระเลิศพงษ์ผู้บริหารบริษัทเขาช่องนะคะบอกว่าความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ EECO ก็จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตลักษณ์ใหม่ให้กับกาแฟไทยพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกค่ะ
2: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening. Easy. Inside.
1: นายพูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พูดถึงเรื่องของสถิติการลงทุนในเขต EEC ช่วง5เดือนแรกของปี69ภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542มีจำนวน161รายซึ่งก็คิดเป็น 30% ของนักลงทุนต่างชาติในไทยซึ่งเพิ่มขึ้น32รายหรือว่า 25% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ที่มีการลงทุนอยู่ที่129รายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นะคะอยู่ที่ 59,939 ล้านบาทคิดเป็น 39% ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนนะคะ53รายลงทุนอยู่ที่ 24,640 ล้านบาทญี่ปุ่นค่ะ23รายลงทุนอยู่ที่ 8,419 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุนอยู่ที่ 9,940 ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก65รายค่ะลงทุน 16,940 ล้านบาทส่วนเรื่องของสถิติการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ในช่วง5เดือนแรกของปี69นะคะมีทั้งสิ้นค่ะ426รายก็มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้ว528รายก็เพิ่มขึ้น102รายคิดเป็น 24% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 64,615 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68นะคะที่มีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 88,000 ล้านบาทสำหรับในช่วง5เดือนแรกของปี69นี้นะคะมีประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สิงคโปร์ค่ะ74รายก็คิดเป็น 14% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 36,529 ล้านบาทรองลงมาค่ะเป็นประเทศจีนนะคะ85รายคิดเป็น 16% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 30,023 ล้านบาทถัดมาเป็นญี่ปุ่นค่ะ71รายคิดเป็น 13% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 27,260 ล้านบาทถัดมาเป็นฮ่องกงค่ะ48รายคิดเป็น 9% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 9,295 ล้านบาทและสหรัฐอเมริกาค่ะ87รายด้วยกันคิดเป็น 17% ของธุรกิจต่างชาติในไทย

ไทยเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ 5,982 ล้านบาทส่วนที่เหลือค่ะเป็นประเทศอื่นๆอีก163รายคิดเป็น 31% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 44,469 ล้านบาทค่ะก็เป็นเรื่องของการที่มีต่างชาตินะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ในประเทศไทยค่ะ5อันดับแรกอย่างที่บอกไปนะคะสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณหมู่ที่6บ้านดาลาแปตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายจำนวน2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกประกบยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นพร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีครอบคลุมกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานกระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่27กรกฎาคมนี้พร้อมย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือคบง.ได้มีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว D0 D7 และ D20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์หลังพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบยังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำกับต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนักข่าวสอนแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
9: ตามประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายบุญจงวงไตรรัตน์รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยนายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงทั้งนี้กรรมธิการตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบจังหวัดเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 9,000 ล้านบาทที่ก่อสร้างระยะแรกอย่างล่าช้าแต่ของงบประมาณดำเนินการระยะที่2วาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
12: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะ เป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
13: ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
14: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังแก๊สเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
13: แล้วเราจะเช็คถังแก๊สให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
14: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
15: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
16: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186
17: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
18: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประภาสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารการเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีเสนาธิการทหารบกได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานน้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะตามค้นหาทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ปริณวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานกสทช.ยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกว่า30หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์
7: พลตำรวจเอกณัฐธรพรสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่ากสทช.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสกัดคอลเซ็นเตอร์ฟื้นคืนชีพเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและสกัดกั้นภัยออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้แทนกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อบูรณาการข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการส่งข้อความ SMS หลอกลวงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านมากสทช.จึงดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางซิมเสาสายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถิติการถูกหลอกลวงของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกลดลงมากกว่า50%กสทช.และภาคีเครือข่ายจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันเชิงรุก ตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศนันพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.กล่าวว่าแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 บาทต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ callback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จกกพ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา16 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอถ้ำพนราอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอท่าศาลาอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอนาหม่อมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอแม่แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาอำเภอระแงะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 28.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 86% ส่วนตัวนี้ยังมีที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในด้านและดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกลาดกระบังมีนบุรีฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกลาดกระบังมีนบุรีหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกลาดกระบังมีนบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1 ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
10: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนว
11: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยคูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
13: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
14: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
15: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
16: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
17: เฮ้ hey, ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
18: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
17: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
18: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
19: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
20: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ที่โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวที First Green Bridge Forum ชูวิสัยทัศน์นำประเทศไทยสู่อนาคตสีเขียวย้ำจุดยืนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมที่ชื่อว่า The First Green Bridge Forum พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ชื่อว่าประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั้นเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตกันด้วยโดยประเทศไทยก็ให้ความสำคัญและครับในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งลงทุนในพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียวก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวจะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นคงไม่ได้หรอกครับพร้อมได้แสดงความหวังเลยครับว่า Green Bridge Forum จะเป็นเวทีที่เชื่อมโยงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายความมั่นคงโดยให้ผนึกกำลังทีมจังหวัดเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายที่มีหัวข้อชื่อว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบแหละครับจังหวัดชลบุรีเองก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแล้วครับจึงจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นต้นแบบและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงใน3มิติอันได้แก่มิติที่1คือการป้องกันครับนั่นก็คือว่าก็ขอให้ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนเชิงรุกพร้อมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเอาเป้าหมายย้ำกันอีกทีครับคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับส่วนมิติที่2นั่นก็คือการปราบปรามโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปดำเนินการอย่างจริงจังแล้วครับพร้อมทั้งให้เด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยโดยยึดหลักนิติธรรมและก็ความเสมอภาคทางกฎหมายพร้อมทั้งให้ถือกันว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นวาระเร่งด่วนและเร่งด่วนโดยให้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดผ่านปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดครับ โดยให้ทำอย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องกันด้วยควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊ง call center สแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์การหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลธุรกิจนอมินีอาวุธปืนและธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนานาแล้วก็ให้เร่งสืบสวนขยายผลตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้บงการและผู้สนับสนุนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยครับในส่วนมิติที่3คือการช่วยเหลือประชาชนในมิตินี้ก็ให้ทุกหน่วยงานยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมนี่แหละเป็นกลไกหลักๆในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ยกระดับการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุการจัดกำลังสายตรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันก็เพื่อเร่งรัดการคลี่คลายคดีที่มีความซับซ้อนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้ย้ำกันอีกว่าจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศไทยแหละครับดังนั้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องร่วมกันยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการทบทวนโครงการแลนบริดจ์กันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าทบทวนแลนบริดจ์ปรับแผนเร่งลงทุนโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์เชื่อมประเทศไทยสู่ฮับโลจิสติกส์ของอาเซียนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทบทวนแนวทางการพัฒนาโครงการแลนบริดจ์ควบคู่ไปกับการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ครับทั้งระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าและการลงทุนของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นครับประเทศไทยเองก็มีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงอยู่ตอนนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้ามันรวดเร็วขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและก็ดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จแล้วครับโดยสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยิ่งตอกย้ำตอกย้ำและตอกย้ำความสำคัญของโครงการนี่แหละครับโดยเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งถนนทางรางทางทะเลและทางอากาศครับก็เพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลผลักดันนั่นก็คือการเติมเต็มหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า missing links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ซึ่งเชื่อมจีนสปป.ลาวประเทศไทยมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์เข้าด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นในการหารือของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมานั้นถือว่าความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจากอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายไปยังเมืองนาเตยของสปป.ลาวและต่อเนื่องถึงเมืองโมฮันของประเทศจีนเพื่อให้โครงข่ายรถไฟของภูมิภาคเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับและสำหรับระยะเร่งด่วนนั่นก็คือรัฐบาลก็จะเร่งพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนองพร้อมเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรผ่านระบบรางและระบบถนน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยกันด้วยโดยจะมีการพิจารณาความคุ้มค่ารูปแบบการลงทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับก่อนที่จะกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นต่อไปรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการลงทุนที่ทำได้จริงเห็นผลเร็วและก็สร้างประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงกันอยู่จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคควบคู่ไปกับการศึกษาการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่เรื่องของงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยโดยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นในการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยนี่นะครับนั่นก็คือลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์คือคนไทยแล้วพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Support เพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมทั้งมีการแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงนี้ด้วยซึ่งก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแล้วครับทั้งในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบายที่ชื่อว่า TCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้แก่เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วครับก็เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลาง843ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตุงแก้น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843,260,000 บาทให้แก่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาอนุมัติไป843ล้านกว่าบาทเพื่ออะไรทำไม เพราะว่าอย่างนี้ครับก็ให้กรมชลประทานนี่แหละครับเอาไปดำเนินในโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ก็เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังกันด้วยตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตครับแล้วโครงการนี้จะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการด้วยกันและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรด้วยกันครับและยังมีโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทก็เป็น359ล้าน5แสน20,000บาทครับหรือเพิ่มขึ้น44ล้าน5แสน20,000บาทนั่นเองครับพร้อมทั้งให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพุทธศักราช2563ถึง2568เป็นปีพุทธศักราช2563ถึง2570ครับทีนี้เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพระตรงและพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำเรียกว่าท่วมซ้ำท่วมซากท่วมซ้ำท่วมซ้อนอยู่อย่างนั้นแหละครับถือว่าเป็นการช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางรัฐบาลเองเขาก็รับฟังทุกเสียงของประชาชนในการอุทธรณ์เข้ามาพร้อมทั้งได้ย้ำว่าจะไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงๆตกหล่นจากระบบครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569รัฐบาลได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงๆคนจนจริงๆคนเดือดร้อนจริงๆคนลำบากจริงๆเท่านั้นให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงมากว่า 4-5 ปีกันแล้วก็ส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงๆเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 ล้านคนแล้วครับโดยมีการรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้มีการเร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกไปครับพร้อมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมกันต่อไปแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกกันว่า One Stop Service นั่นแหละครับหน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีกันไปพร้อมทั้ง จะดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดไม่เอาไว้แล้วครับและนอกจากนี้รัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐก็มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองล่ะครับผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นี่แหละครับก็เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเป็นการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ผ่านการคัดสรรมาจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเลยครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องคนไทยเรานี่แหละครับบรรจงถักทอกันอย่างประณีตละเอียดละออเลยทีเดียวเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยแล้วภายในงานนี้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบGI ที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษกันเลยทีเดียวครับเป็นการสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกกันไปเลยเรียกว่าประทับใจจดจำตราตรึงประทับจิตไปชั่วนานกาลนานเลยทีเดียวแล้วครับพี่น้องเอ้ามาเรามาปิดท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายของผมไปร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตซึ่งสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของประเทศไทยของคนไทยเรานี่แหละครับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอยู่กับดิฉันนอพันพรายพันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนั้นจะเจอคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง70สถานีทั่วทุกภูมิภาครวมเผยแพร่ออกอากาศให้คุณผู้ชมผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเริ่มกันที่ช่วงแรกค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ภาพเก่าในวันนี้ค่ะไม่ใช่เพียงภาพแห่งอดีตแต่คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงงดงามอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นรากฐานสำคัญของแผ่นดินไทยแม้การเวลาจะผ่านเนิ่นนานไปแต่พระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้และเราไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จังหวัดภูเก็ตเป็นดินแดนที่อบล้อมด้วยท้องทะเลอันดามันงดงามด้วยธรรมชาติเปี่ยมด้วยความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาชาวภูเก็ตต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาคแม้ว่าพระราชกรณียกิจจำนวนมากจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตแต่ผลแห่งพระราชดำริและพระราชปณิธานได้แผ่ขยายมาถึงพื้นแผ่นดินแห่งนี้และยังคงปรากฏให้เห็นผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แนวพระราชดำรินี้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศแม้ว่าภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่จังหวัดแห่งนี้ยังคงมีชุมชนที่รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนชาวไทยมุสลิมหรือชุมชนชาวเลที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลแต่ละชุมชนล้วนมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งงานหัตถกรรมงานจักสานงานผ้าปะเต๊ะและศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาตลอดพระชนชีพหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนชาวไทยคือการทรงฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไทยพระองค์มิได้ทรงมองว่าผ้าไทยเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่ทรงเห็นว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงทำให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและบนเวทีนานาชาติจนได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระมารดาแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสำหรับชาวภูเก็ตพระราชปณิธานดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของผ้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าปะเต๊ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอันดามันปัจจุบันผ้าปะเต๊ะได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในงานราชพิธีงานวัฒนธรรมงานเทศกาลและการแต่งกายของคนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์สามารถดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาได้อย่างงดงาม นอกจากการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วพระองค์ยังทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งพระองค์ทรงตระหนักว่าป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำเป็นแหล่งอาหารเป็นบ้านของสัตว์ป่าและเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนจึงทรงสนับสนุนการฟื้นฟูป่าไม้การปลูกต้นไม้และการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วประเทศสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าต้นน้ำป่าชายเลนแนวปะการังและชายหาดที่สวยงามพระราชดำริดังกล่าวมีความหมายอย่างยิ่งเพราะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไม่เพียงเป็นความงดงามของจังหวัดแต่ยังเป็นแหล่งทำกินของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวการร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูป่าชายเลนอนุรักษ์ชายฝั่งและดูแลทรัพยากรทางทะเลจึงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่ยังคงมีคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวภูเก็ตจดจำพระองค์ด้วยความซาบซึ้งคือพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือหมู่บ้านเล็กๆความเสียสละและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยจำนวนมากดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกวันที่12สิงหาคมของทุกปีจังหวัดภูเก็ตจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยยมงคลกิจกรรมจิตอาสาการปลูกต้นไม้การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การบริจาคโลหิตการดูแลผู้ด้อยโอกาสและกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีการหากแต่เป็นการเปลี่ยนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กลายเป็นการลงมือทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสำหรับคนภูเก็ตความทรงจำที่มีต่อพระพันปีหลวงจึงไม่ใช่เพียงภาพบรมฉายาลักษณ์ในอดีตหากแต่เป็นคุณค่าที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนและเป็นการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละความพอเพียงความรักในบ้านเกิดและการร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปแม้การเวลาจะผ่านไปแต่พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงได้รับการสืบสานผ่านการกระทำของประชาชนทั่วประเทศรวมถึงชาวภูเก็ตที่ยังคงร่วมแรงร่วมใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรนี่คือความทรงจำที่ไม่ใช่เพียงการจดจำเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตและสะท้อนผ่านการกระทำของผู้คนในทุกวันนี้เป็นความทรงจำที่งดงามและจะยังคงถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระพันปีหลวงยังคงประทับอยู่ในหัวใจของชาวภูเก็ตตราบนานเท่านานตรีทิพย์ พยนิภาเลิศเดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตรายงาน
1: และนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีได้เป็นเพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์หากยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยผ่านการอนุรักษ์พื้นป่าการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับชาวภูเก็ตค่ะความทรงจำอันงดงามเหล่านี้จะยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงต่อไปนั้นเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะตามรอยพระเมตตาสร้างพลังแห่งความภักดีไปติดตามได้กันในช่วงนี้ค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: สามสถาบันหลักของพี่น้อง ประเทศไทยของเรานั้นประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นอันที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดส่วนผมนั้นไม่ได้ทำเพียงหน้าที่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองนั้นยึด3สถาบันเป็นหลักอยู่แล้วและก็พี่น้องประชาชนมีความโศกเศร้ามากมายซึ่งเราได้สูญสิ้นพระพันปีหลวงเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพระพันปีหลวงนั้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งทำงานคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดแล้วเราต้องยอมรับว่าโครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือโครงการพระราชดำริไม่ต่ำกว่า 4,000 โครงการก็ต้องยอมรับต่อไปว่าในแต่ละโครงการนั้นเป็นทั้งเศรษฐกิจฐานรากเป็นทั้งดูแลคนในชุมชนเป็นทั้งดูแลเรื่องของระบบสาธารณสุขและเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสร้างความรักชาติรักศาสนาและรักสถาบันพระมหากษัตริย์การที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้พี่น้องประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่เรียกว่าอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้มีโครงการไปกราบพระบรมศพแต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดจากท้องถิ่นเล็กๆที่ผมได้เอ่ยนามวันเวลาและงบประมาณผมเองได้รับคำบอกกล่าวจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ในทั้ง17ตำบลและ3อำเภอเห็นควรว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ดำเนินไรได้ดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพราะพี่น้องประชาชนนั้นมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายมีความตั้งใจที่จะไปกราบพระบรมศพที่กรุงเทพมหานครผมเองเห็นด้วยในการจัดโครงการกราบพระบรมศพนี้แต่ในการไปกราบพระบรมศพเพียงอย่างเดียวผมว่าที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนได้ไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้สร้างความคุณูปการแก่พี่น้องคนไทยพี่น้องชาวไทยมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มาร้องขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้จัดโครงการดังกล่าวการจัดโครงการดังกล่าวผมเชื่อว่ามีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานปลัดและสำนักงานเลขาไปกราบพระบรมศพนั้นไม่ต่ำกว่า 5-6,000 ชีวิตซึ่งผู้คนนั้นก็มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดการเติมเต็มสิ่งที่ประชาชนต้องการไปกราบพระบรมศพในครั้งนี้ครับผมคิดว่าประการที่1เนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งของสังคมส่วนที่2นั้นสิ่งที่พวกเรานั้นได้ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง

0: เราเองจึงทำงานมาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนครับการสร้างจิตสำนึกนั้นเราเองบอกผ่านสื่อบอกผ่านการโครงการอบรมและโครงการต่างๆที่ให้กับพี่น้องประชาชนอยู่หลายโครงการการสร้างจิตสำนึกนั้นตั้งแต่เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากโครงการนี้แล้วเนี่ยก็เป็นโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนโดยผ่านรอพอสตอที่เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามที่สมเด็จย่าก็มีโครงการพออสวซึ่งสมัยก่อนนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าถึง เรื่องของระบบสาธารณสุขวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มียุทธศาสตร์ที่บอกว่าส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เดินตามต่อจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นการขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นด่านหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องภูเก็ตมาเป็นเวลายาวนานและพี่น้องคนไทยมาเป็นเวลายาวนานรพสตนั้นดูแลขั้นปฐมภูมิผมเองก็ตัดสินใจในการทำโครงการอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอไปสู่ที่ชุมชนเราเองได้คิดโครงการนี้เพื่อจะลดแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลของรัฐทั้ง4แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลฉลองรวมถึงโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้กล่าวเอ่ยกล่าวมาถึงเนี่ยเราดูแลเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมผู้คนให้มีอาชีพสิ่งสำคัญครับต้องทำให้คนนั้นเป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมและเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในเพื่อนท้องถิ่นด้วยกันก็ดีจังหวัดก็ดีรัฐบาลก็ดีที่ทำมาอย่างเช่นหนึ่งงานที่เราควรจะต้องเติมเต็มไปในสายของเกี่ยวกับเรื่องของดูแลของสุขภาพของคนดูแลเรื่องของการศึกษาดูแลเรื่องของสังคมดูแลเรื่องของเศรษฐกิจดูแลเรื่องของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองข้ามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนจำผมเองก็ตัดสินใจก็ได้อุดหนุนเงินไปยังมูลนิธิอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตได้ไปกันเก่าจิตใจโดยผ่านโต๊ะอิหม่ามหรืออุดหนุนเงินไปที่วัดแล้วเพื่อจะให้เจ้าอาวาสหรือพระได้มาเทศได้มาบอกสิ่งที่ให้เรานั้น อยากจะมาได้สิ่งที่เรานั้นต้องควรออกไปอยู่ข้างนอกแล้วต้องใช้ชีวิตที่ให้เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ศีลนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับก็สถาบันกษัตริย์นั้นหนึ่งต้องอยู่คู่กับเมืองไทยไปตลอดกาลประการที่สองนั้นเราต้องเดินตลอดต้องเดินตามรอยตามปรัชญาตามที่ท่านบอกเราต้องเดินตามที่ท่านได้สอนให้ลูกหลานพี่น้องชาวไทยนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวตั้งและเสริมคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและสิ่งที่มีความเอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดในชุมชนได้อันนี้ผมก็นำตามพระราชดำรัสต่างๆที่ท่านเคยให้ไว้หลายแห่งหลายห่วงเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ตามที่เราได้ติดตามดูคำพระราชดำรัสของท่านมีต่อปวงชนชาวไทยทุกในวรโอกาสผมก็นำมาใส่ก้าวใส่กระหม่อมและเป็นการขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปสู่ปฏิบัติและเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้พึงปฏิบัติต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณฟังค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันเพื่อให้พระเมตตาและพระบารมีของพระพันปีหลวงยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนไทยและชาวภูเก็ตสืบไปค่ะช่วงต่อไปค่ะคุณฟังค่ะจะพาไปติดตามในช่วงสารต่อพระปณิธานที่จะพาไปสืบสารลายผ้าพระราชทานสู่แฟชั่นสร้างสรรค์และพลังซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยไปติดตามกันค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
3: ผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่

0: เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของผ้าไทยพระองค์ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่างทอผ้าและช่างฝีมือในชุมชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกของชาติพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสานและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบแฟชั่นทรงนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและแฟชั่นสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดเป็นแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกที่สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทยให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานแบบลายผ้าหลายรูปแบบอาทิผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสิริราชภัตราภรณ์รวมถึงผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีซึ่งล้วนเป็นลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมและผู้ประกอบการทั่วประเทศนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมท้องถิ่นสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงด้านผ้าบาติกภาครัฐและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมผ้า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
8: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพเจ จ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมันอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อวานนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง3นายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและรับมือความท้าทายของภูมิภาค
9: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีเวียดนามและญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการผลักดันการส่งเสริมโครงการความร่วมมือในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเงินดิจิทัลรวมทั้งให้ความสำคัญในการรับมือกับประเด็นท้าทายที่เร่งด่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้แก่การบริหารจัดการน้ำและคุณภาพน้ำมลพิษทางอากาศและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการสอบกระสานระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่นๆที่ประชุมยังได้ทบทวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นคศ2024และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการริเริ่มแม่น้ำโขงญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปีคศ2030ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่หวั่นต่อแรงกดดัน
10: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมาธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
11: ทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
3: คืน11มิถุนายน

0: ้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: เฮ้ hey, ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
3: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
2: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
3: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
4: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
6: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
7: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
8: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
9: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
10: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
11: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้ที่ฉันนางสาวณัฐยาโทธการนันทีมข่าวสทชลบุรีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้ออกอากาศส่งสัญญาณพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะสำหรับสทชลบุรีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยได้มีการประกาศวิสัยทัศน์เรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะบนเวที Green Bit Forum ชูเศรษฐกิจสีเขียวเป็นรากฐานการเติบโตระยะยาวย้ำว่าธรรมาภิบาลคือกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือโลกด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดประชุมนะคะที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีค่ะงานนี้นะคะจัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็มีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะภายหลังจากเสร็จสิ้นการกล่าวปาฐกถานะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยว่าท่านนายกนะคะได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะพร้อมกับชื่นชมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เริ่มเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งก็สะท้อนบทบาทของประเทศในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทุกประเทศค่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายโดยเรื่องของการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของโลกประเทศที่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตได้นะคะประเทศไทยค่ะก็ได้ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันโดยมองว่าความยั่งยืนค่ะไม่ใช่แค่ข้อจำกัดของการพัฒนานะคะแต่ว่าเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในระยะยาวด้วยพร้อมกับเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีนวัตกรรมแล้วก็มีความยืดหยุ่นผ่านการลงทุนด้านพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและการส่งเสริมนวัตกรรมนะคะควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยท่านนายกก็เน้นย้ำนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งค่ะการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายที่สามารถวัดผลได้ความโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมกับบอกว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายภาครัฐสนับสนุนการกำหนดนโยบายพื้นฐานของข้อมูลสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนค่ะทั้งหมดนี้นะคะเขาบอกว่าในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันค่ะความไว้วางใจก็ถือเป็นทุนสำคัญของการพัฒนาค่ะเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมการลงทุนความร่วมมือระหว่างประเทศและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในระยะยาวด้วยโดยองค์กรตรวจสอบอิสระมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นนี้ด้วยแนวคิด Green Bit นี้นะคะก็เปรียบเสมือนสะพานค่ะที่เชื่อมโยงนโยบายกับการปฏิวัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศให้เข้ากับความร่วมมือระดับโลกค่ะเน้นย้ำว่าไม่มีประเทศใดนะคะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยลำพัง ประเทศไทยจึงพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมโลกเดินหน้ามีบทบาทในการทำงานนะคะเรื่องของการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การระหว่างประเทศขององค์การตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดด้วยเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะส่วนตอนท้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็โอกาสสำคัญของโลกหากทุกประเทศขาร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมความเป็นหุ้นส่วนและธรรมาภิบาลที่ดีก็จะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและอนาคตที่ยั่งยืนกับคนรุ่นต่อๆไปนะคะพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะหลังจากเสร็จงานในช่วงเช้านะคะช่วงสายๆค่ะท่านนายกก็ได้มาอีกห้องนึงนะคะในส่วนของสวนนงนุชพัทยาค่ะที่ห้องสัมมนาลอยฟ้าได้มีการมามอบนโยบายความมั่นคงเรื่องของหน่วยงานนะคะเป็นโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยมีการขับเคลื่อนนโยบายนี้นะคะโดยเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะก็มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการมอบนโยบายเรื่องของการขับเคลื่อนงานนะคะเรื่องของความมั่นคงว่าสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะก็ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐโดยรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบขณะเดียวกันค่ะที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศจำเป็นที่จะต้องยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นต้นแบบโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ค่ะก็มีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงใน3มิตินะคะได้แก่มิติแรกคือเรื่องของการป้องกันค่ะโดยให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์การวางแผนเชิงรุกพร้อมกับอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะให้เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างเป็นระบบโดยยึดเป้าหมายว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะส่วนในมิติที่สองนะคะก็ให้เน้นย้ำเรื่องของการปราบปรามโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะดำเนินการอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องยึดหลักนิติธรรมและความเสมอภาคทางกฎหมายพร้อมถือการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยเป็นวาระเร่งด่วนนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดผ่านการปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องค่ะควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์การหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลธุรกิจนอมินีอาวุธปืนแล้วก็ธุรกิจผิดกฎหมายโดยเร่งสืบสวนขยายผลตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้บงการรวมถึงผู้สนับสนุนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะส่วนมิติสุดท้ายค่ะมิติที่3นะคะคือเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยให้ทุกหน่วยนะคะยกระดับการให้บริการประชาชนให้ทุกศูนย์ดำรงธรรมนะคะเป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมกับยกระดับการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุการจัดกำลังสายตรวจให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการให้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ค่ะเพื่อเร่งรัดนะคะการคลี่คลายคดีให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นคลี่คลายคดีที่มีความซับซ้อนแล้วก็การนำผู้กระทำความผิดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ รวมถึงในจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะท่านนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าถือเป็นพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงการลงทุนของประเทศด้วยดังนั้นก็ต้องจำเป็นที่จะต้องร่วมกันยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ค่ะให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยสบายได้ประเด็นกันต่อค่ะ

0: หตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: การอยู่กับรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีนะคะถัดมาค่ะเป็นเรื่องการพนันฟุตบอลโลกกันบ้างค่ะรัฐบาลนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการระดมจับกลุ่มการพนันฟุตบอลออนไลน์นะคะโดยเป็นการจับกลุ่มเว็บพนันบอลโลกนะคะที่ผ่านมาค่ะทั้งหมดเนี่ย 4,576 เว็บไซต์พบว่ามีเงินหมุนเวียนค่ะกว่า 20,000 ล้านบาททางรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับการปรับปรามบัญชีม้าทั้งระบบพร้อมกับเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์และการตรวจจับอัจฉริยะค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะเตรียมเดินหน้ายกระดับการปรับปรามเครือข่ายบัญชีม้าและซิมม้าทั้งระบบอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้บูรณาการร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเพื่อมุ่งที่จะตัดวงจรการเงินของแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งจากการเฝ้าระวังแล้วก็ปราบปรามอย่างจริงจังนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถจับกลุ่มการพนันออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในระหว่างวันที่ตั้งแต่1ตุลาคม68จนถึง19กรกฎาคม69นะคะมีการจับกลุ่มการพนันออนไลน์ไปแล้วเนี่ยทั้งสิ้น 1,441 รายค่ะจับกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น787รายด้วยกันแล้วก็จับกลุ่มอาวุธปืนออนไลน์ค่ะได้ 3,106 รายผู้ต้องหาอีก 3,131 คนรวมถึงอาวุธปืนด้วยนะคะ 4,088 กระบอกเครื่องกระสุนอีก 240,000 กว่านัดด้วยกันวัตถุระเบิดอีก162ลูกแล้วก็ของกลางอื่นๆนะคะอีก877รายการด้วยกันผลการระดมการจับกลุ่มการพนันฟุตบอลโลกนะคะในช่วงตั้งแต่6มิถุนายนจนถึง19กรกฎาคม69นี้เนี่ยสามารถจับกลุ่มไปได้ 4,576 เว็บไซต์ค่ะเจ้ามือทั้งหมด617คนผู้เล่นพนันออนไลน์อีก 8,181 คนซึ่งการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลค่ะกว่า 20,000 ล้านบาทด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยในรอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะก็มีการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ค่ะที่มีเงินหมุนเวียนในระบบเกิน10ล้านบาทอีก137เว็บไซต์ผู้ต้องหาทั้งหมด325คนมีเงินหมุนเวียนรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วก็มีการปิดกั้น URL รวมทั้งสิ้น 557,924 URL ด้วยกันค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการร่วมมือกันปราบปรามรวมถึงตัดวงจรพนันออนไลน์นะคะแล้วก็เตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ค่ะเพื่อปราบปรามการจับกุมปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์รวมทั้งตรวจสอบจับกุมการจำหน่ายการโฆษณาอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมกับดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีพฤติกรรมในการโฆษณาโปรโมทหรือว่าทำคอนเทนต์ในการสนับสนุนชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์รวมถึงให้ขยายผลนะคะไปถึงผู้ว่าจ้างเตือนผู้ที่เปิดเว็บนี้นะคะว่าต้องระวังนะคะห้ามเด็ดขาดหากว่ามีผู้ใดเปิดหรือว่ายินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีม้าต้องระวังโทษนะคะจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนผู้จัดหานะคะหรือว่าผู้แสวงหาประโยชน์มีโทษสูงสุดจำคุก5ปีหรือว่าปรับ 500,000 บาทอันนี้นะคะก็คือโทษของผู้ที่ร่วมกันหาหรือว่าจัดหาแสวงผลประโยชน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพนันออนไลน์ค่ะรวมถึงบัญชีม้าด้วยนะคะประเด็นถัดมาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ค่ะได้มีการลงพื้นที่ที่อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นการลงพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเกาะสีชังค่ะเพื่อทำการติดตามแล้วก็ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยของพื้นที่เกาะสีชังนะคะงานนี้ค่ะก็เป็นหน้าที่ของทางเทศบาลนะคะที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องคัดแยกขยะ ก่อนเข้าเตาเผาจากบริษัท SCG ที่เป็นระบบสายพานลำเลียงขยะมูลฝอยช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถคัดแยกขยะได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการแยกขยะเปียกแล้วก็เศษอาหารเพื่อนำไปปั่นลดความชื้นให้แห้งก่อนเข้าสู่เตาเผาอีกครั้งนึงค่ะซึ่งกระบวนการนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะทำให้เตาเผาสามารถกำจัดขยะได้สูงถึง10ตันต่อชั่วโมงส่งผลให้การกำจัดขยะเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถลดปริมาณขยะที่ตกค้างบนพื้นที่เกาะสีชังได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยมีปริมาณขยะสะสมจำนวนมากและขณะนี้ก็สามารถเร่งกำจัดขยะได้อย่างต่อเนื่องเป็นการช่วยยกระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังให้ดียิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าเยาวชนไทยค่ะใช้แววคนทำหนังค่ะ18ฟิล์มซึ่งเป็นการคว้าแชมป์พัทยาช็อตฟิล์มคอนเทนต์นะคะซึ่งเป็นการหนุนเมืองพัทยาให้สู่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกค่ะโดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีนะคะได้มีการจัดพิธีประกาศผลแล้วก็มอบโล่รางวัลกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นพัทยาช็อตฟิล์มคอนเทสต์ที่พัทยานะคะซึ่งก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัลนะคะผู้ร่วมงานก็ได้มีการรับชมภาพยนตร์สั้นของเยาวชนทั้ง9ทีมค่ะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายพร้อมกับรับฟังมุมมองรวมถึงหลักเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการภายใต้แนวทางที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงานค่ะงานนี้นะคะก็ได้มีเรื่องของการผลักดันให้เยาวชนค่ะซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถแล้วก็สะท้อนมุมมองที่สร้างสรรค์ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาแล้วก็ประเทศไทยในเวทีนานาชาติค่ะผลการประกวดนะคะก็มีทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศนะคะก็ชื่อทีมว่าเอ็กทีนฟิล์มจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีค่ะหรือว่าชนหญิงนั่นเองได้รับเงินรางวัลนะคะ 35,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลค่ะอีก2ทีมนะคะก็ได้ที่2แล้วก็ที่3ค่ะได้แก่ Big Dream แล้วก็ Time Out Production นะคะอันนี้นี่ที่2จากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารจังหวัดชลบุรีส่วนที่3ค่ะ Time Out Production อันนี้เนี่ยจากโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองค่ะได้รับเงินรางวัลพร้อมกับโล่รางวัล นะคะแล้วก็มีรางวัลชมเชยอีก3รางวัลด้วยกันค่ะได้แก่คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบุรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาแล้วก็โรงเรียนศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะทั้งหมด

แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะมาใช้ในการถ่ายทำลำดับภาพและสื่อสารเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยซึ่งการประกวดครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่สร้างคนทำหนังค่ะมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน9ทีมด้วยกันก็คือทั้งหมดเนี่ย72คนเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ลงมือผลิตผลงานจริงพัฒนาทักษะด้านภาพยนตร์แล้วก็สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ค่ะให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่ระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการยกระดับเมืองพัทยาสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้รายการคุยสบายได้ประเด็นหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลิตรละ2.40 บาทเริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมักเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4-5ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทั้ง3นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวานนี้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ปภิชฌานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาปายบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยกองทัพ บกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและคว้างระเบิดไป้บอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เสียชีวิตรวม5 นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6 รายพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วพิจารณาใช้กำลังตอบโต้อย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่142,620,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้29,230,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้57ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือ Jet A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17,040,000ลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่ 2,300,000 กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาร์เรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 17 ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
4: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกขค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกขค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ค้ารายย่อยประมาณ40บาท50สตางค์ต่อลิตรซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกันและกรณีการระงับลดหรือจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศหลังพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จำกัดการจัดสรรน้ำมันให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือและงดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ค้าส่งผลให้ในบางพื้นที่มีน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่ายจนต้องจำกัดปริมาณการเติมหรือหยุดให้บริการชั่วคราวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560มาตรา50และมาตรา57ทั้งนี้สำนักงานกขค.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาการแข่งขันในตลาดให้เป็นธรรมต่อไปปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิการยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้แก่นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานรวมถึงการยกเว้นเกณฑ์บัญชีหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นบัญชีที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมีมูลค่าการซื้อขายต่ำมากหรือเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่จำนวนกว่า 2,500,000 รายจะไม่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
6: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่ 2,500,000 รายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
5: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 รายประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878แห่งและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกว่า 15,000 รายให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมส่งต่อข้อมูลขยายผลเอาผิดนอมินี นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการรับมอบหมายให้ตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า10,000รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการปฏิรูปกระบวนงานภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจโดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ355แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
7: ขอความร่วมมือนะครับให้คตท.ซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนงานตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
8: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพังสำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาบริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น สูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
13: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้23กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้คุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นด้วยนะครับอยู่ด้วยกันรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชาธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคัมภีระนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับผมได้บันทึกเสียงการจัดรายการแวดวงกีฬานะครับผมขออนุญาตที่จะเดินทางไปทำกิจกรรมนะครับในการแข่งขันวิ่งกีฬามาราธอนนะครับก็ขออนุญาตที่จะบันทึกเสียงแต่ว่าเรื่องของกีฬายังเข้มข้นนะครับกีฬาไหนที่แข่งในช่วงที่ผมหลังจากที่บันทึกเสียงนะครับติดตามได้ในภาคข่าวนะภาคข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผลติดตามกันรวมถึงพรุ่งนี้นะจะก็จะมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องของฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางไปประเทศลาวเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เตรียมการแข่งขันนัดแรกของการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับนัดแรกเดกาลาในวันที่25นี้นะครับเดินทางไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโทนี่ฮัสซันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ยืนยันนะครับเราเต็มสู้นะครับมั่นใจในชัยชนะที่เราแข่งขันในนัดแรกรอติดตามเชียร์กันนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนัดแรกนะครับส่วนผลวันนี้ในการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับจับสลากกันในช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาตามเวลาในไทยกลุ่ม A นะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับจับสลากเจอกับไทยครับแล้วก็คีร์กีสถานและฮ่องกงนะฮะมีโอกาสที่เราจะเข้ารอบ2นะครับนะก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพอาจจะหนักหน่อยแต่คีร์กีสถานและฮ่องกงนะมีโอกาสที่เราจะคว้าแต้มได้นะครับกลุ่ม B มีจีนสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อิหร่านและเกาหลีเหนือนะครับกลุ่ม C เวียดนามอุซเบกิสถานฟิลิปปินส์และคูเวตกลุ่ม D นะครับมี3ทีมเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์นี่กรุ๊ปอัปเดตเลยนะคุณผู้ฟังนะกลุ่ม D นะครับมีแค่3ทีมนะเพราะว่าอิรักนั้นถอนตัวไปนะครับส่วนฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับกลุ่มหนึ่งนั้นญี่ปุ่นนะครับเวียดนามชนิดไทเปและก็ไทยนะครับไทยอยู่ในกลุ่มหนักเลยนะฟุตบอลหญิงนะทั้งไทยเปเวียดนามและญี่ปุ่นถือว่าหนักจริงๆนะครับกลุ่ม2นี่เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเกาหลีใต้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีเหนือครับแล้วก็มีบังกลาเทศแล้วก็เมียนมานะครับกลุ่ม3มีจีนอุซเบกิสถานนะครับฮ่องกงนะครับนี่กลุ่ม3ก็ถือว่าได้ลุ้นสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับมีฟิลิปปินส์ด้วยขออภัยนะฟิลิปปินส์อยู่กลุ่ม3ของฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับในการแข่งขันรายการนี้รอเชียร์กันนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงและชายเอเชียนเกมยังมีการจับสลากการแข่งขันกีฬาประเภททีมอีกหลายรายการนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ทราบในวันต่อไปของแวดวงกีฬานะครับส่วนเรื่องของหมัดมวยที่แฟนมวยรอคอยนะฮะนักมวยที่มีกองเชียร์เยอะคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับทำอะไรกองเชียร์ก็ติดตามนะครับอย่างรถถังจิตเมืองนนท์นะครับได้วันนี้แถลงข่าวนะครับร่วมกับสมจิตแว่นแก้วนะครับแล้วก็ซ้อเอสุนทรีลงหับเพื่อนนะครับต้นสังกัดนะครับแล้วก็ผู้จัดการตามกฎหมายของเจ้าตัวนะพร้อมด้วยทางด้านของตัวแทนของประธานวันแชมเปี้ยนชิพนะครับคุณทิตินัทอัศดามงคลนะคุณปลายซึ่งเป็นประธานวันแชมเปี้ยนชิพนะครับตัวแทนวันในประเทศไทยนะฮะแถลงข่าวที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับซึ่งทางด้านของคุณปลายนะครับคุณทิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์บอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันทุกฝ่ายนะครับรถถังได้กลับมาเซ็นสัญญาร่วมกับวันอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็แนวทางของค่ายจิตเมืองนนท์ก็คือมีเป้าหมายที่จะรีบิลด์รถถังให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาร่วมกันในการลงนามเซ็นสัญญาฉบับใหม่ร่วมกับวันนะครับแล้วก็เป็นสัญญาที่มีมูลค่ามากที่สุดของนักมวยไทยคนหนึ่งที่เคยได้รับนะครับโอ้โหรอดูนะฮะรถถังจิตเมืองนนท์ทำอะไรก็กองเชียร์ติดตามนะครับเตะฟุตบอลออกกำลังกายกันหลังจากฝึกซ้อมนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่แพ้ทาเครุนะครับก็มาฟิตร่างกายด้วยการเตะฟุตบอลนะครับทำกิจกรรมการกุศลนะครับไปแข่งรถยนต์อยู่พักหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าทำกิจกรรมได้หลายหลายอย่างนะครับทำเรื่องของอาหารส่งออกนะมีไก่กรอบมีแกงไตปลาผมยังเคยอุดหนุนด้วยนะฮะตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นสีสันนะครับรถถังเนี่ยเป็นนักมวยที่ต่อยได้สนุกนะครับถ้าฟิตนะฟิตเต็มร้อยประมาณนั้นนะครับเป็นนักมวยที่มีความแข็งแกร่งนะครับยังมีเส้นทางในการลุ้นแชมป์ยังได้อยู่นะครับรอเชียร์นะครับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องของแบดมินตันรายการ China Open 2026นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับซูเปอร์
วัวทัวร์ซูเปอร์พันที่สนามฉางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ซินเฉิงยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเมื่อวานนี้น้องพิงพิชามนโอภาสนิพัทนะครับแข่งคู่ดึกครับในช่วงของวันวงกีฬาจบพอดีนะครับแพ้กับลินเซียงจีนะครับ1-2เกมตกรอบ21-12 16-21และ20-22นะโอ้เสียดายจริงๆนะแพ้ไปนิดเดียวนะครับก็ตกรอบไปนะนะครับวันนี้เรามีแข่งขันกันตั้งแต่เช้านะครับคู่ของอิคคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลเจอกับมือ1ของโลกมือ1ของรายการฉียู่ฉีนะครับปรากฏว่าอิคคิวชนะในเกมแรกนะครับ21-17แพ้ในเกมที่2 2-21เกม3มีอาการหน้ามืด นะครับขอรีไทร์ในเกมที่3นะครับก็ขอให้น้องอีคิวหายป่วยไวๆนะครับนะครับมีอาการหน้ามืด นะครับก็ถอนตัวไปขอให้หายป่วยไวๆนะครับก็รอเชียร์สนามหน้านะครับขณะเดียวกันบาสเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3พรานะครับรอบแรกชนะคู่ของอินโด2-0เกมนะครับ21-16 21-13ครับรอบ2วันนี้เจอคู่ของเชสไทเปครับยีฮงเหวยกับนิโคกอนซาเลชานชนะไป2-0เกม21-19และ21-11นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเมรัชนกอินทนนท์มือ7เจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามนะครับแล้วก็คู่ผสมมูนากับอันนามูนากานาครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับบัญญัติภาเอี่ยมสะอาดนะครับเจอคู่ของเกาหลีใต้คิมแจยองกับฮองซียองคู่มือ7นะครับแล้วก็โอโน่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยเจอคู่ของฝรั่งเศสทอมกีเซลกับเดฟิลเดกูคู่มือ6ของรายการก็รอลุ้นเชียร์กันรวมถึงคู่ดึกนะครับครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์เจอกับบุตรีกุสมาวานาดีจากอินโดนีเซียนะครับนี่คือรายการที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันวันนี้นะครับเป็นรายการใหญ่นะครับนะมีผลต่อคะแนนอันดับโลกด้วยนะครับซึ่งผลการแข่งขันคู่ที่เหลือนะครับคุณผู้ฟังครับติดตามในภาคข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของเทนนิสครับศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ World W100 รายการ The Women Hospital Classic รางวัลกว่า $100,000 หรือว่า $336,300 บาทที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกานะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกไหมมนัชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกซึ่งเป็นมือ3ของรายการเอาชนะซาร่าไซโตะมือ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตครับ7-5และ6-2นะครับซึ่งรอบ2ไหมมนัชยาจะพบกับผู้ชนะระหว่างหมาเยซินนะครับมือ195ของโลกจากจีนนะที่จะเจอกับโคจิหวังฮงอี้มือ748ของโลกจากฮ่องกงต่อไปค่ำนี้ได้เฉียดนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับน้องรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะครับจะลงแข่งขันรอบ2ศึกเทนนิสรายการไลฟ์สปอร์ตปรากโอเพ่นนะครับระดับWTA 250นะก็เจองานหนักครับนิโคลาบาตุโความือ20นะฮะเอาขออภัยนะครับมือ44ของโลกวัย20ปีจากเช็กนะครับก็ลงแข่งขันนะครับผลงานขันจะเป็นอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับมาในเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้คู่ที่2บราซิลนะฮะเอาชนะญี่ปุ่น3-1เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไฟแนลนะครับก็ญี่ปุ่นกับบราซิลเคยเจอกันมาก่อนนะฮะก็ปรากฏว่าในนัดนี้เนี่ยที่สนามที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านะครับทางด้านของบราซิลชนะญี่ปุ่นครับในเซตแรกเนี่ยนะญี่ปุ่นชนะไปก่อน26-24สนุกมากนะครับเล่นกันสูสีมากนะครับแต่ว่าบราซิลกลับมาชนะ25-22 25-16และ25-20นะครับก็บราซิลชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอิตาลีนะครับเป็นการรีแมตช์ชิงแชมป์เลิศในปี2025ด้วยนะทางด้านของบราซิลเจอกับอิตาลีส่วนญี่ปุ่นตกรอบไปนะครับบราซิลไม่มีน้องกาบี้นะกาบี้มีการเจ็บเข่านะตอนนี้กำลังฟื้นฟูร่างกายอยู่นะครับส่วนญี่ปุ่นตกรอบบราซิลเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศนะครับนะฮะส่วนวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกรายการขออภัยนะครับรายการ CV Cup 2026ครับ SCAV นะครับหรือว่า CV Cup 2026เมื่อวานนี้อินโดนีเซียทีมอันดับที่44ของโลกแชมป์ AVC Cup ปีนี้แล้วก็รองแชมป์ 4 เกมที่ไทยปีที่แล้วนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะกัมพูชาทีมอันดับที่128ของโลกที่คว้าแชมป์นะรายการ CV ครับสนามแรกที่ฟิลิปปินส์มานะครับโดยเจ้าถิ่นอินโดนีเซียชนะ3เซตรวดเลยนะครับ26 24
25 15และ25ต่อ17นะครับในสาย A ที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโดโดมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อค่ำที่ผ่านมานะครับโอ้แล้วก็ได้เสียงเชียร์ด้วยนะครับนะอดีตแชมป์ซีเกม12สมัยนะอินโดนีเซียเนี่ยนะครับได้แชมป์รายการนี้เมื่อปี2023แล้วก็ปี2025นะ32นะครับรอบชิงครั้งที่แล้วเนี่ยถือว่าผิดคาดนะแพ้กัมพูชา2ต่อ3เซตในรอบชิงนะคราวนี้ก็ล้างตาได้สำเร็จนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสนะกัมพูชาเนี่ยอินโดนีเซียได้พัก1วันในวันนี้นะส่วนกัมพูชาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับต้องชนะนะกัมพูชาเนี่ยเจอกับฟิลิปปินส์จะได้เข้ารอบนะครับซึ่งใน3แรกที่ฟิลิปปินส์กัมพูชาชนะฟิลิปปินส์มาแล้ว3ต่อ2เซตนะครับก็ได้ลุ้นนะครับอินโดนีเซียชนะใครชนะ1นัดเนี่ยมีโอกาสได้เข้ารอบสูงนะโดยเฉพาะชนะด้วยเซต3ต่อ0เนี่ยนะครับแล้วก็รอลุ้นกัมพูชาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับส่วนวันนี้เนี่ยไทยเจอกับเวียดนามนะไทยชนะไปแล้วนะเมื่อวานนี้ชนะไปแล้วชนะเมียนมามา3ต่อ0เซตเจอกับเวียดนามในเวลา 15:30 นะครับแล้วก็จะมีวอลเลย์บอลเนชั่นลีกวันนี้รอบรองชนะเลิศ2คู่อ้อขออภัยนะรอบก่อนรองนะรอบน็อกเอาท์นะครับ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่มีตุรกีเจอแคนาดานะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเจอกับจีนนะครับแล้วก็จะมีCV Cup นะฟิลิปปินส์เจอกัมพูชาที่ผมรายงานไปแล้วนะครับผลงานขันติดตามได้ทางแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทางข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลเนี่ยนะฮะเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ส่งทั้งนักกีฬาทีมชายทีมหญิงและในร่มและก็ชายหาดนะไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับวอลเลย์บอลชายหญิงในร่มแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดตั้งเป้านะ2เหรียญนะครับความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะทั้งชายและหญิงและในประเภทในร่มแล้วก็ชายหาดนะครับซึ่งจะเตรียมไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ครั้งที่20นะวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่นาโกย่าจังหวัดไดจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสมาคมเนี่ยเก็บตัวนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะครับทีมหญิงเนี่ยฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับจบจากเนชั่นลีกก็มีโปรแกรมแข่งขัน CV Cup สนามแรกนะครับ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่กรุงฮานอยนะครับจากนั้นก็ไปแข่งขันสนามที่2นะครับ 7-9 สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยรายการชิงแชมป์เอเชีย 21-30 สิงหาคม 2569 ที่เทียนเจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะแล้วก็แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม LA 2028แล้วก็จบจากชิงแชมป์เอเชียที่จีนนะฮะก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะฮะซึ่งเป็นบททดสอบสำคัญของวอลเลย์บอลของเรานะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะสมาคมส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงในร่มรวมถึงชายหาดทีมชายและหญิงนะครับตั้งเป้าอย่างน้อย2เหรียญ นะครับโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มเนี่ยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยที่หางโชวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเราได้เหรียญทองแดงและหวังว่าจะได้ผลงานเท่าเดิมหรือถ้าดีกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่าเป็นงานที่ยากนะครับจะทำให้เต็มที่นะครับส่วนตะกร้อนะครับทีมตะกร้อทีมชายและหญิงนะครับลุยศึกนะครับในการแข่งขันตะกร้อฟุตตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับวันนี้ตะกร้อมีการจับสลากแบ่งสายกันแล้วนะตะกร้อคู่เราไม่ส่งเราส่งเฉพาะทีมเดี่ยวทีมชุดนะครับก็ส่วนตะกร้อก็เตรียมทีมในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 4-11 สิงหาคมที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพนะครับซึ่งมีการแต่งตั้งนักกีฬาหมดนะประกาศตัวนักกีฬาหมดแล้วนะตัวเสิร์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นพรเทพทิงบางบนนะพรเทพทิงบางบนนะกฤษณพงษ์นนทโคตรพุทธิพงษ์ภักดีกฤษดาสังวังพิชิตพงษ์ใจกล้าตัวธรรมนะครับจิรศักดิ์ฟักบัวเงินวรายุทธจิตวราวุธจันทรเสนานะครับธนพลทรัพย์เย็นสุทธิเกียรติพันแสนแก้วตัวชงครับปรเมศศรีสวัสดิ์นะวุฒินันท์คำสนอราชันวิพันธ์แล้วก็มักคินพันมกรนะครับผู้จัดการทีมนะอาจารย์กมลตันกิมหงนะครับผู้ฝึกสอนเนี่ยพรชัยเขาแก้วแล้วก็พัทรพงษ์ยุพดีนะครับส่วนตะกร้อหญิงก็มีตัวเสิร์ฟก็มีนิภาพรสรุปพลนะครับวิภาดาจิตพวนอติการคงแก้วปริตาสีเงินนะฮะตัวทำก็คือสมฤดี
ปรือปลักนะครับวิไลพันธ์โคตรพรมรัศมีทองโสดมาริกาบุตรทศนะครับเยาวลักษณ์พวงศรีตัวชงก็มีมัสยาดวงศรีรัชนิกรแซ่เฮงนะครับสรินันเขียวปักแล้วก็ปภานันศรีหะเสียนอกนะครับผู้จัดการทีมก็คืออำนวยจันทรมนตรีผู้ฝึกสอนจากกรีพ่วงเพชรแล้วก็วีรชัยแสงสว่างนะครับนี่คือทีมตะกร้อของเราเชื่อแน่นอนนะครับว่าตะกร้อเนี่ยในศึกชิงถ้วยพระทานคิงคัพหรือว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยเราตั้งมั่นนะครับว่าเราต้องคว้าแชมป์ในบ้านคู่ปรับสำคัญนะครับมาเลเซียนะครับเราก็เจอกันอีกแล้วนะแต่ว่านี่คือการดูกันดูฟอร์มนะดูฟอร์มไทยกับมาเลเซียนะครับนี่คือตะกร้อรายการชิงแชมป์โลกรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็คงจะได้เจอกันอีกละในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับเรากับมาเลเซียถือว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญก็ยังมีอินโดนีเซียนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเมียนมาก็จะคอยสอดแทรกขึ้นมารวมถึงทางของเวียดนามด้วยนะครับเราตามรอเชียร์กันนะครับชมฟรีนะรายการนี้นะครับตะกร้อชิงถ้วยประธานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับจากเซปัตตะกร้อนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายงานไปแล้วนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมีข่าวนะมีข่าวเรื่องของฟุตบอลว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับหรือว่า JFA เสนอแผนนะเสนอแผนในการเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2046นะครับหรือว่าอีก16ปีข้างหน้านะใช่ไหมปีนี้ปี2000เท่าไหร่นะ2026นะครับบวกอีกประมาณ20ปีข้างหน้าโดยประมาณนะครับก็ร่วมอีก2ชาติในเอเชียตะวันออกแล้วก็4ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นเวียดนามนะครับมีข่าวว่าอย่างนี้นะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลญี่ปุ่น JFA นะครับเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับโดยมี3ประเทศจากเอเชียตะวันออกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้วนะสมัยที่เกาหลีใต้ได้ที่4ญี่ปุ่นตกรอบ8นะครับแล้วก็คราวนี้ก็เสนอมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนแล้วก็มีดึง4ประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับซึ่งประเทศที่มีมาตรฐานมีสนามฟุตบอลที่เป็นมาตรฐานผ่านเกณฑ์นะครับนะอย่างมาเลเซียเขามีบูกิจาริลนะครับกว่า 90,000 คนความจุอินโดนีเซียมี2สนามที่มีความจุกว่าเกิน 80,000 คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกโลราบุงกาโน่นะครับแล้วก็สนามจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับสองสนามของอินโดนีเขาเกิน 80,000 คนของเรานี่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับมีความจุ 45,000 คนนะครับแล้วก็สิงคโปร์สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์จุผู้ชมได้ 55,000 คนไม่มีเวียดนามนะเวียดนามนะไม่มีเวียดนามเพราะเวียดนามมีปัญหาเรื่องของภูมิประเทศนะประเทศภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและสนามไม่ได้มีมาตรฐานที่รองรับมากมายเท่าไหร่นะครับก็ทำไมในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2046นะนับถอยหลังจากนี้ไปนะจะได้เห็นรูปแบบการแข่งขันแบบจำนวนทีมที่มากขึ้นนะฮะในปี2026นะมี48ทีมนะส่วนอีก20ปีข้างหน้าจะมีอีกกี่ทีมนะนี่คือแนวคิดนะแนวคิดที่ญี่ปุ่นนะครับที่จะอยากเสนอเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าหลายทางฟีฟ่าก็คงได้พูดไปแล้วนะว่าเห็นดีเห็นงามในการที่ขยายทีมจาก48ทีมเป็น64ทีมแต่เมื่อไหร่เท่านั้นแหละครับแต่ว่าในปี2046นะครับจะมี5ชาติ6ชาติหรือไม่ในการร่วมเป็นเจ้าภาพรอติดตามกันนะครับเพราะว่าการคัดเลือกเจ้าภาพเนี่ยในปีพ.ศ.2046ก็จะมีการเลือกกันใน5ปีข้างหน้านะในปี2031รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เตรียมนะครับแล้วก็ตอบรับในการส่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการที่อินโดนีเซียนะครับซีการดีเมอร์เดกาครับ2026นะครับ14ถึง23สิงหาคมซึ่งฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอายุ17ปีนะครับมีแมตช์สำคัญนะครับในปี2569ในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันในช่วง5ถึง11ตุลาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นความพร้อมการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องนะครับสมาคมก็เลยตอบตกลงในการส่งนักฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแข่งขันรายการนี้นะครับนอกจากไทยแล้วนะครับยังมีอินโดนีเซียส่ง2ทีมนะทีม A และทีม B มีสิงคโปร์มีฮ่องกงมีมาเลเซียมีจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียรวม8ทีมเข้าแข่งขันนะครับนะแจ้งกับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับกลับมาที่ฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างที่บอกนะครับเดินทางไปลาววันนี้นะเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลศึกอาเซียนคัพนะ2026
พร้อมเต็มที่แอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลแรงกิ้งอันดับที่94ของโลกนะของเราเนี่ยนะไปเจอกับสนามของลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับ20นาฬิกาสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16รอติดตามรอเชียร์กันนะครับส่วนแมตช์ต่อไปวันที่1วันที่4เจอกับมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะฮะรอติดตามการรวมถึงเจอกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมรอติดตามกันรายการนี้เนี่ย True Vision Now ก็ถ่ายทอดสดนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับมีจ่ายตังค์หรือเป็นสมาชิกอย่างไรก็รอติดตามนะครับส่วนฟุตซอลนะครับนะฟุตซอลก็มีการซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับฟุตซอลเราจะเตรียมการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่งขันกัน 1-6 สิงหาคมนะที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโค้ชมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมทุกวันวันละ2ชั่วโมงนะครับเรื่องของการซ้อมความเข้าใจฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เตรียมการแข่งขันนะครับเราจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ14คนนะครับก่อนเข้าแข่งขัน1สิงหาคมเจอกับนิวซีแลนด์2สิงหาคมเจออัฟกานิสถาน5สิงหาคมเจอกับเวียดนาม6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะครับที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดของการแข่งของเรานะ 20:30 น. True Vision Now ถ่ายทอดสดให้ชมเช่นเดียวกันนะครับส่วนฟุตบอลเยาวชน17ปีโค้กครับนะฮะก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย5โซนได้10ตัวแทนเข้าแข่งขัน

0: เหนือแชมป์เชียงใหม่ FC รองแชมป์แม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับส่วนโซนต่อไปครับ29กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนะฮะโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะใครจะได้แชมป์และรองแชมป์รอชมอยู่นะฮะทุกๆทีมจะเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับระหว่างวันที่18ขอพันธับ28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะฮะสำหรับโซนกรุงเทพมหานครนะครับจะแข่งขันในสนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวิทยาเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่กรุงเทพมหานครมี32ทีม28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมหาอีก2ทีมนะที่เข้าแข่งขันในรอบนี้ไปพบกับอีก10ทีมที่รออยู่แล้วเป็น12ทีมสุดท้ายรอลุ้นกันนะครับคุณฟังครับมีข่าวจากอังกฤษนะครับจาก Sky Sportนะ Sky Sport News เขารายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามีบริษัทจากตะวันออกกลางสนใจนะฮะในการเข้าซื้อกิจการของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Financial Times แล้วก็ Talk Sport นะที่ระบุว่ากลุ่ม King Power นะครับซึ่งประกาศนะนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของสโมสรคนปัจจุบันนะครับก็คือตระกูลศรีวัฒนประภานะครับได้จ้างบริษัทนะครับก็ให้มาทำหน้าที่ที่ปรึกษาในการแสวงหาผู้ลงทุนรายใหม่นะครับโดยมีการนำเสนอผู้เสนอลงทุนรายใหม่นะให้กับทางด้านของเจ้าของสโมสรได้พิจารณานะครับก็มีเหตุผลในการที่จะขายสโมสรนะครับเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างนะครับสโมสรก็ตกชั้นจากแชมเปี้ยนชิพสู่ลีกวันนะฮะเป็นการจบอันดับรองสุดท้ายเป็นการตกชั้น2ครั้งในรอบ3ปีปัญหาจากการเงินสะสมด้วยนะครับสโมสรขาดทุนกว่า 71.1 ล้านปอนด์ในฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ถูกตัด6คะแนนจากการละเมิดกฎการเงินนะครับโดยรายงานผลการขาดทุนนะฮะ 201.9 ล้านปอนด์ในช่วงปี2022ถึง2024ก็ถือว่าเป็นข่าวที่รอติดตามกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอเชียร์นะครับแอสตันวิลล่ามาเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4สิงหาคมที่ BG สเตเดียมนะครับมีนักเตะใหม่มาด้วยนะครับเพิ่งซื้อนักเตะใหม่มาด้วยทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหากรรมแห่งความดีเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กว่า 2,800 แห่งนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมหญิงเดี่ยวและประเภทหญิงคู่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้วยวันที่23กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2560ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิทศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินทร์ราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ต่อยอดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904เพื่อขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนี้ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งกำหนดจัดในวันที่7สิงหาคมพร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับทุกอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหรือศูนย์พักพิงจิตอาสาพระราชทานตำบลคู่เคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน
3: ายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวณแหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาหมู่ที่9ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 200,000 ตัวและกุ้งกล้ามกรามจำนวน 400,000 ตัวเพื่อนำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมก.ร่วมใจปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569ณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิตติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมา ทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีโดยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดบ้านสพอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 1,500 คนณวัดลัทธิวันพระนอนขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีอยู่กว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศสร้างคนดีมีคุณธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยมิติทางวัฒนธรรมต่อยอดทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปนำโดยนายพระสุโลหันชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยโดยหารือถึงแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอุตสาหกรรมไม้และรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศโอกาสนี้ทีเซฟยังเสนอ5มาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ไทยได้แก่มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดการไม้ในประเทศไทยและมาตรการทางภาษีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการสร้างแบรนด์ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนมาตรการตลาดเชิงรุกผลักดันนโยบาย Beyond Thailand สนับสนุนการจัดไม้อีเวนต์และการพัฒนาระบบ Super Silent เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและงานระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประกาศการคัดเลือกอันซีนไทยไทย76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆโดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Root to Richจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล่าสุดได้คัดเลือกครบทั้ง76จังหวัดรวม76รายการแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการและประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรม16รายการพร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลให้มีมาตรฐานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายและเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนประชาชนเดินทางตามรอยสัมผัสเสน่ห์อันซีนไทยๆ76จังหวัดทั่วประเทศเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่า กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมอาสาพยาบาลชุมชนเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิไทยเชื่อมโยงการรักษาเชิงรุกจากสถานพยาบาลถึงชุมชน
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดอสพ.พลังใหม่ภูมิใจรับใช้ชุมชนโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในทุกชุมชนเข้าถึงการดูแลอย่างทั่วถึงโดยให้อสพ.ที่คัดเลือกมาจากกลุ่มคน3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียนจบมาในสายสุขภาพและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจ้างมาทำงานฟูลไทม์ในอัตราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือนเป็นการเสริมพลังให้กับบริการสาธารณสุขของประเทศมาช่วยเชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพทีมสหวิชาชีพและทำงานร่วมกับอสม.ในพื้นที่และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีหากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ที่มีคะแนนประเมินต่ำสุดจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างแต่หากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ของอันดับสูงสุดจะได้รับการผลักดันให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยืนยันรัฐบาลตั้งใจนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องกับระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจในชุมชนเพราะหากมีอสพ.ช่วยประสานดูแลจะปลดล็อกคนในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้ต่อไปนฤมล อุดมพรรายงาน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา18นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอิหร่านให้โจมตีฐานปฏิบัติการของสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA หลายแห่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยการจัดหาข้อมูลพิกัดเป้าหมายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัสเซียให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียพบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่าการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมประณามนโยบายบั่นทอนความมั่นคงของบรรดาประเทศในยุโรปที่พยายามทำให้รัสเซียประสบกับความพ่ายแพ้ยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและการทูตด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอและนายลาฟรอฟหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและความจำเป็นต้องยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบอย่างเด็ดขาดเนื่องจากบรรดานักศึกษาและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มความเคลื่อนไหวการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้นายธรรมินทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP กลายเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีโมดีนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่3หลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียเมื่อปี2567ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ4ของโลกเอาชนะเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสมือ10ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-19และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายะทาคุชิคู่มือ50ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-1เกม17-21 21-16และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกเจ้าถิ่นต่อไปส่วนหญิงคู่คู่พี่น้องเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียงจากเกาหลีใต้2-0เกม21-19และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพานิชพลธีระรัชกุลมือ17ของโลกพบกับฉียู่ฉีมือ1ของโลกจากจีนโดยในเกมนี้อิกคิวสู้ได้อย่างสนุกในเกมแรกชนะไปก่อน21-17ต่อที่เกมที่2จะแพ้ไป2-21จนมาถึงเกมที่3ขณะที่แต้มตามหลังอยู่6-12อิกคิวต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทีมโปโลน้ำหญิงไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีน9-20ในศึก Asian Age Group Championship ติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย Asian Age Group Championship 2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9-20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่มีผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นผ่านนิดคาดนารายงานจากศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
9: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปประเทศลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในแคมป์หลายคนโดยเป้าหมายหลักคือทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจแนวทางการเล่นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับสภาพร่างกายเนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนมาจากสโมสรที่มีโปรแกรมปรีซีซั่นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก่อนลงสนามพบสปป.ลาวทีมไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเป้าหมายในเกมแรกคือการเก็บชัยชนะเหนือลาวก่อนต่อยอดพัฒนาทีมในเกมต่อไปแม้การเตรียมทีมจะเริ่มช้ากว่าบางชาติที่มีเวลาเก็บตัวและอุ่นเครื่องมากกว่าแต่ทุกคนทุ่มเทพัฒนาสภาพร่างกายอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทีมจะมีความพร้อมเพิ่มขึ้นตามกระบวนการพรีซีซั่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมโดยมี15ชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีซสถาน และฮ่องกงขณะที่พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามปุริภัทรสอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยเดชอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัล นี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพโดยกรวิทย์จันทระวงศ์และเช่นเคยค่ะคุณมูทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะเรื่องราวประชาธิปไตยในห้องเก็บศพจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

างความมืดสลัวในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของฟอร์มาลีนดิฉันค่อยๆเดินย่างกลายผ่านร่างของบุรุษมากมายซึ่งนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถหมุนรอบได้180องศาทั้งทวนแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาเดินร่างกำยำเหล่านั้นนอกจากจะมีสำลีปิดอุดนัทวานต่างๆได้แก่จมูกปากหูแล้วก็ตามตำแหน่งบาดแผลนานาบนร่างกายแล้วยังมีเสื่อน้ำมันคอยรองรับสารคัดหลั่งต่างๆไม่ให้ผ่านลงไปเปื้อนผิวเตียงอีกด้วยแน่นอนว่าขณะยังมีลมหายใจและชีพจรอยู่เจ้าของร่างแต่ละคนล้วนมีความคิดและทัศนะที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ล้วนแต่จะเอ็นเอียงไปยังแนวทางหรือว่ามรรคาอันสอดคล้องหรือว่าพ้องกับจริตของตนเองทว่าณเวลานี้สังขารเหล่านั้นต่างมีความเสมอภาคกันเพราะไม่ว่าจะเคยเป็นฝ่ายไหนหรือว่าศรัทธาใครสุดท้ายปลายทางก็ต้องมานอนเปลือยกายเรียงรายในพื้นที่ที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีอยากที่จะย่างไกลเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยไม่จำเป็นนี้ร่างอันแก่ชราไปตามสภาพของดิฉันกำลังจะเข้าถึงเตียงซึ่งเป็นเป้าหมายตามลำดับงานในวันนี้อยู่แล้วทว่าเสียงเตือนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งติดตัวดิฉันอยู่ก็พลันดังขึ้นเสียก่อนการขัดจังหวะของสัญญาณดังกล่าวทำให้ดิฉันต้องหยุดฝีเท้าลงแล้วก็หยิบเครื่องมือสื่อสารนั้นออกมาอ่านข้อความซึ่งถูกส่งเข้ามาเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญนางหมอชั่วไม่มีความเป็นกลางเองเป็นใจกับพวกคนถอยทำให้พวกพ้องพี่น้องข้าต้องตายไปโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมข้าขอสาปแช่งว่าต่อไปนี้ขอให้เองต้องอยู่โดดเดี่ยวไร้ลูกไร้หลานไม่มีคนสืบทอดสกุลตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่งคำพรุสวาทบนหน้าจอนั้นบอกให้ดิฉันทราบได้ทันทีว่าหากผู้ส่งมิใช่ญาติของร่างใดๆที่เสียชีวิตลงเพราะการปะทะกับกลุ่มฝูงชนที่ยึดถือขั้วต่างกับตนเองและกำลังรอการชันสูตรจากดิฉันอยู่ในห้องเก็บศพแห่งนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกับผู้ตายและแน่นอนว่าเขาต้องเข้าใจผิดว่าดิฉันนั้นเป็นพวกเดียวกับกลุ่มชนที่ทำให้พวกพ้องของเขาต้องจบชีวิตลงแน่ๆเอาเถอะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิฉันจะเจออะไรๆแบบนี้และในเมื่อการต่อล้อต่อเถียงจะยิ่งสร้างความแค้นแล้วก็การเข้าใจผิดให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นดิฉันจึงกดปุ่มพิมพ์ข้อความโต้ตอบเข้าไปว่าดิฉันเป็นหมันแต่กำเนิดแล้วก็เติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดังนั้นในความเป็นจริงดิฉันก็ไม่มีญาติอยู่แล้วล่ะค่ะแถมตอนนี้ยังเป็นไม้ใกล้ฝั่งก็คงจะสมความปรารถนาของคุณเข้าสักวันหนึ่งแหละค่ะอีแก่ทำเล่นลิ้นอยากจะเตะปากลิ้นนักเขายังคงตอบกลับมาด้วยโทสะอันเกิดจากความเข้าใจผิดแต่ว่าดิฉันไม่สนใจที่จะตอบโต้กลับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสียเวลาอธิบายถึงความจริงซึ่งเขาไม่มีวันจะเชื่อถือที่สำคัญในเวลาแบบนี้ดิฉันคิดว่าการวางเฉยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานรักษาหน้าที่ของเราต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายมากกว่าการแก้ตัวเพราะว่ายิ่งโต้เถียงหรือว่าต่อสู้กันไปก็รังแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายยิ่งเจ็บช้ำใจมากขึ้นและความขัดแย้งก็จะไม่มีวันจบสิ้นดิฉันจึงย่างเท้าเดินต่อไปจนถึงเตียงที่เป็นเป้าหมายซึ่งผู้ตายก็คงนอนรอดิฉันมาหลายชั่วโมงแล้ว

้าของร่างเป็นเด็กหนุ่มผิวคล้ำพอริดแสงแดดเนื่องจากผิวหนังภายในร่มผ้าของเขามีสีอ่อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าคมคายคิ้วค่อนข้างหนาสะท้อนถึงความใจร้อนประกอบกับอายุอานามที่ยังไม่ทันถึงวัยเบญจเพสก็ต้องมาจบชีวิตลงเสียก่อนเพราะว่าความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อคารมของบุคคลที่ฉลาดกว่าถูกแล้วล่ะค่ะเด็กคนนี้คือหนึ่งในพวกพ้องของผู้ชายที่ส่งข้อความมาบริพาดิฉันเมื่อครู่ดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าการที่เขาคนนั้นอุตส่าห์ตามหาไอดีของดิฉันจนเจอเพื่อจะมาด่าให้สะใจนั้นเป็นเพราะว่าเป็นความผูกพันโดยส่วนตัวที่มีต่อเด็กหนุ่มคนนี้ในชีวิตจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ผลจากการแพร่ระบาดทางอารมณ์อันสืบเนื่องมาจากการที่พวกเขาถูกคนชั่วซึ่งฉลาดกว่าใช้วาจาและข่าวสารนั้นบิดเบือนชักจูงให้ไปจมอยู่ในกลุ่มสังคมซึ่งก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางจิตใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนทางการเมืองของทุรชนหัวหมอเหล่านั้นกันแน่พูดถึงคำว่าหัวหมอดิฉันก็อดที่จะขบขันเสียไม่ได้เพราะว่าตามความหมายโดยทั่วไปแล้วคำนั้นสื่อความหมายถึงบุคคลที่ชอบตั้งตัวเป็นผู้รอบรู้แล้วก็อ้างเหตุอ้างผลต่างๆเพื่อโต้แย้งในเรื่องที่ตนเองอาจจะได้ประโยชน์หรือว่ากำลังจะเสียผลประโยชน์ใดๆเท่านั้นแต่คำว่าหมอแม้โดยนัยยะนั้นจะกล่าวถึงพวกหมอความหรือว่านักกฎหมายเป็นหลักแต่มันก็จะไกลๆจะมากระทบกระเทือนถึงดิฉันแล้วก็เหล่าเพื่อนร่วมอาชีพอยู่ดีหลายครั้งหลายหนที่ดิฉันเห็นการใช้คำดังกล่าวพาดพิงถึงพวกดิฉันตามสื่อออนไลน์ว่าพวกดิฉันนั้นหัวหมอคอยแต่จะใช้ความฉลาดของตนเองเอารัดเอาเปรียบคนอื่นๆเห็นแล้วก็อดน้อยใจไม่ได้ในหลายๆครั้งจริงอยู่ว่าในสังคมอาจจะมีคนร่วมอาชีพของดิฉันซึ่งมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ควรจะมาเหมารวมทั้งหมดไม่ควรจะคิดว่านอกจากฝ่ายเขาแล้วไม่มีกลุ่มชนอื่นใดอีกนอกจากปฏิบัติหน้าที่คิดฝั่งที่เป็นกลางหรือผู้ที่ต้องการจะอยู่อย่างสงบตามวัตตะของตนเองบ้างแต่ทำอย่างไรได้ล่ะคะฉันเองในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่และทั้งที่สองมือของดิฉันกำลังลงมีดผ่าท้องของหนุ่มน้อยบนเตียงอยู่แท้ๆแต่สมองของดิฉันก็ยังอดที่จะคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้และนับประสาอะไรกับพวกเขาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้มีกิเลสหนาเหมือนกับดิฉันหน้าท้องแบนราบปราศจากกล้ามเนื้อของพ่อหนุ่มน้อยผู้เคยคิดว่าตนเองมีความเห็นต่างจากดิฉันถูกเปิดออกแล้วเรือนร่างที่เขาเคยโพสต์รูปโชว์ความงดงามของกายาที่สูงเพรียวของตนเองในหน้าไอดีส่วนตัวจนเพื่อนต่างเพศมากมายมาให้ความสนใจณเวลานี้คงไม่อาจที่จะดึงดูดความสนใจจากหญิงสาวเหล่านั้นได้เหมือนดังเคยเพราะว่าลำตัวของเขาที่ถูกเปิดออกเผยให้เห็นชั้นไขมันและอวัยวะมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ภายในซึ่งหากมิใช่ผู้ที่คุ้นเคยกับความตายอย่างผู้ดิฉันคงยากที่จะทำใจให้มองพินิจสภาพแบบนี้นานๆได้ใบหน้าคมสันฉายแววนักเรียนของเด็กหนุ่มยังคงหลับตาสงบนิ่งดุจว่าเขากำลังอยู่ในห้วงนิทราที่แสนสงบจากตำแหน่งของอาหารและสภาพของอวัยวะภายในทำให้ดิฉันทราบว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกอดอาหารและไม่ได้ถูกวางยาพิษแต่อย่างใดดังนั้นหากจะหาสาเหตุการเสียชีวิตของเขาต่อดิฉันก็จะต้องเปิดกะโหลกของเขาออกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับหญิงชราใกล้ฝังอย่างดิฉันเพราะว่าความทันสมัยของมีดผ่าตัดในปัจจุบันได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ดิฉันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็เถอะมีดผ่าตัดไม่ว่ายี่ห้อใดจะมีความคมแค่ไหนก็ไม่เคยตัดอคติและนิวรณ์พยาบาทในใจของคนให้ขาดลงได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกคนของหนุ่มน้อยคนนี้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงข้างๆก็จบการศึกษามาจากสถาบันระดับสูง
ชนิดที่พ่อหนุ่มตรงหน้าดิฉันซึ่งมีฐานะเป็นสหายร่วมตายของเขามิอาจจะเทียบได้แต่ว่าน่าแปลกใจจริงๆที่มหาบัณฑิตผู้สำเร็จวิชาซึ่งน่าจะทำให้เขารู้แจ้งในสัจธรรมต่างๆจนสามารถมองทะลุถึงเล่ห์ร้ายของพวกคนชั่วแล้วก็ปิดผนึกอคติซึ่งอีกฝ่ายปรุงแต่งให้เกิดในใจของเขาได้แต่กลับถูกชักจูงให้ต้องมาพบจุดจบแบบนี้ช่างน่าเสียดายจริงๆ

่มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหาสาวๆที่เคยคลั่งไคล้ติดตามเขาในสื่อออนไลน์ไม่เห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากัปกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุการตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยังไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16 ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกะโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆอันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้แต่สำหรับดิฉันแล้วการรักษาหน้าที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรหากเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเพื่อให้สังคมของเราดำรงต่อไปได้ด้วยดีดิฉันไม่รู้หรอกว่าร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าดิฉันณเวลานี้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ของเขารวมถึงกลุ่มที่คิดต่างไปจากพวกเขาอย่างสุดขั้วรู้แจ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดิฉันรู้มาระบอบซึ่งเรียกกันว่าประชาธิปไตยนี้มีพื้นฐานมาจากระบบสังคมของมดกับผึ้งและจนถึงทุกวันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆเลย
เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลสขณะที่เหล่าพึ่งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงผึ้งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งผึ้งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคผู้ขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของผึ้งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วพึ่งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีพึ่งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยพึ่งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีพึ่งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของผึ้งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้

0: กราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: แม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนใต
5: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แถลงกรณีคนร้ายวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบริเวณกองการบินทหารเรืออำเภอเมืองนราธิวาสว่าได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดโดยการเกิดเหตุที่สถานีตำรวจภูธรตันยงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนส่วนเหตุเผารถยนต์ในพื้นที่อำเภอระแงะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้ง2เหตุการณ์ทั้งนี้ยังได้สั่งการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทันทีรวมทั้งเน้นย้ำบูรณาการงานข่าวเชิงลึกให้เข้มข้นขึ้นเพราะยังมีบางพื้นที่กำลังพลเข้าไปควบคุมได้ไม่ทั่วถึงปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14พร้อมผลักดันอาเซียนซีโร่ดับเอาสู่วาระภูมิภาค
6: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านการศึกษาพร้อมร่วมพิธีเปิดตัวแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนปี 2026 ถึง 2030 ณ โรงแรมแซงกีล่าสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งพร้อมนำเสนอความสำเร็จของโครงการ Thailand Zero Drop Out ที่สามารถนำเด็กและเยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษาได้แล้วนับแสนคนและต่อยอดสู่ Thailand Zero Drop Out Plus ที่มุ่งป้องกันการหลุดออกจากระบบด้วยฐานข้อมูลรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและแนวคิด Learn to Earn พร้อมเสนอวิสัยทัศน์อาเซียนซีโร่ดับเอาเพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาหลายฉบับอาทิปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอุดมศึกษาผ่านปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยญี่ปุ่นที่เข้มแข็ง
7: นายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นประจำปี2569เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและไทยในปัจจุบันมีความครอบคลุมและเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยตลอด70ปีที่ผ่านมามีนายทหารไทยกว่า500นายได้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์สำคัญระหว่าง2กองทัพด้านฝ่ายญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกทหารคอปบาโกรมาเกือบ2ทศวรรษมีความคืบหน้าในการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญเดือนมีนาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มอบงบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มูลค่า500ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทเพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของไทยและสร้างสันติภาพในภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้คืนวันพฤหัสแน่นอนครับเจอ2ชั่วโมงจากนี้ไปจะถึง5ทุ่มเลยนะครับแล้วก็ช่วงหลังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะหลายๆท่านเป็นแฟนคลับก็ติดตามรับฟังได้นะส่วนชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้เนี่ยอาจารย์แอ๊กมาครับเภสัชกรณดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีทั้ง2ช่วงเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะครับหลังพักเบรกฟังสปอร์ตชุดหนึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาโดยตรงกับทางวิทยากรเลยนะฮะโอเคครับช่วงนี้มีฝนตกอยู่ในนั้นหลายพื้นที่นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสถานการณ์โลกก็ยังต้องติดตามกันพอสมควรรวมทั้งบ้านเราก็ยังมีเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะข่าวล่าสุดที่เป็นข่าวก็เราเสียทหารพรานไปถึง5นายเลยนะครับจากเหตุไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ก็ฝากคนใต้นะคนภาคใต้เราคนไทยด้วยกันนะช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับผืนแผ่นดินเกิดเป็นของคนไทยทุกคนช่วยกันดูแลนะครับอาจารย์แอคท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอคจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดมาคุยเดี๋ยวไปพบอาจารย์แอคเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับค่ำคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาเล่าให้แฟนคลับกันเชิญครับ
4: ได้ครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็อยากจะนำมาฝากเรื่องการดูแลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยนะฮะ
3: ผู้สูงวัยต้องดูแลกล้ามเนื้อเป็นพิเศษนะครับ
4: ใช่ครับ
3: งั้นมันจะรีบลงมันจะเล็กลง
4: ใช่ครับใช่คร
3: ับน่าสนใจน่าสนใจครับ
4: ใช่เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์นะครับ เรื่องของโรคนะครับแล้วก็ เทคนิคการดูแลพร้อมทั้งสมุนไพรที่สามารถช่วยได้นะครับ
3: โอ้น่าสนใจมีสมุนไพรด้วยเหรอ
4: มีครับมีครับ
3: ที่ช่วยดูแลเรื่องของคนสูงวัยเนี่ยนะกล้ามเนื้อสูงวัยเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
3: โอเคโอเคต่อเลยครับอาจารย์ครับ
4: ครับก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็เริ่มจากเรื่องของกล้ามเนื้อฝ่อนะครับในผู้สูงอายุนะครับหรือว่ามวลเขาเรียกว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อลดลงนะครับ
3: ครับ
4: มันจะเป็นเขาเรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนทำให้แรงน้อยนะครับบางคนนะบางท่านเนี่ยผู้ฟังอยู่อาจจะเดินลำบากทรงตัวยากนะครับ
3: ครับ
4: ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการล้มเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งภาวะเนี่ยมาอย่างช้าๆครับคุณมันโลมมันไม่ได้มาแบบวันนี้ปกติพรุ่งนี้เป็นเลยนะครับมันจะค่อยๆค่อย เพิ่มมาอย่างไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ถ้าตรวจพบเร็วหรือดูแลอย่างถูกวิธีนะครับผู้ป่วยนะครับหรือผู้สูงอายุก็จะสามารถชะลอหรือฟื้นฟูบางครั้งป้องกันครับไม่ให้ลุกลามได้ด้วยนะครับโดยการออกกำลังกายเฉพาะทางนะครับการเสริมโภชนาการที่เหมาะสมแล้วก็การปรับพฤติกรรมประจำวันนะครับ
3: ครับ
4: ทีนี้อย่างไรนะครับเราจะถึงเรียกว่ากล้ามเนื้อฝ่อในผู้สูงอายุนะครับก็คืออย่างที่ว่าก็คือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ความแข็งแรงลดลงอย่างต่อเนื่องตามอายุนะครับส่งผลให้กล้ามเนื้อเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับทำให้จะลุกจะนั่งจะเดินก็ทรงตัวได้ยากกว่าปกตินะครับคือถ้าเขาเรียกว่าภาวะนี้เกิดขึ้นได้ทั้งจากฝ่อตามวัยหรือบางคนเนี่ยเกิดจากการใช้งานน้อยหรือโรคประจำตัวนะครับ
3: ครับ
4: หนึ่งก็อายุมากขึ้นเนาะบางคนเนี่ยไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานานครับคุณเบลโลมก็คืออย่างเช่นพอเริ่มแก่แล้วนั่งนานๆไม่ค่อยเดินนะครับไม่ออกกำลังกายใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยเคลื่อนไหวกล้ามเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับบางท่านนะครับผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยกินได้ลดลง
3: น้อยลงด้วย
4: กินน้อยลงนะครับเรื่องโปรตีนหนึ่งการได้รับพลังงานจากอาหารไม่พอครับทำให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ลดลงนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเช่นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวที่จำกัดเช่นผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือนอนติดเตียงเป็นเวลานานๆอันนี้ก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รวมถึงโรคประจำตัวบางชนิดนะครับเช่นเบาหวานนะครับโรคไตเลือดลังโรคหัวใจโรคปอดนะครับก็ส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ฝ่อได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เรามาลองสังเกตอาการดูนะครับว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีอาการเหล่านี้หรือไม่นะครับ1 นะครับแรงขาลดลงอย่างช้าๆนะครับสังเกตง่ายๆครับเวลาลุกจากเก้าอี้ครับต้องใช้มือช่วยไหมครับนะถ้าใครใช้มือช่วยนะครับเริ่มกำลังขาเริ่มจะไม่ค่อยดีนะนะครับ
3: ครับ
4: นะยืนขึ้นยืนขึ้นหลายครั้งกว่าจะตั้งตัวได้ก็คืออะไรนั้นลุกแล้วล้ม
3: ก้น
4: ล
3: ุ
4: กแล้ว
3: ก้นขึ้นก่อน
4: ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็เริ่มเป็นสัญญาณนะครับสองนะครับเดินช้าลงกว่าปกติครับคือก้าวสั้นลงเดินไม่ค่อยมั่นคงนะครับเพราะรู้สึกว่าขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีแรงนะครับ
3: ครับ
4: นะการทรงตัวไม่ดีครับยืนแล้วจะงอเงนอันนี้เราอาจจะฟังหรือสังเกตจากคนอื่นอาจจะมาบอกเราก็ได้นะครับยืนแล้วงอเงนะครับดูทรงตัวลำบากนะครับหรือเสียงจะสะดุดหรือเสียหลักตอนเดินนะครับเรื่องถัดมาครับสังเกตครับเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กลงสัมผัสแล้วนิ่มลงครับโดยเฉพาะบริเวณต้นขาครับนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังลองจับต้นขาดูนะครับสะโพกหรือแขนนะครับเริ่มรีบลงอย่างเห็นได้ชัดจับแล้วมันนิ่มๆมันไม่มีเหมือนกล้ามเนื้อเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเริ่มสังเกตแล้วนะครับว่ากล้ามเนื้อฉันฝ่อหรือเปล่านะนะครับนะฮะเรื่องของขาสั่นเมื่อยืนนะครับหรือยืนนานไม่ได้แสดงว่ากล้ามเนื้อรับน้ำหนักตัวได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับหรือทางบ้านเองนะครับอาจจะสังเกตเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบ่อยขึ้นครับเช่นสะดุดเวลาเดินนะครับหรือล้มหลายครั้งหรือเกือบล้มหลายครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณได้เช่นกันนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะสัมพันธ์เหมือนกับของน้ำหนักด้วยนะครับน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณเรื่องของมวลกล้ามเนื้อหายไปนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเลยนะครับคือจับสิ่งของได้ไม่แน่นเหมือนเดิมครับแม้อาการจะเริ่มเป็นที่ขานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็พบว่าแขนเนี่ยเขาอาจจะอ่อนแรงได้ตามมาเช่นกันครับนะฮะ
3: ครับ
4: ทีนี้กล้ามเนื้อฝ่อเนี่ยครับเขาจะมีคำนิยามนิดหนึ่งคือกล้ามเนื้อฝ่อจ จะแตกต่างจากกล้ามเนื้อลดลงในผู้สูงอายุอย่างไรนะครับคือกล้ามเนื้อฝ่อเนี่ยเขาเป็นคำกว้างๆนะครับที่อธิบายถึงเรื่องของขนาดกล้ามเนื้อที่ลดลงเป็นผลทำให้มีอาการอ่อนแรงนะครับก็เกิดจากได้หลายสาเหตุเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือการอักเสบของเส้นประสาทก็ได้แต่ว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุที่ลดลงที่ชื่อว่าซาร์โคพีเนียอันนี้มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้นนะครับคนเราเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะค่อยๆลดลงครับตั้งแต่อายุ40ปีครับในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการมากนัก
5: ไม่รู้ตัวจริงๆมันเริ่มลดตั้งแต่40แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ40เป็นต้นมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าส่งผลต่อชีวิตประจำวันไม่ค่อยมากนักนะครับแต่ว่าพอเริ่มอายุมากขึ้นนะครับเรื่องการกินลดลงหรือว่ามีโรคประจำตัวเนี่ยความแข็งแรงมันจะผิดปกติไปเลยครับนะฮะทีนี้รักษาได้ไหมนะครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อฝ่อในผู้สูงอายุแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารักษาแล้วก็ฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้นะครับนะฮะโดยเฉพาะให้ทำการฟื้นฟูครับอย่างต่อเนื่องครับการรักษาหลักนะครับประกอบด้วย1ก็คือต้องออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับเช่นการยกน้ำหนักเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเรื่องนี
5: ้
4: อีกนิดหนึ่งนะครับ
5: แล้วก
4: ็พูดยกตัวอย่างก่อนเช่นยกน้ำหนักเบาๆนะครับฝึกเดินหรือว่าบางครั้งนะครับไปทำกายภาพได้นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญก็จะประเมินความแข็งแรงของผู้สูงอายุนะครับและปรับให้เหมาะสมในแต่ละคนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองครับนอกจากออกกำลังกายแล้วครับต้องปรับอาหารครับการกินอาหารให้ได้รับพลังงานและโปรตีนอย่างเพียงพอนะครับก็จะสนับสนุนการสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับทีนี้ถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับคืออันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับอายุเลยนะครับผู้สูงอายุแม้จะอายุมากแล้วมีการตอบสนองต่อการฟื้นฟูเนี่ยเรื่องของความรุนแรงสาเหตุความสม่ำเสมอเนี่ยบางทีก็พูดได้ยากแต่ว่าเขาบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงหลักๆคือประมาณ2เดือนเป็นต้นไปนะครับ
5: ครับ
4: 2ถึง3เดือนนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเคยนอนติดเตียงอาจจะนานถึง3ถึง6เดือนนะครับแต่สามารถดีขึ้นได้นะครับต
5: ้
4: องย้ำคำนี้นะครับต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
5: ครับ
4: ทีนี้ป้องกันอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกคือออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมจะเล่าให้ฟังต่อเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายนะครับอันนี้ผมว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถนำไปใช้แล้วก็ลองปรับเขาเรียกว่าปรับวิธีการดูในแต่ละบุคคลนะครับเขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายเทคนิคเขาเรียกว่าไอโซเมตริกนะครับก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมือนะท่านไม่ต้องใช้เครื่องมือที่บ้านเลยนะครับไอโซเมตริกคือการคงท่าบางท่าไว้ไม่ต้องเคลื่อนไหวครับสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและลดความดันโลหิตได้ครับใช้เวลาแค่เพียง14นาทีต่อครั้งนะครับสัปดาห์ละ3หนครับก็จะเห็นผลที่ดีมากมายเลยครับ
5: ค
4: ือเวลาเราอธิบายคนอื่นนะครับคุณมโนมว่าโอ้คุณต้องไปออกกำลังกายนะเขาก็นึกภาพว่าโอ้โหต้องไปวิ่งเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับลู่วิ่งหรือว่ายกเวทนะยกโอ้โหอัพเลยนะฮะแต่ผลวิจัยล่าสุดครับบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องออกแรงมากมายขนาดนั้นครับจริงๆเนี่ยคุณแทบไม่ต้องขยับตัวเลยแค่คงท่าไว้ไม่กี่นาทีก็ช่วยได้แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่าในถ้าใครท่านผู้ฟังนะครับเคยฝึกพวกระบบทหารเคยเรียนรดอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกว่านั่งอะไรนะฮะเก้าอี้บกเคยได้ยินคุณบรรลงเคยได้ยินไหม
5: เคยได้ยินครับ
4: เก้าอี้บกอ่ะ
5: แต่ก็เป็นการถูกทำโทษ
4: ทำโทษนะฮะก็คือเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้อ่ะที
5: ่
4: หน
5: ู
4: ว่าไม่
5: ม
4: ี
5: เก้าอี้
4: อ
5: ากาศยองนั่งยองย่อตัวลงมาใช่ครับ
4: ให้ท่านผู้ฟังลองจินตนาการนะเหมือนท่านผู้ฟังนั่งบนเก้าอี
5: ้
4: เพียงแต่ว่ามันไม่มีเก้าอี้
5: หย่อนก้นลงมาเปล่าๆจะไม่มีเก้าอี้
4: ใช่
5: ครับ
4: แล้วก็ค้าง
5: เอาไว้นะ
4: คุณมาลง
5: ให้เหมือนก็ให้ขาเนี่ยมันตั้งฉากกันใช่ไหม
4: ให้มันใช่ตั้งเกงไว้
5: ครับ
4: นะฮะขาข้างหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เทคนิคแบบนี้แหละครับไอ้บทลงโทษทางการทหารเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ครับแล้วก็ปรับปรุงสุขภาพหัวใจได้นะครับ
5: ครับ
4: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่ประเทศไทยนะจริงๆแล้วทั่วโลกเขาก็ขาดการออกกำลังกายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอย่างเยอะเลยนะครับทีนี้การออกกำลังกายแบบนี้ครับบอกว่ามีมานานหลายทศวรรษแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นปี1990นะครับแล้วก็มีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับนะฮะที่เขาเรียกว่ามีการตีพิมพ์นะครับแล้วก็พิสูจน์นะครับว่าผลลัพธ์จากผู้คนเกือบ 16,000 คนครับด้วยเทคนิคอย่างที่ผมว่าไปเนี่ยนะครับอย่างน้อย2สัปดาห์ครับนะได้ผลดีเรื่องของลดความดันโลหิตก็ได้เพิ่มความแข็งแรงก็ได้นะครับ มีมาแชร์กันครับง่ายๆอันแรกครับการบีบมือครับลูกบอลครับคุณ
5: ผู้ชมลูกบอลลูกเทนนิสลูกเทนนิส
4: ลูกเทนนิสก็ได้
5: ล
4: ู
5: กเทนนิสก็ได้ครับครับ
4: การบีบลูกบอลนะฮะแบบนี้นะครับ
5: อ
4: ันที่สองนะครับการสควอตติดผนังนึกภาพก็คือเราเหมือนนั่งเก้าอี้แบบนี้ครับแต่ว่าเราใช้กำแพงครับเป็นตัวพิงหลังเราแล้วก็เหมือนเรานั่งลงไปเขาเรียกว่าการสควอตติดผนังนะครับแล้วก็เรื่องการยืดขานะครับแล้วก็การทดลองเนี่ยมักจะใช้ตัวพื้นฐานเดียวกันคือให้ทำนะครับประมาณต่อเนื่องเนี่ย2นาทีนะครับแล้วก็วน4รอบแล้วก็ในระหว่างรอบนะครับก็พัก 1-2 นาทีนะครับทำแบบนี้ครับนะฮะ14นาทีนะครับต่อวันแล้วก็3วันต่อสัปดาห์นะครับก็อาจจะช่วยนะครับจะช่วยเรื่องของความแข็งแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังนะลองไปหาลูกบอลเล็กๆดูนะครับลูกบอลลูกเทนนิสนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าในตามเขาเรียกว่าอะไรนะครับแพลตฟอร์มสั่งของออนไลน์นะเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วคุณมโรมแค่เซิร์ฟว่าไอ้ตัวลูกบอลบีบมือหรืออุปกรณ์บีบมือเนี่ยนะครับนั่งอยู่บ้านเนี่ยทำได้เลยนะครับเนาะนะฮะหรือว่าการทำเขาเรียกว่าเก้าอี้ลมอันนี้ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เลยเนาะนะครับก็พิงหลังไปที่กำแพงแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวหย่อนตัวแล้วก็ค้างเอาไว้นะครับแล้วทำอย่างเงี้ยนะครับ2นาทีครับก็วนไปครับ4รอบนะครับพักระหว่างยกเนี่ยก็ประมาณสัก2นาทีนะครับนะฮะผลลัพธ์ที่ได้นะครับน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าการทำแบบนี้ครับมีประสิทธิ์บางงานวิจัยเขาบอกว่าดีกว่าการออกกำลังกายแบบพวกวิ่งคาร์ดิโออีกครับคุณมาโลมครับออกกำล
5: ัง
4: กายแบบค้างๆนี่แหละนะครับนะฮะดีกว่าไปยกน้ำหนักหรือว่าการฝึกแบบผสมผสานไอ้พวกโอ้โหต้องวิ่งให้เหนื่อยหอบหรือจักรยานใช่ไหมตามคลาสที่ปั่นเร็วๆแรงๆอย่างนั้นนะครับบอกว่าไอโซเมตริกแบบนี้ครับให้ผลเนี่ยบางท่านะครับดีเท่ากันบางท่านี่ดีกว่าอีกนะครับบอกว่าสามารถลดความดันได้นะครับจากการออกกำลังกายแบบนี้นะครับเชื่อไหมครับถ้าสมมติว่าท่านความดันเนี่ยความดันสูงเนาะสัก130 80นะครับตัวบนเนี่ยลดได้ประมาณ8แต้มครับคุณเมลมครับ
5: ใน
4: โปรแกรมที่ผมว่าเนี่ยนะครับ จาก130เนี่ยจะเหลือ122ได้เลยนะฮะ
5: โอ้เยี่ยมเลยครับ
4: เขาบอกว่าพอๆกับเรากินยาเลยนะครับยามาตรฐานเนี่ยจะลดประมาณสัก9ครับคุณเมลมครับ9แต้มนะฮะตัวล่างลดได้ประมาณ4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะครับโอ้โหก็ไอแบบไอโซเมตริกตามโปรแกรมที่ว่าเนี่ยลดความดันโลหิตได้นะครับลดความดันสูงได้แล้วก็ป้องกันตัวหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้โรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับทีนี้การออกกำลังกายแบบนี้นะครับถ้าเดี๋ยวนี้มีให้ดูในสื่อสังคมออนไลน์เยอะแยะนะครับ YouTube นะหรือใน Facebook นะครับท่านนะครับผมว่าท่านผู้ฟังนะน่าจะมีเทคโนโลยีอยู่ในมือนะท่านค้นหานะครับคำว่า isometric นะครับ isometric เป็นภาษาไทยก็ขึ้นนะครับคุณบรรลมผมลอง หาข้อมูลดูแล้วมันก็จะมีท่าทางต่างๆที่สามารถนำไปทำเองที่บ้านได้เลยนะครับก็ดูรูปแบบได้เลยนะครับทีนี้ก็แนะนำให้ทำกันนะครับแล้วก็ก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของภาวะช่วยเหลืองภาวะกล้ามเนื้อฝ่อได้นะครับพวกลดภาวะกล้ามเนื้อฝ่อได้ทีนี้มาถึงเรื่องยาสมุนไพรของเรากันบ้างครับท่านผู้ฟังฟังนานแล้วนะครับบอกว่าถ้าไม่ออกกำลังกายจะได้ไหมนะครับหาทางที่ง่ายกว่านั้นหน่อยนะครับมีเหมือนกันครับนะครับยาสมุนไพรครับตัวหนึ่งที่มีข้อมูลนะครับเรื่องของขมิ้นชันครับคุณมาลงครับโซซูมินของเรานะครับมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะครับนะฮะเรื่องของลดความเสียหายของกล้ามเนื้อนะครับหลังจากออกกำลังกายก็คือช่วยคือเวลาออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าภาวะอยู่ภาวะหนึ่งครับคือเรียกว่าเหมือนเรากล้ามเนื้อล้าครับคุณมาลงเคยไหมครับตีแบตแล้ว
5: ล้ามาก
4: ล้าไปอีก2วัน3วันเขาบอกว่ามันชื่อภาวะทางการแพทย์คือภาวะอาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นล่าช้าครับคือดีเลย์ครับดีเลย์คือมันเป็นหลังจากออกกำลังกายนะครับไปอีกประมาณ 2-3 วันนะครับทีนี้เขาบอกว่าไอ้ภาวะเนี่ยมันป้องกันได้ครับด้วยสมุนไพรครับ
5: นะฮ
4: ะก็คือตัวขมิ้นชันนี่แหละครับเนื่องจากว่าไอ้ภาวะเนี้ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าการอักเสบนะครับของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นนะฮะในเขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระหรือว่าสารสื่อประสาทต่างๆนะครับที่เกิดความเสียหายเชิงกลต่อพวกเส้นใยกล้ามเนื้อนะครับการอักเสบต่างๆนะครับตัวขมิ้นชันนะครับมีสารออกฤทธิ์หลักก็คือตัวเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งประกอบด้วยตัวเคอร์คูมินเป็นองค์ประกอบหลักนะครับคุณสมบัติเขาก็คือต้านการอักเสบได้แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้นะครับมีศักยภาพสูงแล้วก็ผมเนี่ยลองรวบรวมเรื่องของงานวิจัยนะครับวันนี้ก็ลองดูโอ้โหทั่วโลกนะครับมีงานวิจัยเยอะมากครับที่นำตัวขมิ้นชันนะครับหรือสารสกัดตัวเคอร์คูมินเนี่ยนำมาทดลองนะครับเขาบอกว่าก็ช่วยทำให้คนไข้เนี่ยครับมีอาการฟื้นตัวจากกล้ามเนื้อได้นะครับประมาณเกือบ 10% เลยครับหลังที่72ชั่วโมงก็คือประมาณสัก3วันเนาะนะครับ
5: ครับ
4: ก็คืออาการแบบเนี้ยก็จะดีขึ้นหรือว่าการมีการศึกษาในนักฟุตบอลมืออาชีพชายครับโดยการเสริมเคอร์คูมิน500มิลลิกรัมทันทีครับหลังจากการแข่งขันครับคือนักบอลเตะ90นาทีครับ เตะเสร็จนะครับให้กินเคอร์คูมินเลยนะครับต
5: ั
4: วขมิ้นชันเนี่ยนะครับเตะปุ๊บนะเหมือนบอลโลกนะครับแต่จบปุ๊บนะครับกินปั๊บเลยนะฮะเขาพบว่าครับใช่ตัวเคอร์คูมินเนี่ยนะครับมีผลที่ลดอาการเมื่อยล้าบรรเทาความเสียหายของกล้ามเนื้อโครงสร้างได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับออกกำลังกายเสร็จนะครับ
5: กินเลยกินทันทีเลยใช่ไหม
4: กินทันทีเลย
5: โอ้กินเยอะไหมกินเยอะไหมอาจารย์ต้องกินเยอะไหมในข้อมูล
4: โอเคทีนี้ข้อมูลเนี่ยก็มีแบ่งเป็นทั้งสารสกัดนะครับมีทั้งแบบไม่สกัดก็มีแต
5: ่
4: โดยเฉลี่ยแล้วเป็นผงทุกอย่างเนี่ยเป็นผงทั้งหมดนะครับอันนี้แล้วแต่ต้องบอกว่าแล้วแต่งานวิจัยละกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสารสกัดสัก500มิลลิกรัมอะไรประมาณเนี่ยครับของไอ้ตัวเคอร์คูมินนะครับถ
5: ้
4: าท่านจะกินแบบไม่สกัดอาจจะต้องกินเยอะหน่อยนะครับเป็นเม็ดแคปซูลอาจจะสัก 3-4 เม็ดเลยต่อครั้งแต่ว่าถ้าสกัดก็ไอ้ตัวเม็ดเดียว
5: อาจจะเม็ดเดียวพอ
4: ใช่ครับมันแล้วแต่ความแรง
5: ถ้าไม่สกัดแต่หอมไปผู้เบสเนี่ยก็ตัก 3-4 เม็ดเลย
4: ใช่ครับใช่ครับครั้งเดียวนะครับก็จะช่วยลดอาการล้าได้นะครับลดอาการล้าได้แล้วก็มีการพิสูจน์หลายงานวิจัยครับเยอะมากเลยครับทั่วโลกก็บอกว่าเคอร์คูมินเนี่ยมี เรียกว่าลดความเสียหายของกล้ามเนื้อได้นะครับพอไปตรวจเลือดก็พบว่าโชคสารการอักเสบลดลงประมาณเนี้ย
5: โอ้ดีดีฮะดีฮะ
4: นะครับก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเรื่องของการฟื้นตัวจากอาการพวกปวดกล้ามเนื้อได้นะครับหรือกล้ามเนื้ออักเสบได้นะครับก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับถ้าท่านออกกำลังกายนะครับหลังจากฟื้นฟูกล้ามเนื้อเสร็จแล้วแล้วมันจะปวดกล้ามเนื้อนะครับก็ลองเลือกหาพวกขมิ้นชันนะครับจะสกัดก็ได้ไม่สกัดก็ได
5: ้
4: นะครับลองทานดูผมว่าก็น่าจะช่วยได้นะครับ
5: น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเพราะขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นยาที่มันเหมือนกับยายุวัฒนะเลยนะอาจารย์
4: ใช่ครับ
5: แล้วต้องกินต่อเนื่องกันยังไงขนาดไหนครับ
4: ครับส่วนใหญ่นะครับทางการศึกษาเนี่ยเขาก็จะติดตามกันแค่ประมาณ1สัปดาห์ไปจนถึง1เดือนอะไรประมาณเนี่ยครับเขาก็สรุปผลแล้ว
5: ว่าโอเค
4: ว่าโอเคแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่อาการเหล่านี้มันจะจบที่สักประมาณอาการเมื่อล้าเนี่ยมันสัก3วันไงฮะหายพอเวลากินยาแล้วเขาก็ติดตามไปไม่นานนะครับเนาะประมาณสักสัปดาห์นึงก็ดีขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับอย่างที่คุณบรมถามนะขนาดยามีตั้งแต่90มิลลิกรัมถึง5กรัมต่อวันคือช่วงมันค่อนข้างกว้างพอสมควร
5: ครับ
4: นะครับแต่ว่าเป็นว่ายังไงก็ตามก็ประมาณทั้ง3ถึง4เม็ดต่อครั้งนะครับแบบไม่สกัดถ้าแบบสกัดก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงนะครับอาจจะ1เม็ดทันทีอะไรประมาณเนี้ยครับมันอยู่กับความแรงของยานะครับก็เดี๋ยวให้มืออาชีพเขาช่วยบอกอีกทีแล้วกันนะครับถ้าท่านจะเลือกใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนำมาฝากกันเรื่องของกล้ามเนื้อการออกกำลังกายแล้วก็ยาที่สามารถจะยาสมุนไพรที่จะช่วยได้นะครับในงานนี้ครับ
5: หลักก็คือมันช่วยเรื่องของลดการอักเสบแล้วก็คลายการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
4: ลดความเครียดของกล้ามเนื้อ
5: ลดความเครียดของกล้ามเนื้อแต่มันไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวมันไม่เกี่ยวนะครับ
4: ใช่ครับไม่เกี่ยว
5: ไม่ได้เกี่ยวกับสร้างกล้ามเนื้อต้องออกกำลังกายนะครับกินโปรตีนให้เพียงพอ
4: กินโปรตีนใช่
5: กินโปรตีนก็ออกกำลังกายมันช่วยกันสองอย่างนี
4: ้ใช่ครับ
5: ส่วนขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นเรื่องของลดความเครียดของกล้ามเนื้อลดการอักเสบ
4: ใช่ครับ
5: โอเคครับให้อาจารย์แอ๊ก
4: ประมาณนี้ครับ
5: ให้อาจารย์แอ๊กพักเลยนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปเนี่ยนะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้หรือจะเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆยูกยาต่างๆหรือจะสอบถามเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเราเบอร์ในคืนนี้กับพรุ่งนี้นะเราย้ายมาออกที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้กับพรุ่งนี้ใช้เป็นเบอร์02 290-04-73นะย้ำเบอร์นะครับ02 290-04-73อ่ะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตกันชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02 290-04-73ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: รโอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะครับของเราวิตามินชันแคปซูลนะครับก็เป็นทางเลือกนะถ้าตากว่าจะใช้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
2: สวัสดีครับผมจากลำลูกกาครับ
1: ลำลูกกานะเชิญคุยกับอาจารย์แอ๊กได้เลยครับเชิญครับ
2: ครับผม
1: ชาวอาจารย์ฟังครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้ผมขอสอบถามเรื่องไอ้สวนพายหน่อยตอนนี้ผมคือถุงลมป่องพองระดับปานกลางที่นี่มีเชมหะเหนียวมากแต่มีเขาแนะนำว่าให้กินให้เอาหัวหอมหัวแดงฝอยแล้วก็ผสมกับไอ้น้ำผึ้งนี้ช่วยลายเสมหะได้ไหมครับ
3: ละลายเสมหะโอ้น่าจะคือจริงๆมันได้นะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าณตอนนี้ถ้าจะละลายเสมหะแบบง่ายเลยก็ใช้มะขามป้อมถ้าสูตรที่เป็นไม่มีน้ำตาลก็ได้นะ
2: มะขามป้อมโอเควันผมไม่มีเน็ตผมจะบันทึกนะมะขามป้อมยังไงต่อครับคุณหมอ
3: ครับก็คือตอนนี้เราทำเป็นสูตรมะขามป้อมเนาะสมอไทยสมอพิเภกมันจะผสมกันจริงๆหลายตัวแต่หลักๆเป็นมะขามป้อมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีสูตรที่ว่าไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับก็ทำให้คนไข้เนี่ยช่วยเลือกว่าแก้ไอละลายเสมหะได้ครับผม
2: คือเสมหะนี่ผมเหนียวข้นกับเยลลี่เลยครับเพราะว่าตรงหัวของปานกลาง
3: ครับ
2: เหนียวข้นเลยครับ
3: แสดงว่าก็กินยาละลายเสมหะอยู่ด้วยใช่ไหมครับผม
2: เลยครับคุณหมอ
3: กินยาละลายเสมหะอยู่ด้วยไหมครับตอนน
2: ี้มีแบบเม็ดครับกินในกลอง
3: อ๋อครับครับโอเคต้องก็ทานต่อไปครับแต่ว่าถ้าอยากจะจิบก็จิบเป็นสมุนไพรก็ใช้มะขามป้อมนี่แหละครับอีกอย่างนึงท่านสามารถนำตัวมะขามป้อมแบบที่เป็นชาชงนะครับเอานำไปชงดื่มก็ได้นะทั้งวันเลยนะครับหมายถึงว่าใช้ประมาณ2ซองต้มคุณมลมีเบอร์0อยู่ใช่ไหมครับผม
1: มีครับมีครับ
3: 02ครับ
2: ขอเบอร์หน่อยคร
1: ับ เบอร์ฝ่ายขายใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: เบอร์ฝ่ายขายเบอร์แรกนะเพิ่มมีประกาศยังครับ
2: ผมบังคับเดินจดผมไม่มีเน็ตจดอยู่ครับกัน
1: จดนะ
3: เบอร์จดอยู่โอเค
1: จดนะครับ02
2: ครับ
1: แล้วก็02
2: ครับ
1: 877
2: 877ครับ
1: 10
2: ครับ
1: 020287710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะมันก็จะให้ต่อไป1 2 3 4และ5แล้วแต่เราฝ่ายขายถ้าจำไม่ผิดมันจะต่อ2นะครับก็ไปฟังในระบบอัตโนมัติอีกทีนึงแล้วกันนะ
2: คือโทรมาที่เบอร์02นี้แล้วก็สั่งซื้อได้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับใช่ครับมันเป็นเบอร์อัตโนมัติเข้าใจไหมโทรไปเนี่ยมันจะรับอัตโนมัติต้องการฝ่ายนั้นกด1ต้องการฝ่ายนี้กด2ฝ่ายขายกด2อะไรเงี้ยคุณก็ทำตามที่มันบอกอะ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงครับไอ้มะม่วงหามะนาวผมพอช่วยได้ไหมครับ
3: ได้ครับได้ครับแต่อันนั้นก็ทานเป็นใช่เคี้ยวๆเอาครับผม
2: มะม่วงหามะนาวผมเคี้ยวๆเอาน้ำมือเคลือบลำคอ
3: ครับแล้วดีขึ้นไหมล่ะครับ
2: คือถือว่าเวลาเส้นมันเหนียวๆนี้ผมจะเอามะม่วงหาวโมหาวนี้เคี่ยวน้ำเคลือบเสร็จปั๊บผู้ชมมันเอาออกได้ครับเส้นมัน
3: ครับดีแล้วครับใช่ครับดีแล้วครับผม
1: ขับเส้นมันออกมาได
3: ้ได้ครับ
1: ก็ดีก็ดูที่ต้นเหตุด้วยนะครับ
2: คือถุงลมป่องพองปานกลางเป็นมาสุบุรีมาเยอะปัญหาเล็กๆตอนนี้ผมอายุ76ครับคุณหมอ
3: ครับ
1: แล้วรักษายังไงอาจารย์ถุงลมโป่งพองปกติรักษายังไงครับถุงลมโป่งพอง
2: ผมก็ไปลงไปเอ็กซเรย์กลุ่มหมอไว้กินแน็กรองแล้วก็ให้ยาลายเซมะเออรอด คอีนแต่ทีนี้ผมชอบเอาสมุนไพรเข้าช่วยเป็นยาฉุกเฉินครับ
4: จะดีครับได้เนาะร่วมกันได้เนาะจานเนาะ
3: ครับร่วมได้
4: ร่วมได้ครับร่วมได้ครับแต่มันโป่งพองแล้วมันก็โป่งพองอย่างนั้นแหละมันคง
2: คือหายครับระดับ
4: ไม่หายใช
2: ่ปี21นี่ปี22ยังคงสภาพเดิม
4: ใช่ดีอย่างมันมากกว่าเดิมแล้วกัน
2: คือเวลาเนี้ยคุณหมอติดคอติดโตแล้วก็คุณหมออ
4: ืมครับโอเคประมาณนี้เน
2: า
4: ะ
2: แล้วไอ้หอมแดงกับน้ำผึ้งนี่พอช่วยได้ไหมครับ
4: สูตรหอมแดงน้ำผึ้ง
3: ก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับแต่มันไม่ความหวานของน้ำผึ้งอะครับจริงๆกินมากก็ไม่ค่อยดีครับคนไข้กินแล้วมันน้ำตาลขึ้นใช่เข้าใจครับแต่ว่า
2: ความน้ำเบาหวานผมไม่มี
3: แต่ว่าถ้าทานไปบ่อยๆมันมีครับกลัวว่ามันจะมีครับ
4: มันอาจจะเป็น
3: เพราะว่าผมเคยเจอคนไข้แบบนี้นะครับสุดท้ายน้ำตาลขึ้นกลายเป็นแผลเบาหวานมาอีกโรคนึง
4: อืมครับให้ระวังไว้ครับและหลีกก็ได้หลีกเลี่ยงครับ
3: ครับ
2: ฉันเล็กร้องนี่กินต่อเนื่องมีผลร่างกายไหมครับคุณหมออ
3: ะไรก็ทานได้ต่อเนื่องแล้วครับผมตามที่หมอสั่งเลยครับ
2: สรุปว่าเมื่อผมจะโทรเอามะขามป้อมแบบชาชงนะครับคุณหมอ
3: ครับอันนี้ไม่มีน้ำตาลแน่นอนใช่ครับ
2: โอเคครับขอบคุณมากครับ
4: อันนี้บ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมอยู่ลำลูกกาคลองสี่ครับ
4: ลำลูกกาคลองสี่นะโอเคครับโอเคครับโชคดีครับ
2: ขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
4: โอเคครับถุงลมโป่งพองนี่ส่วนใหญ่มาจากบุรีใช่ไหมอาจารย์
3: ครับ
4: ขายดูบุรีเสี่ยงเป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะวันนี้เลิกได้เลิกนะหยุดได้หยุดนะมีโอกาสนะทรมานนะครับจะเสียเงินแล้วก็มีบุรีมือสองให้คนรอบข้างอีกด้วยสายนี้เชิญครับจะได้ฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอและคุณบรรลมด้วยค่ะ
4: จ้ะ
5: ค่ะฟังประจำเลยนอนที่คุณหมอบอกว่าออกกำลังกายอะไรเนี่ยนะคะ
4: ครับ
5: ดิฉันใช้อย่างนี้โยคะอะค่ะค่ะ
3: ได้เลยครับ
5: ค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าร่างกายจะแข็งแรงกินไอ้ขมิ้นชันค่ะจริงค่ะเพราะดิฉันกินประจำเลยนะแล้วก็ได้ดีด้วยเขาก่อนนะจะเจ็บท้องน้อยนะจะกินขมิ้นชันแบบเนี้ยหายเลยค่ะช้าแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ว
3: ่
5: าช่วงนี้อายุดิฉันก็60กว่าแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกขับรถอะไรเท่าไหร่แล้วนะค่ะก็เลยพักผ่อนมอดแล้วก็โยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอพูดตรงหมดเลยค่ะฟังวันเนี้ยทางนิ่งชัดดีเพราะว่าดิฉันนี่ไม่ได้ไปหาหมอเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรและอีกอย่างหนึ่งมันแบบอะไรอะร่างกายอะแข็งแรงแข็งค่ะตอนเช้าอะตอนเนี้ยอยู่บ้านเนี่ยนะจะเอาน้ำใส่กับสักกระป๋องแล้วก็ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแล้วก็จะนั่งสมาธิเนี่ยเสร็จเราก็โยคะค่ะแข็งแรงแล้วก็จะบอกกับคุณลุงเมื่อกี้นะคะเจ็บคอมีทะเลดน่ะหนูเคยเป็นเคยโทรมารายการนี้แหละบอกให้จิบน้ำบ่อย
4: ๆ
5: ตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็นจิบน้ำร้อนนะคะทานกาแฟเสร็จหายเลยทะเลดหายเลยค่ะน้ำร้อนอย่าให้ร้อนมากนะคะอุ่นๆกินทุกเช้าดีมากเลยค่ะเพราะเคยจำก๋งพูดว่าก๋งว่าเลือดเจ็บคอนะว่าจะบอกให้ ดื่มน้ำร้อนบ่อยๆอย่าไปกินน้ำเย็นมันเขาว่าอย่างเงี้ยก
4: ็
5: เลยจำได้ก็เลยต้องทานดูตอนเนี้ยแจ๋วเลย
4: โอเคครับเป็นทางเลือกที่ดีครับจิบน้ำจิบน้ำอุ่นบ่อยๆก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ
5: คุณลุงเมื่อกี้เลยนะคะแบบนั้นนะคะ
4: เพราะฟังอยู่ครับเพราะฟังอยู่อาจจะเอาไปลองใช้เป็นอีกหนึ่งวิธีเป็นอีกหนึ่งวิธีครับโอเคเน
5: า
4: ะ
5: ชอบใจวันเนี้ยคุณหมอมากเลยคุณหมอพูดถูกใจหมดเลยสมุนไพรนะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณ
5: เยี่ยมเลยค่ะคุณหมอหนูกินทุกอย่างขมิ้นชันแล้วก็อะไรอ่ะใบอะไรนะใบอะไรคล้ายๆใบบกนั่งก็ทานมากินดี
4: ครับครับ
5: ค่ะ
4: โอเคครับขอบคุณนะครับ
5: จ้าให้ความดีมากมากเลยค่ะนอนฟังอยู่เนี่ยแล้วขอบคุณคุณโดมด้วยนะคะรายการดีมากแล้วฟังเรื่อยเลยค่ะ
4: โอเคยินดีครับฟังทุกวันเนาะขอบคุณมากครับ
5: ทุกวันค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับใช้สมุนไพรก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเรียนรู้ทำความเข้าใจศึกษาแล้วก็ใช้ให้ตรงกับโรคที่เป็นใช้ให้เหมาะสมนะแล้วก็เลือกใช้ที่มีคุณภาพและปลอดภัยด้วยนะครับเอาสายอื่นที่รออยู่ต่อเลยครับมาได้เลยครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะที่จะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กนะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างเนี่ยฮะตอนนี้สายว่างอยู่ครับเชิญครับ022900473นะรับทีละท่านทีละท่านนะฮะต้องเสร็จเคลียร์สายซะก่อนแล้วก็โทรเข้ามาได้ตอนนี้สายว่างครับเชิญครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กโดยตรงนะครับขมิ้นชันมีสรรพคุณหลายอย่างเลยเนาะอาจารย์เนาะ
3: ใช่ครับ
4: เออสมัยก่อนเนี่ยที่ล้วนก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
3: ครับ
4: โรคกระพงโรคกระเพาะกินได้กินดีช่วยด้วยแล้วก็เอ้ยกดไหลย้อนช่วยได้ไหม
3: ช่วยได้
4: ช่วยได้
3: ช่วยได้เพราะว่ากดไหลย้อนเนี่ยเห็นหนึ่งก็คือกดเกินในกระเพาะ
4: มัน
3: ไปกดมันเกินในกระเพาะครับ
4: มันไปช่วยลดกรด
3: ก็เลยดันหูรูดขึ้นมาใช่คร
4: ับผมแล้วก็แผลแผลก็ได้นะ
3: ครับ
4: ผงขมิ้นเนี่ยแผลก็ได้ทาผิวก็โอ้ดูแลผิวพรรณด้วย
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: เยอะเยอะเยอะจริงคร
3: ับหลังๆก็มีเรื่องของขมิ้นช่วยลดอาการปวดได้เขาก็เอามาทำพวกย
4: า
3: แก้ปวดหัวเข่าอะไรประมาณนี้ครับ
4: ครับผมสายนี้เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
6: คุณบรมครับคุณหมอครับ
3: ครับสวัสดีครับ
6: ผมอยากเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องยาครับ
3: ครับ
6: ตอนนี้ผมทานยาเยอะมากเลยผมคือผมมีความกังวลเกี่ยวกับเราทานยาแก้แพ้แก้คันอะไรเอ่ยไฮดรอกซี่ประมาณ
3: ชื่อ
6: ประมาณนี้แหละนะครับมันเราถ้าเราไปกินร่วมกับยาตัวอื่นแล้วมันมีผลอะไรไหมครับ
3: ยาตัวอื่นนี่คืออะไรบ้างครับผม
6: ที่ผมทานอยู่ก็
3: น่าจะเป็นเขาเรียกว่าชื่อยาไฮดรอกไซซีนฮะเป็นยาแก้คันครับ
6: ครับแก้แพ้แก้คันครับครับ
3: ใช่ครับ
6: ยาตัวอื่น
3: แต่ว่ามันเป็นอะไรถึงกินนะครับผม
6: โอ้ก็แพ้ครับก็คือผมปลูกผักเกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะครับเพราะโดนคันแล้วมันเป็นผื่นบางทีก็เป็นผื่นขึ้นทั้งตัว
3: โอเค
6: แล้วก็เป็นผื่นขึ้นตามมือตามนี่พอกินแล้วมันก็ช่วยได้ครับแต่ก่อนก็กินแค่10มิลลิกรัมนะครับแต่ตอนนี้รอบไปถึง25มิลลิกรัมแล้วล่ะ
3: โอเค
6: แต่ไม่ได้กินทุกวันนะครับถ้าไม่มีอาการผมก็ไม่กิน
3: อ๋อครับได้ครับ
6: ครับยาอย่างอื่นที่ทานร่วมก็มีขมิ้นชันแล้วก็เถาวัลย์เปลียงแล้วก็กาบาเพนติน
3: โอเคครับก็ฟังแล้วจากที่ว่ามาก็ทานกับตัวไฮดรอกไซซีนได้หมดเลยนะครับเขาจะระวังแค่กลุ่มที่มันเหมือนกันเช่นยานอนหลับกลุ่มเรียกว่าโซพินเดมอะไรพวกนี้ครับ ป็นยานอนหลับอ่ะเนาะหรือว่ากลุ่มพวกแก้ปวดกลุ่มอนุพันธ์ของพวกมอร์ฟีนอะไรซึ่งหาได้ยากนะครับก็เขาก็ไม่ค่อยนะเขาเรียกว่าแนะนำว่าให้ห้ามกินไม่เขาเรียกอะไรนะหลีกเลี่ยงไม่ให้กินกับแอลกอฮอล์ไม่ให้กินกับเหล้ากับเบียร์อะไรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของ อย่าไปกินกับพวกยาฆ่าเชื้อบางชนิดอะไรประมาณเนี้ยครับมันอาจจะทำเอฟเฟกต์กับหัวใจได้ประมาณนั้นครับซึ่งถ้าฟังมาคนไข้เขาไม่ได้มีภาวะนั้นเขาไม่ค่อยซีเรียสนะครับ
6: ครับก็คือมันกังวลนะครับเพราะว่ามันทานยาก็คือผมมีเขาเรียกว่าโรคประจำตัวก็ไม่ใช่นะมันมีเป็นช่วงๆนะเป็นกระดูกทับเส้นนะครับก็เลยต้องทานยาเป็นตีนเป็น
3: โอเค
6: ถ้าไม่ปวดมากผมก็ไม่ทาน
3: ครับ
6: ประมาณนะ
3: ครับนานๆทีแต่ก็ไม่มีปัญหาครับครับ
6: ขออนุญาตคุณหมอหน่อยนะครับ
3: ครับ
6: ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์หรือสอบถามก่อนว่ามีไอ้มีผลงานวิจัยของลูกตะขบไหมครับ
3: ลูกตะขบเหรอครับผมก็ไม่เคยศึกษาเนาะ
6: ครับ
3: ลูกตะขบ
4: เท่าที่อาจารย์เจอยังไม่เห็นครับ
3: ครับ
4: ยังไม่เห็นงานวิจัยครับมีอะไรเชิญคร
3: ับ เป็นผลไม
6: ้ครับเป็นผลไม้แบบพื้นบ้านนะครับเป็นลูกแดงๆแล้วกินแล้วกินแล้วมันหวานหอมอร่อยครับ
4: ครับหวานเจี๊ยบเลยล่ะ
6: คงเคยทานใช่ไหมครับ
4: สมัยเด็กๆครับโอ้โหเล่นอยู่ใต้ต้นตะขบครับ
3: รู้จักครับ
4: แต่ว่าชอบผมชอบกินตะขบป่ามากกว่าลูกมันใหญ
6: ่เออมันปลูก
4: อันนี้ตะขบบ้าน
6: แล้วก็นั่นนะครับ
4: ทำไมครับมีอะไรครับ
6: ผมเคยมีไอ้ภาวะแบบคล้ายๆกับต่อมลูกหมากโตครับเคยขี่บ่อยแบบขี่ไม่สุดแบบ
4: ไปหาหมอเนี่ยครับไปหาหมอหรือยังตอนเป็นน่ะ
6: ตอนเป็นน่ะไปแล้วครับไป
4: แล้วหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตไหม
6: ครับเป็น
4: หมอบอกเป็นลูกต่อมลูกหมากโตแล้วกินตะขบยังไงครับ
6: แล้วผมมากินไอ้ลูกตะขบนี่วันละนะครับวันละประมาณ20ลูก
4: ลูกแดงนะวันละ20ลูกแบ่ง

0: หายขาดเลยครับปัจจุบัน
1: แล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วเหรอ
0: นั้นเลย
1: หรอ
0: ตอนนี้ผมอายุ60กว่า
1: แล้วคุณกินอย่างอื่นด้วยป่ะ
0: ไม่เคยครับ
1: ไม่ได้กินอย่างอื่นนะกินตัวนี้ตัวเดียวเลยนะถ้าขบบ้านเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันละ20ประมาณวันละ20ผลโอเคกินติดต่อกี่วัน
0: ประมาณผมเริ่มเห็นผลตั้งแต่1อาทิตย์อะครับประมาณ7วัน
1: อ
0: ะ
1: โอเคนี่ประสบการณ์ส่วนตัว
0: ครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ผมก็แนะนำเพื่อนแนะนำคนอื่นๆที่เขามีอาการคล้ายๆกันนะครับบอกเขาก็บอกว่ามันได้ผลดีแล้วเขาก็โอเคครับ
1: โอเคโอเค
0: ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันมีงานวิจัยอะไรไหมหรือเปล่า
1: เกี่ยวกับจำลูกหมากเกี่ยวกับทางยาฤทธิ์ทางยานะ
0: ครับ
1: เก็บไว้เป็นการบ้านก่อน
2: ได้ครับเก็บไว้หาข้อมูลนะ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: โอเคครับผมสนใจเพราะผมก็เป็นตอนลูกหมากโตอยู่ด้วย
2: คุณมาลองก่อนก็ได้ครับ
1: มันหาไม่ได้เดี๋ยวมันหาในกรุงเทพไม่ค่อยมีอาจจะไม่แน่กันเดี๋ยวอาจจะลองกินสัก 3-4 วันดูหาถ้าหาได้นะเพราะมันก็เป็นผลไม้อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่ากินแล้วหายเลยเนี่ยแหมมันอาจจะเชื่อยากนิดนึงนะอาจจะเชื่อยากนิดนึงโอเคแล้วแต่ว่าฟังไว้เป็นความรู้ก่อนถามด่วนเลยครับเวลาจะหมดถามด่วนเลย
3: ยาหอมของอภัยภูเบศรกินทุกวันได้ไหมครับ
2: ยาหอมส่วนใหญ่เขาจะให้
3: เทพจิตพวกอะไรฮะ
2: เทพจิตครับทานตามอาการเฉยๆ
1: ส่วนใหญ่ให้กินตามอาการครับ
2: ครับ
1: ถ้าดีขึ้นก็ให้หยุด
2: ทุกวันใช่ครับหรือว่าถ้าไม่ดีขึ้นเขาอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: กินยาวสุดประมาณเท่าไหร่ครึ่งเดือนนึงอาจารย์
2: ผมว่าสัก2อาทิตย์เนี่ย
1: ครึ่งเดือนนะถ้าครึ่งเดือนแล้วมันยังไม่หายก็ต้องไปดูอาการหาหมอดูอาการเพิ่มเติมหน่อยว่ามันเกิดจากอะไร
2: ครับ
3: แต่ถ้าควรกินทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับไม่ควรกินเองทุกวันถ้าหากว่ากินเกิน15วันแล้วไม่ดีขึ้นควรจะไปตรวจครับ
3: ครับโอเคครับ
1: โอเคเคลียร์นะ
2: คร
1: ับ แล้วหยุดอาการดีก็หยุดนะครับโอเค
3: คร
1: ับ
3: ครับ
1: ยาหอมมันก็มี4สูตรใช่ไหมเทพจิต
2: ครับใช่ครับ
1: เทพจิตทิพโอสถอะไรนะนวโกรธ
2: จันทนีลา
1: จันทนีลาโอเค
2: ครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะ
1: โอเค
2: ครับ
1: นาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมฝากผู้ฟังหน่อย
2: ก็นี่แหละครับก็ฝากตัวสมุนไพรนะครับคือสามารถถ้าฟังวันนี้ก็มีประสบการณ์จากท่านผู้ฟังนะครับหลายๆท่านที่พูดตรงกันนะครับเรียกว่าช่วยได้นะครับในอาการบางอย่างนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้ท่านผู้ฟังได้ครับ
1: โอเคครับขอบคุณอาจารย์แอ๊กมากครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังยังอยู่นะใครมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวคุณหมอมากรมาแต่ว่าเราเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับสมุนไพรต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วนะส่วนชั่วโมงหลังเนี่ยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับหมอมากรนะครับสอบถามได้เหมือนเดิมขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะถ้าคุณต้องการใช้สมุนไพรดีๆมีมาตรฐานปลอดภัยนึกถึงอภัยภูเบศรนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยดูแลนะดูแลตลอดนะครับพักฟังข่าวก่อนครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอ่าน

0: ทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีและตรวจสอบโรงแรมผิดกฎหมายต่อเนื่องพร้อมสั่งขยายผลถึงผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงิน
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมายพร้อมนำคณะตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายในพื้นที่โดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบโรงแรม3แห่งไม่มีอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและบางแห่งได้รับอนุญาตเป็นอาคารชุดหรืออาคารที่พักแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่พร้อมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการตรวจสอบสถานประกอบการมากกว่า10จุดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก
5: นางสาวสวีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก Thai Local Food to World Food พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food เพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่นจากทั้ง77จังหวัดรวม231เมนูสร้างฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางอาหารของประเทศโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผ่านการศึกษามาตรฐานร้านอาหารระดับโลกมีการวิจัยผู้บริโภคและระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศ170ร้านเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ถ่ายทอดและสร้างคุณค่ากับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยมาริชโยรายงาน
3: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการปกครองตั้งคณะทำงานร่วมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์สืบสวนเชิงลึกดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและป้องกันการทุจริตสวมสิทธิสัญชาติไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตสวมสิทธิแจ้งเกิดหรือขบวนการพ่อทิพแม่ทิพภายหลังการหารือร่วมกับกรมการปกครองว่าปัจจุบันพบกรณีที่ยืนยันความผิดชัดเจนแล้ว24รายซึ่งกทม.ได้เร่งดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีสั่งให้ออกจากราชการแล้ว1รายพร้อมประสานกรมการปกครองเร่งเพิกถอนสัญชาติเด็กที่เกิดจากการสวมสิทธิเพื่อให้กลับไปใช้สัญชาติตามบิดามารดาที่แท้จริงสำหรับมาตรการระยะยาวกทม.ได้ยกระดับการตรวจสอบในสำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นชายไทยที่มีประวัติแจ้งเป็นบิดาของเด็กที่เกิดจากมารดาต่างชาติหลายคนซึ่งจะต้องเพิ่มมาตรการพิสูจน์ความสัมพันธ์อย่างเข้มงวดตอบแนวปฏิบัติงานในทุกเขตเพื่อลดความเสี่ยงจากการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงการเร่งตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่6เขตที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก และมีสถิติการแจ้งเกิดสูงทั้งนี้กทม.และกรมการปกครองเตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสนะฮะวันนี้23กรกฎาคม2569นะครับชั่วโมงหลังก็เป็นประจำคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านสละเวลามาทุกคืนวันพฤหัสนะครับหลังข่าว4ทุ่มเลยแล้วก็คืนนี้เหมือนเดิมนะคุณหมอออก Facebook ด้วยนะครับสด Facebook Live ของคุณหมอผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปเข้าชมใน Facebook ได้เลยเพื่อนคุณหมอก็ชมได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องไปเสิร์ชหานะฮะเข้าไปที่Facebook ของตัวเองแล้วก็ไปที่แว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกรนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรนะก็จะสามารถชมทาง Facebook สดๆคู่ขนานไปกับภาควิทยุได้เลยนะครับคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอได้ยินผมไหมเนี่ยเอ๊ะตายแล้วผมคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ขอให้เปิดผิดตัวเปิดไมค์ผิดตัวใส่เสื้ออะไรฝรั่งเศสด้วยเนี่ย
3: อาร์เจนต
2: ินาอ๋ออาร์เจนตินาสีน้ำเงินจบเรียบร้อยฟุตบอลโลก
3: โอ
2: ้
3: เร
2: ีย
3: บร้อย
2: เรียบร้อยครับผม
3: ดีใจมากเลยครับผม
2: จะได้ไม่ต้องหดจะได้นอนเต็มอิ่มไม่ต้องผมว้าพวง
3: เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเพิ่มเป็น64ทีมตายครับพี่ฮะ
2: เห็นว่าแข่ง3ทวีปเหรอ
3: โอ้โหมันจะเตะอะไรกันเยอะแยะฮะ
2: เราก็ต้องเลือกดูเนาะคุณหมอเนาะต้องเลือกดูแล้วล่ะ
3: มัน
2: เยอะเกิน
3: อีก4ปีนี่ยังดูกันไหวนะพี่เนาะ
2: น่าจะพอไหวนะพอไหวก็ตามสภาพถ้าตามสภาพของแต่ละคนเนาะบางคนสภาพแข็งแรงหน่อยก็ดูได้หลายแมตช์มากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลือกแมตช์เอาแต่ว่านัดชิงยังไงก็คงต้องยอมอดนอนนะ
3: แต่คนไข้ผมบอกว่าหมอยิ่งแก่ยิ่งดูบอลได้ดี
2: อ๋อเหรอเพราะว่าเหตุผล
3: คืนนอนไม่หลับ
2: เข้าทางเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วเข้าทางเลยโอ้โห
3: เข้าทางเลยนะ
2: เออ
3: จริงนะ
2: เออ
3: ช่วงบอลโลกเนี่ยถ้าใครนอนไม่หลับนี่มันสวรรค์เลยนะ
2: สวรรค์เลยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าแม่ได้ดูของดี
3: เข้าทางเลย
2: เออเข้าทางเลยผมว่าอีก
3: ก็ได้เรียนรู้
2: ครับ
3: คือว่าจะเห็นไหมถ้าเรานอนไม่หลับนะแต่เราไม่กระวนกระวายอ่ะ
2: มันจะ
3: จริง
2: ไม่กระวนกระวายมันจะทำให้เรามีความสุขขึ้นนะ
3: ใช่ครับก็หาอะไรทำไปนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยฟังอยู่นะก็ทำใจให้สบายเรานอนไม่หลับไม่เป็นไรแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเนาะนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่หลับจริงๆก็หาอะไรเบาๆทำนะฮะส่วนใหญ่ถ้าผมแนะนำเนี่ยผมมักจะแนะนำให้อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสืออ่านไปเรื่อยๆฮะอ่านแบบละเลียดอ่ะอ่านแบบไม่ต้องไปเร่งไปรีบไม่ต้องไปอ่านเอาความอะไรอ่านเอาความแบบสุนทรีย์นะครับอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆมีจิตจดจ่ออยู่แบบทุกคำนะฮะทุกความคิดที่มันเข้ามานะครับอ่านไปเรื่อยๆดูว่าคนเขียนเนี่ยเขาตั้งใจจะสื่ออะไรนะครับไม่ต้องไปรีบจบ นะฮะไม่ต้องไปรีบไปเร่งอะไรเพราะว่าเราเป็นการฝึกจิตให้มันนิ่งนะครับแล้วมันจะง่วงโดยอัตโนมัติผมรับรองเลยอ่านสื่อเนี่ยนะครับอ่านไปเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากการที่เราไปดูพวกคลิปอะไรพวกนี้นะ
2: ครับ
3: วันนี้มีคนไข้มาคนหนึ่งนะครับแกบอกไปนอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยแกบอกแกดูติ๊กตอกอ่ะ
2: โอ้ถ่ายไปเรื่อยเลย
3: ถ่ายไปเรื่อยแกบอกแกดูติ๊กตอกผมบอกไปลบออกเลยแอปติ๊กตอกเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าติ๊กตอกมันเป็นคลิปสั้นๆมันเป็นคลิปสั้นๆคือคลิปสั้นๆเนี่ยข้อดีคือมันกระตุ้นโดปามีนได้ดีครับคุณผู้ฟัง
2: กระตุ้นดีกระตุ้นดีครับ
3: มันเหมือนกับว่ามันมีความแปลกใหม่ตลอดเวลาแล้วด้วยความที่คลิปสั้นเนี่ยเขาจะพยายามทำอะไรให้มันน่าสนใจใช่ไหมตัดต่อให้มันดูรวดเร็ว
2: ใช่
3: แต่มันจะสั้นๆ
2: ใช่
3: แล้วทีนี้พอมันสั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราโดปามีนเนี่ยมันหลั่งออกมาไอ้โดปามีนเนี่ยข้อเสียคือช่วงที่หลั่งออกมามีความสุขนะฮะแต่พอมันลดลงอ่ะเราจะกระวนกระวายเราจะต้องแสวงหาต่อจะเห็นว่าคนถ่ายติ๊กตอกอ่ะจะถ่ายไปเรื่อย
2: ๆถ่ายไปทั้งคืนบางที
3: ไปอันนู้นมันจะถ่ายไปทั้งคืนเลย
2: ครับใช่
3: เพราะพอเวลาเจออันใหม่โดมีมก็หลังทีฮะพอจบโดมีมก็ตกอย่างเงี้ยแล้วมันจะติดไปเรื่อยๆเพราะนั้นคืออันนี้ในมุมหมอสมองนะ
2: ครับ
3: คือไม่ค่อยชอบอะไรที่ดูแบบสั้นๆแบบเนี้ยคือไม่เฉพาะ TikTok นะเดี๋ยวนี้มีหมดอ่ะ YouTube Facebook มันจะมีช็อตๆเป็นช็อตอย่างเงี้ยเป็นช็อตเป็นรีลอะไรแบบเนี้ยครับก็อย่าไปดูเยอะมันจริงๆแล้วบางทีดูก็ไม่รู้ว่าของข่าวจริงข่าวปลอมอะไรยังไงเนาะแล้วเราก็เชื่อไปตามนั้นนะคร
2: ับ ใช่ใช่
3: แต่ก็เอามาปากว่ากลางคืนนอนไม่หลับทำใจให้สบายนะครับเดี๋ยวมันหลับเองคือคนเราถ้ามีความสุขตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาจะนอนกี่โมงก็ไม่มีปัญหาครับผมนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปดูนะครับ
2: ครับ
3: ที่นอนไม่หลับโอเคพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับครับวันนี้มีข่าวสุขภาพที่น่าสนใจจากไทยรัฐนะครับไทยรัฐบอกว่าให้เช็คเลยครับว่าท่านที่เป็นโรคต่อไปนี้นะครับ4กลุ่มอาการนี้นะครับไม่ควรจะดื่มกาแฟนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อาการกำเริบโดยไม่รู้ตัวนะครับก่อนอื่นเนี่ยปูพื้นนิดนึงก่อนนะฮะว่ากาแฟเนี่ยมันทำให้เราไม่ง่วงได้ยังไงกาแฟเนี่ยมันจะไปบล็อกนะครับสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนฮะปกติไอตัวอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกมาตามธรรมชาติแล้วของเราอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ในสมองเนี่ยนะครับ คืออะดีโนซีนเนี่ยมันจะทำให้เราง่วง
2: อ๋อครับ
3: มันจะออกแบบตอนกลางคืนหรือว่าเราที่เราทำอะไรเหนื่อยๆแบบเนี้ยครับแต่พอดีไอตัวกาแฟหรือคาเฟอีนเนี่ยนะฮะมันจะไปยับยั้งอะดีโนซีนรีเซปเตอร์คือมันไปแย่งจับอ่ะมันไปแย่งจับกับไอตัวรับของสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนในสมองเราเนี่ยพอมันไปแย่งจับปุ๊บนะครับอะดีโนซีนก็จับไม่ได้พอจับไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะไปกระตุ้นนะครับเพิ่มความตื่นตัวพอมันไปยับยั้งปุ๊บอะดีโนซีนจับไม่ได้ร่างกายเราก็เหมือนกับว่ามันตื่นตัวมันกระฉับกระเฉงนะครับเพิ่มสมาธินะครับทำให้หลอดเลือดเนี่ยกดตัวนะครับเพราะนั้นบางคนกินคนที่เป็นไมเกรนกินกาแฟแล้วจะดีขึ้นก็เพราะว่าไมเกรนมันจะเส้นเลือดมันขยายตัวนะฮะแต่กาแฟเนี่ยมันจะทำให้สารกดตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวกาแฟมันเองเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทตัวอื่นด้วยครับเช่นมันจะไปเพิ่มเรื่องของโดปามีนนะครับทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวนะครับตื่นเต้นเพิ่มนอยที่นิฟรินเนี่ยอันนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ใจจะสั่นชีพจรจะเต้นเร็วนะครับเพิ่มอะซิทิลโคลีนอาจจะทำให้เราจดจ่อนะครับมีความจำที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มกลูตาเมตทำให้เพิ่มการทำงานของสมองนะครับกระตุ้นระบบซิมพาธิกนะฮะก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มการปลดปล่อยแคลเซียมด้วยนะครับนะเพราะนั้นในไทยรัฐเนี่ยครับบทความเนี่ยเขาก็เลย ออกมาเตือนนิดนึงว่าจะเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโรค4โรคนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการดื่มกาแฟนะครับโรคแรกนะครับคือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับหรือว่าอาริทเมีย ะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังการดื่มกาแฟโดยเฉพาะผู้สังเกตว่าดื่มกาแฟไปแล้วมีใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นระรัวเต้นไม่ตรงจังหวะเนี่ยนะครับเพราะนั้นอันนี้จะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยคำแนะนำก็บอกว่าห้ามดื่มกาแฟถ้าดื่มกาแฟแล้วใจสั่นทุกครั้งเนี่ยให้ลดหรือหลีกเลี่ยงไปเลยถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับให้สังเกตอาการตนเองเนาะแล้วถ้าใจสั่นผิดปกติก็ไปพบแพทย์นะครับอันนี้โรคที่1กลุ่มโรคที่2ครับคือโรคไตเรื้อรังระยะที่4ถึง5นะครับนะแม้ว่าคาเฟอีนเนี่ยจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงแต่ว่ากาแฟบางชนิดเนี่ยนะครับจะมีโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสนะครับในปริมาณสูงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โรคไตระยะที่4ที่5เนี่ยปกติเขาจะขับตัวโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยออกมาได้น้อยอยู่แล้วเวลากินกาแฟเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีสารพวกนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ก็ถ้ามีสารพวกนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับเพราะนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยข้อที่3ครับโรคนอนไม่หลับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยของเดินคุณนอนไม่หลับอยู่แล้วนะ ทีคุณไปกินกาแฟเข้าไปคุณออกไปล็อกอะดรีโนซีนยิ่งแล้วเลย
2: เสริมกันไปอีกครับ
3: ใครที่นอนคือเวลาคุณนอนไม่หลับอ่ะผมอธิบายหลายรอบนะฮะการนอนไม่หลับหมายถึงเรากลัวเรากังวลกับอะไรสักอย่างนึงมันกระตุ้นระบบซิมพาเทติกอยู่แล้วนะครับเราก็จะตื่นตัวนอนไม่หลับแล้วพอไปกินกาแฟมันยิ่งไปกระตุ้นระบบซิมพาเทติกยิ่งเข้าไปครับเพราะฉะนั้นคนนอนเป็นโรคนอนไม่หลับนี่กับกาแฟนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโดยเฉพาะหลังกินหลังตอนช่วงบ่ายสองเนี่ยนะครับห้ามเลยนะครับและโรคสุดท้ายครับคือกระดูกพรุนนะครับนะอย่างที่บอกก็คือว่ากาแฟเนี่ยถ้าดื่มในปริมาณมากเนี่ยมันจะขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโรคกระดูกคุณอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณสูญเสียแคลเซียมมากยิ่งขึ้นได้นะครับก็เป็นทั้ง4กลุ่มโรคที่อาจจะต้องเฝ้าระวังแต่จริงๆก็ไม่ใช่ข้อห้ามแบบยิ่งยวดนะครับ
2: แ
3: ต่ว่าพูดจริงๆคือตัวกาแฟที่เรากินไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบแข็งแรงอะไรขึ้นหรอกนะครับมันเป็นแค่ฤทธิ์ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วไอ้ตัวอะดีโนซีนที่มันเป็นบล็อกอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละพอคาเฟอีนมันหมดฤทธิ์นะครับอะดรีโนซีนก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันก็ทำให้เราง่วงเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าในช่วงที่เราดื่มกาแฟที่มันยังออกฤทธิ์อยู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นนะครับดื่มเท่าไหร่ถึงจะไม่มีอันตรายนะครับ องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดว่าให้ดื่มกาแฟวันละไม่เกิน400มิลลิกรัมครับคุณผู้ฟังครับต่อวัน400มิลลิกรัมต่อวันนี่ถ้าเทียบเป็นหน่วยกาแฟที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันจะดื่มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเป็นกาแฟดำนะฮะกาแฟดำธรรมดานะครับจะมี1แก้วเนี่ยจะประมาณ95ถึง150มิลลิกรัมถ้าเป็นกาแฟดำนะแต่ถ้าเป็นแบบว่าชงแบบข้นๆนิดนึงนะครับไปซื้อแก้วใหญ่ๆตามร้านกาแฟดังๆอ่ะอันนั้นน่ะอาจจะขึ้นไปถึง150ถึง200นะครับถ้ากาแฟกระป๋องนะฮะกาแฟกระป๋องนึงเนี่ยจะประมาณ75ถึง90มิลลิกรัมนะครับคือหมายถึงว่าจริงๆน่ะเรากินกาแฟแบบทั่วๆไปนะช็อตแบบไม่ได้มากเกินไปนะกินได้วันละ4แก้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอันตรายมากแต่ประโยชน์มันก็ยังต้องพิสูจน์กันอยู่เพราะว่ามันออกฤทธิ์ชั่วคราวแต่ว่าถ้าคนที่มี4กลุ่มโรคนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็เอามาฝากจากไทยรัฐนะครับ
2: ครับผมโอเคครับ
3: คุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับมาที่ประเด็นฮอตฮิตนะครับก็คือมีข่าวที่คนไข้เจ็บหน้าอกนะครับไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะคุณหมอก็ตรวจแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นหรอกนะครับเป็นแค่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับโดยที่ไม่ได้ทำขึ้นฟ้าหัวใจไม่ได้ตรวจเลือดอะไรพอกลับมาบ้านก็
2: เรียบร้อย
3: ชีวิต
2: ครับ
3: ครับผมนะครับก็มีแบบคือมันมีภาพสะเทือนใจอ่ะพอหลังจากตรวจเสร็จปุ๊บยังไปรับลูกเลยนะครับไปรับลูกวันนั้นแล้วก็ตอนเย็นก็เสียชีวิตนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามที่ว่าทำไมคุณหมอถึงไม่รู้นะครับว่าเคสเนี้ยมีอาการ เหมือนจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะทั้งที่ญาติก็แจ้งนะว่ามีอาการนะผมก็วิเคราะห์ด้วยความเป็นกลางนะคือยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะพูดจากประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่าทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได
2: ้
3: นะครับว่าอาการเป็นโรคหัวใจเนี่ยทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได้ทั้งที่เป็นโรคที่อันตรายมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยไอ้คำว่าโรคหัวใจที่เราคุยกันเนี่ยหมายถึงโรคหัวใจขัดเลือดนะครับหรือว่าโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนั่นเองนะฮะ coronary artery disease นะครับซึ่งอาการที่เป็นอาการเด่นนะครับที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันดีเลยนะครับก็เรียกว่า angina pectoris นะครับเป็นอาการที่เป็นคลาสสิกของมันเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอาการแบบนี้3ข้อนะฮะคุณฟังนะจะมี3ข้อนะ1จะมีเจ็บแน่นหน้าอกลักษณะกดบีบนะครับกดบีบนะฮะเยื้องมาทางด้านซ้ายนิดนึงเหมือนอะไรหนักๆมาทับมันจะไม่ได้เจ็บกรี๊ดนะฮะมันจะเจ็บแน่นๆอาจารย์ผมสอนว่าเหมือนกับช้างเหยียบนะฮะกระจกมันจะเหมือนกับอะไรมันแน่นแบบรัดเลยนะครับข้อที่2คือเวลาออกแรงหรือเวลาเครียดเนี่ยอาการพวกนี้จะเป็นมากจะกำอัดจะกำเริบตอนนั้นนะครับแล้วก็อาการก็มักจะดีขึ้นเมื่อมีการพักหรือว่าอมยาอมใต้ลิ้นนะครับในกลุ่มพวกในโตกิจลีพวกนี้นะครับนะแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมเช่นมีอาการร้าวลงแขนซ้ายนะครับร้าวขึ้นไปที่กรามนะฮะอาจจะมีอาการเหงื่อแตกนะฮะใจสั่นนะครับหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อาการเนี่ยจะค่อนข้างจะค้างไว้นานนะครับคือถ้าเป็นอาการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นคลาสสิกแองเจนาเพกโทริสนะครับถ้ามีอาการแบบนี้แนวทางคือคุณหมอเนี่ยก็จะต้องสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบใช่ไหมเขาก็จะเอาไปทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับเบื้องต้นในจะทำ EKG นะครับคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งมันจะโชว์ได้นะครับถ้าเห็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจตีบเนี่ยมันจะเห็นลักษณะของ ST elevate นะครับคือมันจะดูแปลกจากตัวกราฟเนี่ยมันจะยกเขาเรียกว่ากราฟยกนะฮะหมอเราจะรู้กันดีนะว่า ST elevate เนี่ยคือมันยกแล้วนะ ST ยกตัวพอยกตัวปุ๊บเนี่ยกระบวนการขั้นต่อไปก็คือจะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับในปัจจุบันแนวทางการรักษาก็มีทั้งการฉีดยาสลายลิ่มเลือดนะครับที่อุดตันนะครับแล้วก็แนวทางมาตรฐานอีกอันหนึ่งก็คือส่งไปส่วนหัวใจนะครับเพื่อลากลิ่มเลือดเนาะนะส่งไปส่วนหัวใจเพื่อเอาลิ่มเลือดนี้ออกมานะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะมีเลือดเนี่ยเข้าไปไหลเวียนทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องทำด้วยความเร่งด่วนนะฮะเพราะว่าโกลเด้นพีเรียดเนี่ยมันจะอยู่ภายใน120นาทีหรือ2ชั่วโมงหลังจากมีอาการนะครับยิ่งถ้าปล่อยไว้ช้าเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นนะครับ
2: อัน
3: นี้จะเป็นอาการคลาสสิกนะครับแต่กลุ่มที่วินิจฉัยได้ยากก็มีครับเขาเรียกว่า typical angina pectoris ครับคือหมายถึงว่าเขาจำคนไข้เนี่ยจะไม่ได้มาด้วยอาการแบบเจ็บแน่นหน้าอกแบบชัดเจนนะฮะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการแบบที่มันทับซ้อนกับโรคอื่นนะฮะไปดูกันว่าจะมีอาการอะไรบ้างนะครับเช่น
2: ครับ
3: อาจจะมาด้วยการจุกแน่นลิ้นปี่ครับจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยจะสับสนกับเป็นโรคกระเพาะมากเลยเพราะว่าหัวใจมันจะเยื้องไปด้านซ้ายใช่ไหมเวลาจุกแน่นลิ้นปี่ปุ๊บถ้าเราไม่ได้เฉลียวใจเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าเป็นโรคกระเพาะก็ได้นะครับมีอาการปวดกรามนะครับคือถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยจะร้าวจากหัวใจขึ้นไปกรามใช่ไหมแต่บางคนปวดจากกรามอย่างเดียวนะครับบางคนก็มีแค่ปวดคอปวดไหล่ปวดหลังปวดแขนนะครับอย่างเคสที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เหมือนจะมีเรื่องของอาการปวดแขนปวดมือเหมือนกับเขาจะส่งไปหาหมอกระดูกด้วยซ้ำตอนแรกนะครับอาจจะมาด้วยอาการปวดอย่างเงี้ยก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเช่นคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียนะครับหายใจไม่อิ่มไม่เชิงเหนื่อยแต่รู้สึกแบบมันหายใจไม่อิ่มมันบอกไม่ถูกนะครับ อาการพวกนี้ครับเป็นอาการที่เวลาเราทบทวนเคสเนี่ยเวลาเจอผู้ป่วยที่มิสแดกหรือสิ่งที่ใช้ไม่ได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนไปแล้วเนี่ยเราต้องจะเจอแบบนี้ครับคือเป็นatypical angina ที่เจอได้บ่อยนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยห้องฉุกเฉินทุกห้องเนี่ยเขาก็จะมีการปรับแนวทางการวินิจฉัยแล้วนะเพราะว่าถ้าเจออาการไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจไปก่อนในแนวทางปฏิบัตินะในหลายโรงพยาบาลที่ผมไปดูเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะปรับแนวทางแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนไข้เป็นส่วนน้อยก็ตามนะครับก็จะต้องทำ EKG ไว้ก่อนเพราะว่าการทำ EKG เนี่ยมันเป็นการตรวจที่มันไม่มีอันตรายอะไรนะครับมันเป็นแค่เอาโปรบเนี่ยนะครับมาติดที่หน้าอกเราเท่านั้นเองมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยมันจะทำให้การวินิจฉัยได้เร็วขึ้นแล้วถึงแม้จะไม่เจอนะฮะถึงแม้ว่าขึ้นแล้วหัวใจจะยังไม่มีการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเจาะเลือดมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าการเจาะเลือดเนี่ยเขาจะไปวัดตัวเอนไซม์ของตัวกล้ามเนื้อที่มันสลายตัวออกมาถ้ามันเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยครับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะสลายออกมามันก็จะทำให้เราตรวจวัดได้นะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยอาการแบบนี้มีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยร่วมด้วยหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นเคสที่เป็นประเด็นนะครับโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมาด้วยอาการ atypical angina นี่แหละนะครับคืออาการที่ไม่ชัดเจนนะครับนะก็เอามาฝากแล้วกันนะครับว่ายังไงเนี่ยบอกคุณหมอไว้ก่อนนะฮะว่ามีอาการเหนื่อยมีอาการอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนะก็เลยเอามาฝากครับสำหรับโรคของหัวใจนะครับที่อาการที่ดูไม่ค่อยชัดเจนครับพี่บุรุษครับ
2: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมาก่อนพักเลยคุณผู้ฟังครับข้อมูลเบื้องต้นนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับโรคหัวใจมันอันตรายนะถึงตายครับเพราะฉะนั้นคนไข้เองคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเองก็ต้องติดตามดูแลแล้วก็ติดตามตัวเองตลอดนะครับไปหาหมอก็ต้องบอกให้ชัดเจนหมอก็ต้องเผื่อเรื่องของการวินิจฉัยที่อาจจะร้ายแรงด้วยนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมเนาะใครที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรขออนุญาตเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะสมุนไพรขอเป็นพรุ่งนี้เนาะช่วงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมาก่อนนะครับหลังเบรกครับเปิดสปอร์ตสัก 4-5 ตัวจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิม02-290-0473นะจดเอาไว้ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลย02-290-04733หลังจบสปอร์ตแล้วโทรได้เลยนะครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ยุ่งนิดต้องเจอฟ้าทลายยุ่งฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
0: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางคุณหมอมาก่อนเชิญครับย้ำเบอร์นะฮะ022900473ครับโทรจากไหนครับ
6: สวัสดีค่ะโทรจากเชียงรายค
0: ่
6: ะ
0: เชียงรายเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
6: อ๋อค่ะคือของคุณแม่เนาะคุณแม่เขาเป็นโรคหัวใจนะคะทานยาวาฟารินแล้วตอนนี้หมอเขาจ่ายยากาป้าเพนตินเนี่ยค่ะเขาทานด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
7: ทานได้ครับผม
6: ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
7: ไม่มีครับไม่มีครับกาป้าเพนตินกับวาฟารินทานได
6: ้
7: คร
6: ับ โทษนะคะยานี้ช่วยเรื่องอะไรคะ
7: ตัวกาป้าเพนตินใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
7: กาป้าเพนตินจะช่วยลดอาการปวดรากประสาทลดอาการพวกปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังก็ได้ครับครับ
6: อ๋อซึ่งเขาเป็นโรคเกาเนาะโรครุมาตอยนี่ก็ทานได้ใช่ไหมคะ
7: ทานได้ครับแต่ว่าต้องไปถามคุณแม่ตอนที่ไปเจอหมออ่ะว่าคุณแม่ไปเล่าอะไรให้หมอเขาฟังก็ถึงจ่ายกาบ้าเพนติน
8: เนี่ยเขาไม่ได้ถามอะไรอะค่ะเขาบอกว่ากินยานี่กาบ้าเป็นทินนี่นะเป็นยาอะไรนะยาวิตามินว่ะเขาว่าแบบนี้นะ
7: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังนะ
8: จ้ะค่ะค่ะ
7: คือคุณหมอที่เขาจ่ายยาเนี่ยผมเดานะคือหมอทุกคนอ่ะเวลาเขาจ่ายยาเนี่ยเขาจะมีเป้าประสงค์ว่าจะใช้ยากลุ่มนี้ทำไมซึ่งส่วนใหญ่เป้าประสงค์เนี่ยเขาจะได้จากประวัติอีกฟังคนไข้เล่าหรือสิ่งที่เขาเจออย่างกาบาเพนตินเนี่ยเรามักจะใช้ในกลุ่มที่ปวดเส้นประสาทครับเช่นชาปลายมือปลายเท้าเจ็บเสียวแสบร้อนหรือว่าปวดเรื้อรังส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มนี้ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่คุณหมอเขาสั่งเนี่ยเพราะข้อบ่งชี้อะไร
8: เ
7: นี่ยตอบไม่ได้แต่ได้ถามว่ากาบากับวาฟารินกินคู่กันได้ไหมกินได้ครับแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องกินก็ไม่ต้องกินครับกาบาก
8: าบ้าเราไม่กินก็ได้เนาะคุณหมอเน
7: า
8: ะ
7: ได้สิครับ ไม่ต้องกินก็ได้ถ้าเราไม่ได้เจ็บไม่ปวดอะไรไม่ต้องกินเลยครับ
9: กาบาเพนตินมันกินแล้วแก้อะไรคุณหมอ
7: มันแก้เนี่ยฮะเจ็บเส้นประสาทปวดลากประสาทปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังชาไปมือไปเท้ามันจะประมาณนี้ครับ
9: ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องกินเนาะ
7: ไม่เป็นไม่ต้องกิน
9: จ้ะจ้ะอ่ะเคลียร์ไหมหมดยังเนี่ยมีอะไรอีกเชิญเชิญถามต่อครับเชิญครับ
8: ปวดหัวเข่านะปวดหัวเข่าแล้วก็เขาไม่ได้ถามยายเขาถามคนตามยายไปอ่ะคนตามยายเขาก็ว่าอะไรไม่รู้เนาะเขาก็เลยจ่ายยานี่ให้เนี่ยเขาบอกว่าญาติมาแต่วันนั้นญาติไม่ได้ไปส่งนะขอคนข้างบ้านไปส่งเนี่ย
7: ก็ไม่รู้ล่ะแสดงว่าเขาได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาผมบอกเลยรีบไล่ฟังนะว่า
8: ค่ะ
7: กาบ้าเนี่ยมันจะจ่ายเพราะอย่างเงี้ยมันต้องได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาซึ่งถ้าคุณป้ามีการท่ามังผ่านเลยครับไม่มีอันตรายมังผ่านก็ได้ครับ
9: ไม่ใช่วิตามินนะไม่ใช่วิตามินไม่ควรจะกินไม่มีปัญหาไม่ควรกินนะครับ
8: ค
9: ่
8: ะค่ะ
9: โอเคอ่ะมีคำถามอื่นอีกไหม
8: ไม่มีละค่ะขอบคุณ
9: ไม
8: ่
9: มีนะเคลียร์นะ
8: ค่ะ
9: คุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: สวัสดีค่ะคุณหมอจะเรียนถามว่าถ้าเราทานวิตามินแบบมีแมกนีเซียมมีแอสตาแซนทินมีวิตามินซีแล้วก็มีเอ็กเซดดีอะค่ะวิตามินดีรวมแล้วก็มีเซนทัมอะถ้าทานแบบนี้แล้วมันจะทำให้ประจำเดือนมาไหมคะ
7: ม
10: ันจะกระตุ้นให้ประจำเดือนมาไหมคะ
7: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลย
10: ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
7: ครับผมอ๋อมันไม่มีฮอร์โมนเนี่ยครับมันนี่คือฮอร์โมน
10: อ๋อถ้าเรามีฮอร์โมนล่ะคะ
9: ถ้ามีฮอร์โมนก็มีประจำเดือน
7: มีฮอร์โมนก็อันนั้นมันก็จะเป็นการกินฮอร์โมนเพื่อปรับประจำเดือนก็คนละเรื่องกับวิตามินฮะครับ
10: อ๋อค่ะค่ะค่ะแต่ถ้ากินแล้วเพื่อให้ประจำเดือนมานี่ไม่เกี่ยวนะ
7: โอไม่เกี่ยวครับผมครับ
10: ค่ะค่ะเป็นพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
9: โอเคครับ
10: สวัสดีค่ะค่ะ
9: ครับผมครับผมดีครับนะเรื่องยานี่สำคัญนะจะอะไรเข้าปากเราเนี่ยต้องศึกษาทำความเข้าใจนะมีข้อสงสัยถามคุณหมอนะถามวิทยากรในรายการได้นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ครับสวัสดีครับผม
7: สวัสดีครับ
11: เป็นป่วยเป็นภาวะจิตเวชครับผม
9: จำได้เป็นจิตเวชอยู่มีอะไรถามเลยครับ
11: ไม่เป็นท้องผิดของคุณหมอครับ
9: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหมช่วยปิดวิทยุก่อนแล้วฟังแล้วก็คุยทางโทรศัพท์เสียงจะได้ไม่ต้องกล้องเข้ามาเล่าปัญหาให้ฟังใหม่แล้วถามคุณหมอใหม่เชิญครับ
11: คุณหมอครับมันมีอาการแบบท้องผูกครับผม
7: ครับผม
11: ครับแต่ก็ไม่เผื่ออาหารครับครับ
7: ครับยังไงนะฮะแล้วยังไงฮะ
9: ท้องผูกแล้วยังไงครับต้องการอะไรครับ
11: มันก็นอนไม่หลับครับผม
9: ท้องผูกแล้วนอนไม่หลับ
11: ครับ
9: คุณหมอซักเลยครับ
7: แล้วยังไงต่อฮะจะถามว่าจะให้ช่วยอะไรครับ
11: คือทานยามาแล้วประมาณ14ปีแล้วครับ
7: อ๋อฮะครับ
11: ครับ
9: จะให้คุณหมอแก้ไขในประเด็นไหนครับให้คุณหมอช่วยแก้ปัญหาประเด็นไหนครับ
11: ท้องผูกนี่มันทานน้ำขิงได้ไหมครับ
7: ทานได้ครับทานได้แต่ก็ไม่ได้แก้ท้องผูกนะ
11: คุณหมอครับก็คือแพทย์จะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่14สิงหาเนี่ยแหละครับพี่อำเภอเสนานิคมมาเจริญแหละครับ
7: ก็ไปตามนัดนะครับ
11: ครับ
7: กินผักเยอะกินผักให้มาก
11: ผัก
7: ให้มากกินอาหารให้มันหลากหลายนะครบ5หมู่เข้าไว้นะครับ
9: ผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงน้ำก็ดื่มให้ได้ลิตรครึ่ง2ลิตร
7: คร
9: ับ
11: ก็ทานน้ำคุณหมอครับแต่ผมก็ทานน้ำน้อยอยู่ครับ
9: ก็
11: ก็เอาเป็นน้ำน้อยครับ
9: ก็ต้องทานเพิ่มครับโอเคเนาะเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคครับ โอเคครับสายอื่นที่รออยู่มีเวลาเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
12: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับเป็นไง
12: ฉันมีเรื่องจะถามหมอหน่อยนะ
9: ช่วยปิดวิทยุหรือไม่ก็เดินมาห่างๆวิทยุครับเสียงมันสะท้อนเข้ามา
12: คือหลานนะเขาไปสอบนิแพทย์เนี่ยสอบแพทย์อ่ะดีพอเข้าห้องสอบแล้วเขาไม่มีที่นั่งไงแล้วเขาก็ไปถามผู้ที่ว่ารักษาดูแลอยู่อ่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีที่นั่งก็ไม่มีสิทธิ์สอบแล้วเสร็จแล้วเขาก็ช็อกเลยช็อกแล้วเขาก็กลับบ้านกลับไปที่พักพอที่ไปถึงที่พักเขาก็คิดอะไรมากมายอ่ะพอเพื่อนเขามาเยี่ยมเพื่อนเขาก็มาดูเขาก็ไม่เปิดประตูรับเพื่อนแต่เพื่อนเอาอาหารมาให้ไว้หน้าห้องเต็มเลยพอเสร็จแล้วเขาก็เพื่อนไปแล้วเขาเปิดประตูดูอ่ะโอ้โหเพื่อนมาเขาก็นึกได้ว่าเขานี่เพ้อไปมากอ่ะเขาก็รู้สึกตัวเขาเนี่ยมีความผิดปกติอ่ะเขาก็ปรับตัวแต่ตอนเช้าเขาไปหาหมอแต่เสร็จแล้วก็รักษามานานตลอดอ่ะแล้วเนี่ยเขาจะได้ยาจิตเวชเนี่ยประมาณ3ปีที่เขารักษาตัวมาเนี่ยแล้วเขาก็เรียนในห้องของเขาเองอะนะเรียนเองอะแล้วเขาไปสอบแพทย์ได้แล้วก็ติดเนี่ยแล้วเขาจะมีปัญหาไหมเขาไปเรียนเนี่ยอยากถามหมอขั้นนั้นเนี่ย
7: สอบติดคณะแพทย์อะครับ
12: จ้าเขาติดแพทย์อะแล้วเขาจะมีปัญหาไหมถ้าเขาเรียนแพทย์เนี่ยมันเรียนเยอะไหม
7: โอเค
12: อยากรู้
7: ครับครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้จากประสบการณ์ในอดีตตอนผมเรียนแล้วกันเนาะคือก่อนเข้าอ่ะเขาจะมีการทดสอบสุขภาพจิตเขาจะมีการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นก่อนทดลองเบื้องต้นแต่ก็มันก็พูดจริงๆว่ามันก็ตรวจอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกทีนี้ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนที่เรียนระหว่างเรียนนะครับระหว่างเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยจะปรับตัวไม่ได้เพราะว่าการเรียนหมอช่วงปีแรกๆเนี่ยอาจจะได้เพราะว่ามันเป็นการเรียนในห้องเรียนแต่พอขึ้นปี4เนี่ยนะฮะต้องไปเรียนกับผู้ป่วยนะครับคราวเนี้ยก็จะเริ่มแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นมันต้องแบบใช้ทักษะหลายๆอย่างนะแล้วการจัดสรรเวลาการพักผ่อนก็จะน้อยบางคนจะออกมีอาการตอนนี้นะครับพอเข้าปี4ปี5ปี6เนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีความเครียดได้ซึ่งถ้ามีประวัติแบบนี้ครับผมแนะนำว่าควรจะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ก่อนคือปกติเข้าไปเนี่ยเขาจะมีอาจารย์คอยดูแลอยู่เหมือนครูประจำชั้นนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเรามีประวัติแบบนี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษาฉีดยาอันนี้อยู่
12: เขาร
9: ัก
12: ษาต
9: ั
12: วตลอดเลยแล้วเขาก็เร
9: ีย
12: นต
9: ั
12: วเองน
9: ี่
12: แหละ
9: เดี๋ยวฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะฟังคุณหมอไปก่อนฟังก่อน
7: คือผมคิดว่าถ้าสอบได้แล้วผ่านการทดสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจะเรียนได้เพราะว่าปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆก็สามารถจะดีขึ้นได้นะครับถ้าเรากินยาแล้วก็พักผ่อนปรับการเยียวยาทางจิตอย่างถูกวิธีนะนะครับถึงแม้ว่าโอเคเรียนแพทย์มันอาจจะกระตุ้นได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกเพราะบางคนเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขาสนุกเขามีความสุขเขามีเขาเรียกความตั้งใจอ่ะที่เขาอยากจะเรียนอยากจะเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณป้าอย่าเพิ่งกังวลไปถ้าสอบเข้าได้ก็ลองให้น้องเขาเรียนดูก่อนเลยว่าเขาอยากเรียนเนาะแต่ว่าเราจะต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นน่ะหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเขาทราบก่อนนะครับว่าตอนนี้ทานยาอยู่อะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับครับ
9: โอเคไหมเข้าใจไหม
12: จ้าขอรู้อีกมั่งนี้ก่อนจะได้บอกเขายังไงที่ก็บอกให้คุณป้าเขาจะเปิดได้ไหมก่อนยุ่งเทพ
9: อะไรนะ
12: ว่าที่เขาฟังด้วยเนี่ยที่ถามเนี่ย
9: อ๋อ
12: ขอบคุณมากหมอมากค่ะ
9: แล้ว
7: ยินดีด้วยนะครับ
12: จ้าขอบคุณค่ะ
9: อือหือครับ
7: สอบ
9: เก่งเน
7: า
9: ะ
7: ก็เรียนเลย
9: เออสอบหมอได้ด้วยตนเองเลยนะเนี่ยเรียนด้วยตนเองเหรอ
7: คร
9: ับ เก่งนะเก่งนะเออเรียนด้วยตนเองแล้วสอบได้เนี่ยไม่ธรรมดาจริง
7: ๆสู้ๆนะครับน้องคร
9: ับ โอเคโอเคครับก็อย่างที่คุณหมอทวนอีกทีเผื่อเขาฟังอยู่คุณหมอทวนอีกนิดนึง
7: ก็คือเรียนได้ครับทำใจให้สบายนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว
9: ้โอเค
7: ว่าตอนนี้เรากินยาอะไรอยู่บ้
9: าง
7: แต่ถ้ารู้สึกเครียดยังไงให้รีบบอกนะฮะครับ
9: อืมอ่ะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะก็จะเรียนถามคุณหมอเสียคือเป็นคนชอบท้องอืดนะฮะทีนี้ท้องอืดพออืดมากนี่มันก็หายใจไม่ทั่วท้องมันเยอะหายใจอยู่ตรงครึ่งท้องตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวกับหัวใจไหมล่ะ
7: ถ้าเป็นท้องอืดแล้วหายใจไม่ทั่วท้องส่วนใหญ่ไม่ใช่
13: ใช่ไหมคือเป็นบ่อย
9: เดี๋ยวคุณน้าฟังให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจว่าคุณหมอพูดว่าอย่างไรฟังให้เข้าใจโอเค
13: ค่ะค่ะ
7: เพราะว่าถ้าเป็นท้องอืดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊สใช่ไหมมีแก๊สในรับแก๊สในลำไส้นี่แหละ
13: ค
7: ่
13: ะ
7: นะครับซึ่งมันจะต่างจากโรคหัวใจไงคือโรคหัวใจเนี่ยที่ผมบอกว่าจุกแน่นลิ้นตีเนี่ยมันจะเป็นอาการปวดนั่นแหละเป็นอาการแน่นนั่นแหละเจ็บนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไปแสดงออกตรงลิ้นตีแทนที่จะอยู่ตรงหัวใจแต่ถ้าอาการที่เป็นอาการท้องอืดเนี่ยก็แสดงว่าเป็นแก๊สครับแก๊สนะช่องท้องก็ต้องหาสาเหตุละนะฮะว่าทำไมแก๊สเยอะจังครับ
13: อ๋อค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ
9: โอเค
13: สวัสดีค่ะ
9: เคลียร์ฮะเคลียร์เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษานะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: สวัสดีค่ะคุณหมอ
9: พูดดังๆนิดนึงครับใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
14: สวัสดีค่ะคุณหมอ
7: เชิญครับผมอ
14: ยากถามว่าตอนนี้เป็นโรคภูมิแพ้น่าจะเรื้อรังแล้วค่ะเป็นมา10กว่าปีแล้วซื้อยามาทานพอทานครั้งแรกเนี่ยมันจะดีแต่ว่าถ้าหายแล้วถ้าเรากลับมาเป็นอีกเราจะซื้อที่ห้อกลับมากินซ้ำครั้งที่สองมันจะไม่ดีเท่าที่ควรมันจะไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ห้อใหม่พอกินที่ห้อใหม่มาครั้งแรกมันก็จะดีแต่ถ้าครั้งสองครั้งสามมันก็จะไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
7: ภูมิแพ้นี่มีอาการยังไงล่ะคร
14: ับ ก็แสบจมูกแสบตาแล้วก็จามถ้าเป็นหนักๆก็จะคันที่ตาด้วยค่ะที่เซมขาด้วยค่ะ
7: โอเคคำถามคือว่า
14: อยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะบอกชื่อยาด้วยได้ไหมคะคุณหมอ
7: ได้ครับบอกได้เลย
14: ที่แรกจะกินนาโซลินค่ะต่อมาก็จะเป็นวันเทคแล้วก็มียี่ห้ออะไรอีกหลายอย่างที่จำไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้กินฟูริดินค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ผลแล้วค่ะตอนเนี้ย
7: ตอนนี้กลับมากินซูรีดีนะฮะ
14: ค
7: ่
14: ะ
7: อ่าฮะ
14: ตอนนี้ไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี
7: ้เอาไม่อยู่คือมีอาการยังไงฮะ
14: มันเหมือนว่าทานไปแล้วมันก็ไม่ได้ตอบสนองโรคที่เราเป็นเลยค่ะ
7: อ
14: ่
7: าฮะ
14: มันก็ยังจามก็ยังมีเป็นหวัดเหมือนเดิมค่ะ
7: คำถามที่คุณอยากรู้คือว่า
14: แพ้คือว่าดื้อยาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงหรือว่าสุขภาพเราแย่เลยนะคะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะทานยาตัวไหนดีคะ
7: ผมแนะนำแบบนี้นะฮะคือกลไกการออกฤทธิ์ของตัวยาภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปบล็อกนะฮะสารเคมีที่ชื่อว่าฮิสตามีนนั่นแหละทีนี้ในอาการที่คุณเล่าเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้เรียกว่าการดื้อยานะเพราะการดื้อยาเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับกรณีที่ใช้ยาปฏิชีวนะกับตัวแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับแบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยมันจะมีการปรับตัวและมันจะทนต่อยาได้เช่นตอนแรกกินยาปฏิชีวนะตัวนี้แล้วฆ่าเชื้อได้พอไปเอาแบคทีเรียมันปรับตัวแล้วมันฆ่าไม่ได้เนี่ยเขาเรียกดื้อยาแต่ของกรณีของคุณเนี่ยครับคือยาภูมิแพ้เนี่ยมันก็ออกฤทธิ์แบบนั้นแหละ แล้วก็ถ้าฟังชื่อยาเนี่ยนะครับที่คุณทานเนี่ยมันจะเป็น second กับ third generation ในช่วงแรกก็คือเป็นยาใหม่ๆนะครับตัวนาโตลินตัวมอนเทกพวกเนี้ยมันจะเป็นยากลุ่มใหม่นะครับแล้วก็กลับมาใช้ยากลุ่มเก่าก็คือตัวซูลิดีนซูลิดีนนี่เป็นยาโบราณเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผลซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ดื้อยาหรอกครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าโรคภูมิแพ้ที่คุณเป็นอ่ะมันกำเริบมากขึ้นต่างหากนะครับตัวโรคน่าจะเป็นมากขึ้นครับเป็นมากขึ้นก็เลยทำให้การใช้ยาที่ของเดิมเคยได้ผลมันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของการควบคุมอาการของโรคให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่านะครับส่วนการใช้ยาเนี่ยก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นเยอะแบบนี้ให้คุณหมอหูคอจมูกเขาเป็นคนดูแลหรือคุณหมอโรคปอดเป็นคนดูแลดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมาประเมินให้ละเอียดด้วยว่าจำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มอื่นเสริมไหมเช่นยาพ่นขยายหลอดลมพวกนี้นะครับหรือตอนนี้มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนอยู่บ้างทำไมเป็นแล้วมันดูยังไม่หายต้องเหลือจากที่เราจะกินยาภูมิแพ้อย่างเดียวนะครับต้องใช้พวกยาล้างจมูกไหมอะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งการปรับพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอากาศเย็นหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองการออกกำลังกายนะครับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับผมคิดว่าก็อาจจะมีส่วนช่วยได้แต่ผมคิดว่าลองปรึกษาคุณหมอแบบจริงจังดีกว่าครับในแง่ของการประเมินและการรักษาเนาะครับ
9: โอเคไหมพอเข้าใจแล้วเน
7: า
9: ะ
7: ครับ
9: ครับออกกำลังกายช่วยได้เยอะนะพักผ่อนออกกำลังกายช่วยได้เยอะโอเคครับต่อครับท่านที่รออยู่นะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
15: ครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีคุณหมอครับ
7: ครับเชิญ
15: ครับอยากมีเรื่องอยากรบกวนถามคุณหมอว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนคืออย่างนี้ครับผมผ่าตัดลำกระเพาะอาหารผ่าตัดกระเพาะอาหารเสร็จแล้วหลังจากผ่าตัดแล้วเรียบร้อยเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วครับตอนนี้มือเท้าชามากถึงขั้นรองเท้าหลุดจากเท้านี่ไม่รู้เรื่องผมอยากทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนยาแผนปัจจุบัน
7: โอเคครับผมชานี่คือชาปลายมือปลายเท้าขึ้นมาใช่ไหมฮะ
15: ถูกต้องครับ
7: ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมฮะ
15: ทั้งสองข้างเลย
7: ทั้งสองข้างเลย
15: ก่อนหน้าที่ยังไม่ผ่ามีอาการแต่นิดหน่อยแต่หลังผ่าเนี่ยหนักมากเลยครับ
7: หนักมากเลย
15: เกี่ยวกับการนะครับเชิญคุณหมอครับ
7: ผ่าตัดกระเพาะอาหารอย่างเดียวนะมีตัดลำไส้ไหมครับ
15: เห็นหมอบอกว่ากระเพาะอาหารอย่างเดียวแต่ตัดออก
7: กระเพาะ
15: ตัดออกค่อนข้างมากครับ
7: โอ้ครับผมโอเคครับก็ผมคิดว่าถ้าประวัติมาแบบนี้เป็นไปได้ครับแต่ว่าเจอน้อยเองคือในประสบการณ์ผมเองก็เจอน้อยนะคือผมคิดว่าตอนนี้เอาวินิจฉัยเรื่องชาไปมือไปเท้าของพี่ก่อนของคุณพี่เนี่ยน่าจะเป็นอาการจากตัวเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยครับเขามีความผิดปกติไปการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติน่าจะเกิดจากความเริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับทีนี้ทำไมถึงเกิดล่ะจากการผ่าตัดนะครับผมก็คิดว่าถ้าเป็นจากการผ่าตัดนะผ่าตัดกระเพาะอาหารเนี่ย
15: ค
7: ือปกติกระเพาะอาหารเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการผลิตสารบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า intrinsic factor ซึ่งมันจะเป็นส่ว

0: ชาผมคิดว่าตรงนี้อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นในแง่การพิสูจน์เนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอเขาเจาะเลือดดูคือวิตามิน B12 เนี่ยมันเจาะดูระดับเลเวลได้นะครับระดับเลเวลได้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะขาดพวกวิตามิน B1 ก็ได้นะครับวิตามิน B1 ก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับวิตามิน B12 มากที่สุดนะครับครับ
1: ครับครับ
0: ทีนี้ถ้าอยากจะลองทานยาก็อาจจะใช้ทานวิตามิน B12 นะครับอาจจะลองซื้อทานได้ที่เขาที่ที่โฆษณาทีวีแหละนะครับ
1: บีบี
0: โคฟอครับ
1: บีสิบสองนะเดี๋ยวผมเขียนไว้บีสิบสองโอเค
0: ใช่ฮะเมทิลโคบอลอะครับเมทิลโคบาลามีนชื่อจริงของวิตามินบีสองลองซื้อทานดูก็ได้ครับผมว่าไม่เสียหายนะครับ
1: อ่าน
0: วันแรกเช้าเย็นทานไปก่อนลองดูฮะลองทานติดต่อกันสักเดือนหนึ่งลองดูที่ว่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็จะทดสอบสมมติฐานที่ผมคิดนี่แหละถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดกระเพาะนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องตรวจปัจจัยอื่นด้วยนะฮะเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าไทรอยเป็นอย่างไรการทำงานของตับไตอะไรเงี้ยครับเพื่อประเมินอาการชาไปบนเท้าด้วยครับ
1: ครับคืออย่างนี้ที่ผมได้เรียนถามคุณหมออยู่ตอนนี้คือผมก็งงกับหมอที่โรงพยาบาลที่ผมไป
2: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นต้องเคลียร์นะครับนาทีครึ่งเชิญครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นขอสรุปเพียงแค่นี้ครับพอเข้าใจครับพอเข้าใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: โอเคครับอ่ะก็คงเป็นสายสุดท้ายแล้วกันเนาะคุณหมอมีภาค Facebook ต่ออีกไหม
0: เดี๋ยววันนี้จะต่อให้ครบฮะวันนี้จะมาคุยเรื่องไขมันในเลือดสูงครับอันนี้ฝากตามเลยไขมันในเลือดสูงที่ต้องงงว่าจะต้องกินยาไหมอะไรยังไงนะครับซ้อนกว่าความดันกับเบาหวานนี่คร
2: ับใช่เพราะไขมันมันมีหลายตัวด้วย
0: มีหลายตัว
2: มีหลายตัว
0: แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเอาเท่าไหร่กันแน
2: ่อ้าวเดี๋ยวไปฟังไปชมต่อในภาค Facebook Live นะครับของคุณหมอมาก่อนนะวันนี้เป็นเรื่องของไขมันในเลือดนะฮะอ่ะช่วงแรกช่วงภาควิทยุแค่นี้ขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับอ่ะไปตามชมในภาค Facebook Live ของคุณหมอมาก่อนต่อได้เลยนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยนะใครมีประเด็นมีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยพรุ่งนี้นะ4ทุ่มหลังข่าวถึง5ทุ่มเจอกันนะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอก

0: อกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีพร้อมลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในอีก3วัน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงวันที่21ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ใช้ติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกทั่วโลกที่กำลังเผชิญภัยคุกคามอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและเป็นหัวใจสำคัญของการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยหลังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยืนยันไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีหรือถูกเสนอให้บรรจุอยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายสะท้อนถึงประสิทธิภาพการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่และการติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทยยังคงเป็นไปตามพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและสามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่วาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ภาพรวมรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
4: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบูรณาการจากฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ตตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นอำเภอเมือง1แห่งและอำเภอถลาง2แห่งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี2547นอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง3แห่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นและมีลักษณะการถือหุ้นที่ซับซ้อนจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบประเด็นการใช้นอมินีเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาสโมสรอัลฮิลาลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลร่วมทีมฤดูกาลหน้า
5: ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าอัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่จากซาอุดิโปรลีกบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย25ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยราคาค่าตัว55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์สำหรับซัมเมอร์วิลฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น31นัดยิงไป5ประตูกับ4แอสซิสต์รวมถึงมีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026อีกด้วยโดยลงสนามไปทั้งหมด4นัดยิง2ประตูกับ2แอสซิสต์ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: คิ ิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเศษเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz 819 kHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่สองของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล แล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดๆในหูดังแว่วๆแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบหรือเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่มีผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องเนี่ยหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วๆวิดๆดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนๆแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ 1-2 ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา อวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับ เรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนุ่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากเสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร่หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมอ้ายหนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วย
และนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจและอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้หน่วยเน่โอ้ผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระสายบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5:00 ถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

มีอยู่พรรษาหนึ่งท่านผู้ฟังที่ในปีนั้นเนี่ยมีความวุ่นวายมากที่สุดเลยมากถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจำพรรษาอยู่บนโลกมนุษย์ได้ต้องไปนู้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะจำพรรษาเนี่ยวุ่นวายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องอะไรกันนะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ฟังพระสูตรบ้างอธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกบางทีก็มาตอบคำถามหรือว่าในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็จะมาเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างในช่วงของนิทานพรรณนาคำว่านิทานนั้นตัวฟังหมายถึงสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่มันจะแบบต้องปรารภก่อนเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเทศเรื่องราวอะไรสักอันใดหนึ่งมันมีสตอรี่มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ปรารภอะไรกันมายังไงถึงได้มาพูดคำนี้คาถานี้กันได้เนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่านิทานซึ่งเป็นนิทานชาดกก็มีนิทานธรรมบทก็มีซึ่งท้องนิทานนั้นเราก็ต้องอย่าหลงประเด็นว่าที่ท่านเอานิทานมาเล่าให้ฟังนั้นมันสืบเนื่องต่อไปจนถึงผลอะไรสิ่งที่เราต้องสนใจคือเนื้อหาธรรมะต่างหากท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องราวของนิทานในบางทีมันโอ้พิสดารอลังการวังเวอร์ซึ่งไอ้ความที่ว่าอลังการวังเวอร์ตรงนี้เกินที่บางทีมนุษย์จะเข้าใจได้อะไรอย่างเช่นสัตว์พูดได้มันจะเป็นไปได้ยังไงหรือเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องแบบชาติก่อนชาติโน้นยังเรื่องถึงโอ้ที่มันจะอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ความเข้าใจในสมัยปัจจุบันไม่ได้เนี่ยทีนี้พอคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมเขาก็เลยบอกพระไตรปิฎกนี่เชื่อถือไม่ได้เชื่อถือได้เพียงบางส่วนบางส่วนเชื่อถือไม่ได้ก็ว่าอย่างนี้เพราะว่าส่วนที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์นี่แหละที่ว่าทำให้เขามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจส่วนที่ลงใจก็มีใช่ไหมส่วนที่ไม่ลงใจมันก็มีเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรส่วนเข้าใจเราดีเราเก็บไว้ส่วนไม่เข้าใจเราก็มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมโดยต้องอย่าลงประเด็นไงว่าที่ยกมาอธิบายเนี่ยมันเป็นส่วนเนื้อหาหลักคำสอนหรือว่าส่วนประกอบเพราะว่าถ้าส่วนประกอบเราไม่เข้าใจนั่นยังเป็นเรื่องเล็กน้อยทันว่าแต่ส่วนหลักๆที่เป็นใจความสำคัญเราเข้าใจนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเพราะว่าปัญญาความสามารถความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันท่านผู้ฟังซึ่งพอมันไม่เท่ากันแล้วคนที่เขาทำไม่ได้แต่ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไอ้ความเชื่อมันก็ไปสนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญามันก็สนับสนุนให้เกิดศรัทธาความเชื่อถ้าปัญญาน้อยความเชื่อก็น้อยไปด้วยถ้าปัญญามากความเชื่อก็จะมากไปด้วยแต่บางคนถ้าปัญญาน้อยความเชื่อมากบางทีพังได้เหมือนกันนะเพราะว่าดันไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่มีเหตุ

ผลเราก็จึงต้องรู้จักจับประเด็นเข้าใจเนื้อหาจะได้ไม่ต้องหลงไปตามความเชื่อความเข้าใจของตัวเองแต่ไปตามปัญญาความเชื่อความเข้าใจตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถึงในทุกวันศุกร์ทุกฟังช่วงของนิทานปรรณนาข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องนิทานเหล่านี้แหละมาเล่าให้ฟังเพื่อให้ทุกฟังเนี่ยได้รู้จักที่จะแยกแยะไม่หลงประเด็นเข้าใจเนื้อหาอะไรต่างๆวันนี้จะนำเสนอเรื่องสุดยอดความวุ่นวายที่เกิดจากปาฏิหาริย์ที่เราจะบอกโอ้ปาฏิหาริย์นี่เป็นเรื่องหวือหวาอลังการวังเว่อร์ไอ้นี่แหละที่คนก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อตรงนี้พวกไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อเทียงหัวชนฝาไม่มีไม่ใช่ปฏิเสธพวกที่เชื่อนี่ก็โอ้ยแบบเชื่อหัวปักหัวปั๊มเถียงกันอะไรต่างๆคือมันก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายอ่ะทุกฝั่งวุ่นวายที่สุดเลยพรรษานั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ามาประกาศศาสนาแล้วหลังจากพรรษาที่6กำลังจะเข้าพรรษาที่7ล่ะทุกฝั่งเพราะว่าในสมัยนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งทุกฝั่งเรื่องนี้มาจากนิทานธรรมบทที่ชื่อว่ายมกะปาฏิหาริย์ยมกะแปลว่า2คือเป็นคู่เรื่องนี้นั้นมาจากการที่เศรษฐีคนหนึ่งเขาได้สั่งให้ทำบาดไม้จันแดงขึ้นมาเอาแล้วเขาไปเอาไม้จันแดงมาจากไหนโอ้ยก็บ้านเขาอยู่ริมแม่น้ำคงคาใช่ไหมล่ะแล้วมันก็มีปุ่มไม้จันที่เกิดอยู่นู่นทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคามันเกิดอยู่ริมตลิ่งน้ำมันก็กัดเซาะจนกระทั่งต้นไม้เนี่ยมันล้มคลื่นลงต้นไม้ใหญ่เนี่ยพอมันล้มคลื่นลงปุ๊บกิ่งน้อยกิ่งเล็กแล้วมันก็หักไปแล้วมันก็ไหลมาตามน้ำนี่ถูกหินถูกอะไรขัดจนเกลี้ยงเกลาจนเหลือเป็นปุ่มไม้ปุ่มหนึ่งลอยมาตามน้ำบ้านเศรษฐีอยู่ริมน้ำเขาก็กันตาข่ายไว้เผื่อว่าจะมีของมีค่าอะไรหลุดหนีหายไปปรากฏมีปุ่มไม้นี่แหละมาติดอยู่ที่ตาข่ายของเศรษฐีเศรษฐีให้คนหยิบมาดูแล้วก็พบว่าเอ้านี่เป็นไม้จันแดงนี่นะคือเอามีดปาดดูแล้วนี่โอ้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมเฮ้จะทำอะไรดีเพราะว่าที่บ้านตัวเองก็มีเยอะแล้วไม้ประเภทนี้ก็เลยคิดว่าเราก็ยังไม่ได้มีครูบาอาจารย์แต่ได้ยินว่ามีพระอรหันต์อยู่ในโลกอย่ากระนั้นเลยถ้าใครจะสามารถมารับบาดไม้นี้ไปได้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระรูปนั้นที่ถือว่าก็เป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวล่ะเอาวิธีการทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีเขาทำยังไงเขาก็เอาท่อนไม้จันแดงนี่นะไปให้นายช่างไม้กลึงทำเป็นรูปบาทขึ้นมาแล้วก็ให้ทำไม้เป็นไม้ไผ่มาต่อกันสูงขึ้นไป60ศอกทำเป็นตะขอเกี่ยวห้อยบาทไม้นี่เอาไว้และโดยประกาศบอกว่าถ้าใครเป็นพระอรหันต์ก็ขอให้เหาะขึ้นไปเอาบาดไม้นั้นมาแล้วกระผมพร้อมด้วยครอบครัวและเหล่าบริวารทั้งหมดก็จะขอเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของสมณะรูปนั้นถือว่าสมณะรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงนี่วิธีทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ 100% ทีเดียวนะทุกฟังเพราะว่าพระอรหันต์ประเภทที่เป็นสุขวิปัสสโกก็มีไม่ได้ว่าจะมีฤทธิ์ที่จะขึ้นเหาะไปได้ถึงขนาดนั้นหรือบุคคลที่มีฤทธิ์เหาะขึ้นไปได้แต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็มีเหมือนกันฉะนั้นการทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีเนี่ยก็คือยังไม่ถูก 100% แต่พระพุทธเจ้านี่มีวิธีการที่จะทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่ด้วยการถามคำถามอยู่6คำถามด้วยกันอันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่จะนำมา
เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทต่อไปเขาถึงในจุดที่ว่าแล้วเอาไม้ไผ่ต่อขึ้นไปสูง60ศอกเอาบาดไม้จันแดงห้อยเอาไว้หวังว่าใครจะเหาะมารับเอาไปนี่ก็ไม่มีนะทุกฝั่งมีแต่พวกเหล่าเดรัจฉีหรือว่าสาวกของเดรัจฉีที่มาทำทีท่าว่าเหมือนจะเหาะขึ้นไปเอาเหาะขึ้นไปเอาแต่ว่าก็แบบว่าให้ลูกศิษย์มาห้ามเอาไว้ทำฟอร์มเป็นท่าทีว่าไม่ให้แสดงฤทธิ์เพื่อที่ไม่ได้ให้อวดคุณวิเศษของตนเพื่อที่จะให้เศรษฐีนี่เชื่อว่าตนเองเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ต้องเหาะขึ้นไปก็จะได้บาทนั้นมากรองแต่เศรษฐีก็ไม่ยอมทุกฝังมีเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวจะอธิบายใช้เหตุผลยังไงก็ไม่เอาฉันจะเอาเงื่อนไขนี้อย่างเดียวเอาแต่เอางั้นก่อนอย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะมาเอาไปได้เลยท่านผู้ฟังเป็นอย่างนี้ไปเงื่อนไขก็บอกมีอยู่7วันนี่นะถ้าภายใน7วันนี้ไม่มีใครมาเอาก็ถือว่าในโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้วก็แล้วกันชาวเมืองทั้งหลายเขาก็มาเที่ยวพูดคุยกันในเมืองท่านผู้ฟังว่าโอ้โหนั่นสิสงสัยโลกนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยไม่มีใครมาเอาบาดไม้ไม่แต่ว่า ก็เรื่องมันมาเป็นอย่างนี้นะท้องนิทานนะท่านฟังนะเออก็ทำไมเขาถึงจะไม่คิดว่ามีอรหันตสัมมาสัมพุทธะอยู่ในโลกนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะบางทีก็เออในเรื่องมันมาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นอย่างนี้ก็ตามนี้ไปแล้วกันนะคือพอชาวบ้านเขาเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์ละแล้วเบื่อท่านฟังเวลานั้นท่านพระมหาโมกขลนะกับท่านพระปิณฑลภารทวชะไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ได้ยินเรื่องนี้พอดีเฮ้ยนี่เขาบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีคุยกันสองรูปนี่จะไม่มีได้ไงคนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นี่แล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามใช่ไหมจะไม่มีได้ไงคนในเมืองนี่ไม่รู้เรื่องคนในเมืองนี่เขาไม่ได้เมาทุกคนนะพวกที่มันเป็นนักเลงพวกที่มันไม่ได้จะมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยใช่ไหมพวกเนี้ยไอ้พวกที่มีเขาก็สนใจกันอยู่แล้วเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไอ้พวกที่ไม่สนใจในเรื่องธรรมะก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ทีนี้พอพูดขึ้นนี่ก็เลยเข้าใจว่าแม่พวกนี้จะย่ำยีพระพุทธศาสนาจะบอกได้ไงว่าในสมัยปัจจุบันไม่มีพระอรหันต์คนพูดนี่ไม่เข้าท่าฉันจะต้องพิสูจน์ให้ดูไปเลยท่านพระปิณโทละภารทวชะจริงๆตอนแรกท่านก็ได้ชื่อว่าภารทวชะอย่างเดียวแล้วนะเพราะว่าเป็นภิกษุที่เกิดจากตระกูลภารทวชะแต่ว่าภารทวชะมันมีหลายรูปเพราะด้วยเหตุการณ์นี้แหละท่านจึงได้ฉายาว่าปิณโทละภารทวชะภารทวชะองค์ที่ไปเอาบาตรมาแล้วแหละเพราะว่าท่านหอไปเอาบาตรไงทุกฝังเวลาหอไปเอาบาทนี่ไม่ได้หอแบบว่าวุบวับไปแล้วก็ไปหยิบเอาบาทมาแล้วก็ไปหาเศรษฐีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะลีลาการไปเอาบาทมาของท่านนี่โอ้โหแบบเพื่อที่จะประกาศให้เขารู้ว่าฤทธิ์ฉันนี่มันเต็มที่เลยแล้วด้วยท่านเข้าฌานสี่ออกแล้วอธิษฐานจิตอยู่ที่วิธีเนว่าให้ไปเลยไปบนอากาศได้เหมือนเดินบนผืนดินแล้วก็มีกำลังมากไปเอาเท้านี่คีบเอาหินดานที่มีขนาดหนึ่งคาวุธหนึ่งคาวุธนี่มันเท่าไหร่ท่านฟังหนึ่งคาวุธนี่ก็คือเท่ากับ80อุสภะแล้วอุสภะหนึ่งวันเท่าไหร่หนึ่งอุสภะก็คือระยะทางที่โคอุสภะตัวหนึ่งเนี่ยมันร้องเสียงดังโอ้ขึ้นเนี่ยมันได้ยินไปไกลเท่าไหร่แต่ว่าหนึ่งคาวุธก็คือ80อุสภะก็คือเอาระยะทางที่โคมันจะได้แบบอะไรร้องขึ้นอ่ะแล้วได้ยินเป็นเสียงอ่ะ80ครั้งนั่นน่ะคือเขาก็ได้มาละประมาณ100เส้นเอา100เส้นเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เอา1เส้นก็20วาไง100เส้นก็ 2,000 วาหรือว่า 4,000 เมตรนะ 4,000 เมตรนั่นคือ4กิโลนะ4กิโลเมตรน่ะทางฝั่งไม่4กิโลกรัมนะ4กิโลเมตรก็เลยไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวนี้เขาเขียนหน่วยถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่าเรื่องราวเข้ามาเป็นอย่างเงี้ย
ว่าประมาณ1ขาวุธซึ่งก็คงหมายถึงว่าหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนั่นแหละแล้วคีบด้วยเท้าเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็หมุนเวียนรอบนครราชคฤห์เนี่ย7รอบโอ้หินดานก้อนขนาดใหญ่ปานนั้นเนี่ยนะอธิบายเลยว่ามีลักษณะเหมือนกับกระด้งเป็นฝาชีนี่จะมาปิดไว้อยู่บนเมืองราชคฤห์นี่เลยโอ้ชาวบ้านนี่ต่างโกลาหลมากในวันนั้นผู้คนนี่กลัวตกใจว่าเอ้าทำไมมีหินมันลอยอยู่บนอากาศมันจะหล่นทับชั้นไม้นั่นนี่โน่นโอ้ยต่างคนต่างหาที่หลบที่ซ่อนพอท่านพระปิณโฑลภารทวาชะหมุนวนอยู่รอบเมืองเจ็ดรอบแล้วทำลายหินเลยทุกวันทำลายให้หินนี่แตกออกเป็นผงชาวบ้านก็เลยเห็นว่าอ้าวนี่พระภิกษุนี่นะโอ้ยท่านอย่าให้หินมันหล่นทับชั้นนะเนี่ยท่านจึงจัดการให้หินที่มันแตกออกนี่มันไปรวมกันอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วก็เอาลงไปเอาบาตรลงไปเอาบาตรเสร็จปุ๊บก็เข้าไปหาเศรษฐีเศรษฐีก็รับบาตรนั้นมาจัดใส่อาหารอะไรต่างที่มีความละเอียดประณีตให้ท่านไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าเศรษฐีนี่ก็มานับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมด้วยจุดนี้แหละท่านฟังที่วันนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ชาวบ้านทั้งหมดเลยนะที่วันนั้นไปป่าบ้างไปในนาบ้างไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โธแบบฮือฮากันมากว่าโอ้เนี่ยพระปิณโฑลภารทวาชะหอกขึ้นไปขี้หินดานไปเอาบาตรโอ้แบบอยากเห็นอยากเห็นสมัยนั้นเขาไม่มีจะถ่ายคลิปมาอัพลงสตอรี่ลงติ๊กต็อกอะไรอย่างนี้ได้ไงไม่มีนะบางคนก็เลยไปหาท่านพระปิณโฑลภารทวาชะที่เขาคิดจะกูในที่ที่อยู่ของท่านนี่แหละว่าโอ้ขอให้ท่านแสดงให้ผมดูหน่อยนะผมไม่ได้เห็นเลยเนี่ยทุกคนนี่แห่กันไปแห่กันไปทุกฝั่งจนกระทั่งวัดนี่เต็มไปด้วยเสียงอื้ออึงอึกทึกคึกโครมเหมือนสะพานปลาก็เปรียบเทียบเอาไว้เนอพอพระพุทธเจ้าถามแล้วท่านพระนนท์รายงานให้ทราบก็จึงเรียกมาสอบถามว่าทำอย่างนั้นจริงไหมเนอจริงได้ทำอย่างนั้นจริงเพราะว่าคิดว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาจึงได้ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทุกฝั่งก็ติเตียนนะนี่จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ติเตียนแม้แต่พระอรหันต์ก็ตามแล้วก็อันนี้มีมาในพระวินัยปิฎกที่พูดถึงว่าแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยบางทีก็อาจจะผิดอาบัติเล็กๆน้อยๆบ้างซึ่งอาบัติที่ผิดนี่ก็เป็นอาบัติที่เป็นอาบัติปัจจิตีในที่ว่าบัญญัติไว้ห้ามแสดงฤทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่ห้ามแสดงฤทธิ์นั้นเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยเหตุแห่งปัจจัย4ที่ท่านได้ทำแต่คือเจตนาท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเอาปัจจัย4มีบาตรของเขาหรอกแต่ต้องการจะรักษาพระพุทธศาสนาจึงทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเซตติ้งหรือว่าเงื่อนไขที่เศรษฐีเขากำหนดนี่เขากำหนดด้วยบาตรไม้ซึ่งถ้าคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เข้าใจมองเพียงผิวเผินเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่ทำนี่เพราะว่าด้วยเหตุแห่งปัจจัย4มีอาหารบิณฑบาตมีการที่เขาจะมาสักการะเคารพนับถือบูชาตัวเองเป็นต้นท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะท่านฟังเหมือนกับโสเภณีเวลที่เขาด้วยอามิตรเพียงเล็กน้อยเปิดของลับของตนเองให้คนอื่นดูนี่เปรียบเทียบแรงอยู่เหมือนกันนะเออด้วยอามิตรเพียงเล็กน้อยเอาของลับของตัวเองให้คุณเนี่ยก็ดูโอ้มันแย่นะตีเตียนนะปรับเป็นอาภัยไว้ด้วยนะคำว่าของลับในที่นี้หมายถึงความดีความงามของเราหมายถึงคุณวิเศษของตนเองโอ้ยถ้าจะต้องให้มาเปิดเผยคุณวิเศษด้วยเหตุแห่งอามิตรเนี่ยโอ้มันไม่คุ้มค่ากันมันคนละอย่างนะมันก็ละแบบเพราะว่าคุณวิเศษในธรรมะวินัยนี้ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาหรือแม้แต่ฤทธิ์พวกนี้เป็นส่วนของปัญญานี่มีค่ามากไม่ใช่ว่าจะมาเปรียบได้ว่าเท่านั้นราคาเท่านี้ราคา
มีมูลค่าเท่ากับบาทไม้เท่านั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยมันมีค่ามากกว่านั้นมากนักแล้วก็ถ้าคนรุ่นหลังก็เห็นนี้เป็นตัวอย่างก็จะทำตามไม่ได้จึงบัญญัติห้ามไปเลยท่านฟังห้ามแสดงฤทธิ์ตั้งแต่นั้นมาเมื่อเหตุภิกษุแสดงฤทธิ์ในที่นี้หมายถึงอิทธิวิธีหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ให้แสดงไว้คือในธรรมะในนี้ท่านฟังเป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่ใช่มักมากมักน้อยเนี่ยหมายถึงมักน้อยในความที่ว่าคุณวิเศษของตัวเราเองเราไม่ได้อยากจะให้มันปรากฏให้คนอื่นเขาเห็นถ้าอยากจะให้คนอื่นเขาดูว่าเอ้ยฉันเก่งอย่างนี้ฉันมีอันนั้นอันนี้เลยมากมากมากมากแต่มักน้อยคือคุณวิเศษตัวเองมีอะไรต่อให้เขาเอาปัจจัยสี่อะไรมาล่อมาบอกจะให้โทรศัพท์จะให้ปัจจัยเท่านั้นเท่านี้อุ้ยไม่แสดงให้เขาดูหรอกมันเอาอามิตรมาล่อนี่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนละอย่างจึงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาตรงนี้แหละตรงฝั่งพอฮือฮาอย่างนี้แล้วมันพลิกโผอย่างนี้ถูกตำหนิโอ้ยิ่งฮือฮาหนักเข้าไปอีกพวกเดรัจฉีนี่ได้ทีนี่ใส่เต็มที่เลยดูเห็นไหมเห็นไหมก็ว่าดิเห็นไหมว่าตัวเราเนี่ยพวกเดรัจฉีเขาบอกนะมีความมักน้อยไม่อยากจะให้ใครรู้ถึงคุณวิเศษของตัวเองจึงไม่แสดงฤทธิ์ขึ้นแต่ดูสิพวกภิกษุในธรรมวินัยของสมณโคดมนี่แสดงฤทธิ์ขึ้นเนี่ยโถเอ้ยอวดนั่นนี่นั่นก็ว่าไปใช่ไหมรายละเอียดในเรื่องของอาบัติในสิกขาบทนี้ยังมีต่อไปอีกนะว่านอกจากห้ามแสดงฤทธิ์แล้วยังห้ามใช้บาทไม้ด้วยซึ่งข้าพเจ้าว่าข้อนี้ดีมากๆเลยถ้าไม่ได้ห้ามบาทไม้ไว้นะทุกฝั่งทุกวันนี้นะโอ้โหพระสงฆ์นี่มีแต่บาทไม้ใช้กันทั้งหมดแน่นอนอนุญาตให้ใช้ได้แต่บาทดินหรือบาทเหล็กไม่ให้ใช้บาทไม้แล้วบาทไม้ที่ได้รับมานี่ให้เอาบทซะทำยาหยอดตาไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกต่อไปทีนี้เรื่องราวมันยังไม่จบตรงนี้เนื่องเพราะว่าพอมีการแสดงฤทธิ์บัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงพวกเดรัจฉีนี่เขายังไม่จบในความที่ว่าก็เกทับอีกคราวนี้ว่านี่แหละที่ฉันไม่ทำเนี่ยเพราะว่าฉันมักน้อยแหมถ้าฉันทำแล้วฉันก็ทำได้พูดท้าขึ้นทำนองนี้นะทุกฝั่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพอได้ยินข่าวดังนั้นก็จึงไปสอบถามกับพระพุทธเจ้าแล้วว่าเอ้าได้บัญญัติว่าไม่แสดงฤทธิ์แล้วหรอแล้วพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาบอกเรื่องเขาจะแสดงนะเนี่ยก็จะแสดงได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำพูดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตอบกลับต่อไปเลยทุกฝั่งมันยังไม่จบนะเรื่องนี้คือถ้าเงียบๆกันไปทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเงียบๆไปตั้งแต่ว่าเศรษฐีเอาบาทปุ่มไม้ฉันแดงขึ้นไม่มีใครไปเอามันก็จบละแต่นี่ท่านพระปิณโตลภารตวชาไปเอาใช่ไหมถ้าไปเอามามันก็จบแล้วก็จบก็จบไปแต่ชาวบ้านนี่ก็มาตามตื้อตามอะไรให้แสดงต่อยมันก็ไม่จบเลยนี่ทีนี้พอพวกชาวบ้านมาตามตื้อตามอะไรเสียงดังพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติห้ามว่าอย่าแสดงไม่จบคราวนี้พอพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้แสดงฤทธิ์พวกเดรัจฉีโอ้ยนี่ฉันทำได้ดีกว่าสมณะโคดมหรือพวกนั้นอีกด้วยซ้ำไม่จบทีนี้แต่มันจบตรงนี้มันก็จบใช่ไหมแต่ไม่จบพระพุทธเจ้าบอกว่าไงเอาก็จะเขาจะทำได้ดีกว่าก็ลองให้เขาทำดูเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงก็ท่านบอกไม่ให้แสดงฤทธิ์แล้วอ่ะอันนี้พระเจ้าปริมพิสารถามนะเอ้าก็ที่บัญญัติเนี่ยมันสำหรับสาวกมันนี่บัญญัติสำหรับตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเอ้ามันจะไปได้เหรอกฎหมายมันไม่ได้ว่ามีไว้สำหรับพระพุทธเจ้าด้วยเหรอไม่ใช่กฎหมายเนี่ยมีไว้สำหรับสาวกขึ้นมากฎหมายหมายถึงว่าหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยนะเอ้ามันยังไงนะตั้งกับเปรียบเทียบเหมือนสวนมะม่วงนี่แหละสวนมะม่วงของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านประกาศบอกว่าใครก็ตามห้ามกินมะม่วงในสวนนี้นี่เป็นสวนของเราถ้ากินนี่จะต้องถูกปรับ8กหาปณะหรือถูกลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนะเอาแล้วพระราชา
สวยได้ไหมเขาก็ได้สิเพราะเราสวนของฉันเองก็เหมือนกันนั่นแหละว่าบัญญัติเนี่ยบัญญัติให้เราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเราสาวกไม่ได้บัญญัติให้ตัวเองโอ้ครับครับเข้าใจละเอาเรื่องนี้ถ้าผมว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยจะทำวันไหนก็เลยบอกถึงวันเพ็ญเดือน8นั่นก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองตัวหวังที่จึงบอกว่าเหตุการณ์ในการก่อนเข้าพรรษาปีนั้นมันวุ่นวายที่สุดมันตรงนี้แหละวุ่นวายขนาดว่าจำพรรษาอยู่ที่โลกมนุษย์ไม่ได้นี่ยังไม่จบนะเพราะความวุ่นวายเนี่ยมันไปทีหนึ่งตอนแสดงฤทธิ์แล้วใช่ไหมแล้วก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมาดราม่ากันเกิดอีกจนคราวนี้พระพุทธเจ้าแสดงให้ดูแล้วว่าฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเอาแล้วแสดงที่ไหนก็จะไปแสดงอยู่ที่เมืองสาวัตถีสถานที่ที่จะแสดงยมกปาฏิหาริย์อยู่ที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์ช่วงเวลาจากวันที่ประกาศจนถึงวันที่จะแสดงฤทธิ์นั้นก็3เดือนพอดีและ3เดือนก็คืออยู่ในช่วงของเวลา4เดือนในตามตำราคัมภีร์ก็พูดว่า4เดือนแต่ระยะเวลาจริงๆนั้นคือ3เดือนเต็มในช่วงเวลา3เดือนนั้นก็คือว่าประกาศไปให้มันข่าวสารนี่มันไปทั่วถึงไงว่าทุกคนจะได้รู้มาดูนะว่าปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนี่มันจะเลิศหรูอลังการขนาดไหนถ้าบุตรเดรธีบอกว่าฉันทำได้ดีกว่าของพระพุทธเจ้างั้นลองมาเทียบเคียงกันดูโอ้ยชาวบ้านนี่นะต่างแบบพอรู้ข่าวนี้ปุ๊บนั่งกันไม่ติดเลยทุกฝั่งเตรียมเก็บข้าวของห่ออะไรต่างๆที่จะเดินทางตามพระพุทธเจ้าเลยล่ะพระพุทธเจ้าตอนนั้นไปที่ไหนก็แล้วแต่นี่คนนี่แห่ตามกันไปเป็นขบวนขบวนพระจะมาคอยดูว่าโอ้จะแสดงฤทธิ์ยังไงจะแสดงฤทธิ์ยังไงแม้แต่พวกเดรัจฉีเองนะทุกฝั่งก็ตามพระพุทธเจ้าอีกตามพระพุทธเจ้าอีกนะตามไปทำไมคือต้องการจะสืบความเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะมีทริคจะมีข่าวสารมีอะไรอีกไหมเราจะต้องรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ก็อ้างก็คือว่ากลัวพระพุทธเจ้านี่จะหนีแต่ฉันต้องคอยต่อยติดตามไว้ก่อนนี่พวกเดรัจฉีเขาว่าอย่างนี้นะกลัวหนีแต่จริงๆแล้วคือพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาทำปฏิหารไม่ได้ไงทุกฟังในเรื่องราวในตำราคัมภีร์เขาว่าอย่างนี้ทำปฏิหารไม่ได้แต่ว่ากลัวว่าไม่รู้จะแบบแก้ต่างยังไงหรือจะหาข่าวยังไงหรือจะแบบใช้ทริคอะไรยังไงในการที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์เลยต้องติดตามไปดูไปเรื่อยๆก่อนพวกเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีก็ติดตามกันไปพวกชาวบ้านที่อยากจะดูการแข่งแสดงฤทธิ์ของทั้งสองฝ่ายก็ติดตามกันไปอีกพวกที่มีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ติดตามกันไปอีกมันจึงเป็นมหาชนอย่างมากเลยทุกฝั่งที่ได้เกิดขึ้นเคลื่อนกันไปเคลื่อนกันมาในเวลานั้นทีนี้พอถึงเวลาก็คือในวันเพ็ญเดือน8ใกล้ก็มาแล้วพวกเดรัจฉีนี่ไม่ได้ช่องเลยนะไม่ได้ช่องในการที่จะแบบแก้สถานการณ์ยังไงหาข้ออ้างหาทางออกยังไงโอ้ยทำไงอ่ะมันก็จำเป็นต้องขึ้นเวทีแล้วก็ต้องตั้งเวทีขึ้นมาก่อนแล้วกันนั่นจึงชักชวนพวกอุปถาคได้เงินแสนหนึ่งนำมาทำมนตบด้วยเสาตะเคียนแล้วก็มาตกแต่งอะไรต่างๆขึ้นบอกว่าฉันจะทำปาฏิหาริย์ในที่นี้ทีนี้พอพวกเดรัจฉีทำอย่างนี้ขึ้นเพื่อที่จะท้าทายพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ก็ถือตอนนี้มาถึงที่เมืองสาวัตถีแล้วนะมีพระราชาผู้ปกครองคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยมาสอบถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพวกเดรัจฉีเขาตั้งมนตบแล้วเนี่ยแล้วพระองค์จะให้ตั้งอะไรยังไงดีแล้วก็จะจัดมนตบจัดบารมีพิธียังไงเชิญใครมาบ้างเดี๋ยวจะจัดการให้โอ้ไม่ต้องเลยมหาปปิฏพระพุทธเจ้าว่าคนที่จะสร้างมนตบของอัตมภาพเนี่ยมีอยู่หือใครจะมายิ่งใหญ่กว่าพระราชาใช่ไหมมีสิไม่ใช่ประชาชนนะแต่หมายถึงท้าวสกเทวราชท้าวสกเทวราชเนี่ยจะมาสร้างมนตบใ
เอาแล้วจะทำที่ไหนทำที่ต้นชื่อกันตามะพฤกษ์ต้นกันตามะพฤกษ์เหรอมันอยู่ที่ไหนต้นกันตามะพฤกษ์ก็คือต้นมะม่วงนั่นแหละท่านผู้ฟังต้นมะม่วงเหรอนี่แล้วพอมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยข่าวมันเร็วไงใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าพูดคำนี้ปุ๊บผู้เดรัจฉานนี่จัดการเลยงั้นถ้ามีต้นมะม่วงอยู่ที่ไหนนะให้ไปตัดออกให้หมดเลยต้นมะม่วงอยู่ในเมืองราชคฤห์ระยะทาง1โยชน์1โยชน์นี่คือ16กิโลเมตรรอบเมืองสาวัตถีนี่ถูกพวกเดรัจฉานกับสาวกของเดรัจฉานนี่ถอนทิ้งหมดตัดทิ้งหมดเลยแม้แต่ต้นที่เกิดในวันนั้นก็ตามไม่ให้มีเลยตัดทิ้งถอนทิ้งเพื่อไม่ให้มีที่ที่พระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์ได้นะทำกันป่านนั้นปรากฏว่ามีคนส่วนของพระราชาที่ชื่อว่านายกันทัตนายกันทัตเนี่ยก็ไปเก็บมะม่วงผลหนึ่งมาจากป่าเป็นมะม่วงป่าโอ้มดดำมดแดงทำรังห่อหุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันพวกนกพวกกาอะไรมันจะได้กลิ่นแล้วมันก็มากินมะม่วงผลนี้ไปเป็นมะม่วงป่าเขาขึ้นไปเจอแล้วเขาก็เลยตัดมาให้ตัดมาเนี่ยจะมาถวายพระราชาจริงๆแล้วนายกันทาเนี่ยนะเป็นลูกน้องของพระราชาเป็นคนดูแลสวนให้แล้วก็เข้าป่าเพื่อที่จะไปหาของป่าอะไรต่างคิดว่าจะนำผลมะม่วงนี้มาถวายพระราชาวันนั้นก็เดินทางเข้าเมืองมาพอดีเพราะนั้นผลมะม่วงเนี่ยมันก็อยู่ในเขตป่าไงมันก็มีอยู่ในเขตที่พวกเดรัจฉีเขาจะมาตัดทำลายตัดทิ้งไปพอได้ผลมะม่วงมาเนี่ยระหว่างเดินทางไปเห็นพระพุทธเจ้าระหว่างทางเธอก็มาคิดนะนายกันทานี่โอ้มะม่วงผลนี้เป็นมะม่วงชั้นเลิศถ้าเราเอาให้พระราชาพระราชาก็คงจะให้เงินเรา8กหาปณะบ้าง16กหาปณะบ้างเงินนี้ก็คงจะใช้ได้สักเดือน2เดือนแต่ถ้าเราเอาผลมะม่วงนี้ถวายพระพุทธเจ้าบุญที่เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดอย่างกระนั้นเลยเราเอามะม่วงนี้ถวายพระพุทธเจ้าดีกว่าก็จึงทำกันถวายมะม่วงนี้ให้พระพุทธเจ้าตำฝังในการถวายนั้นพระพุทธเจ้าก็รับด้วยบาทนะแล้วก็ให้ท่านพระอานนท์นำมะม่วงนี้ไปทำเป็นน้ำมะม่วงมาถวายซึ่งก็หมายความว่าอาจจะเป็นเวลานอกกายไปแล้วนั่นเพราะว่ากลับมาจากป่าก็คงจะเป็นช่วงเวลาเย็นจะรับประทานได้ก็รับประทานได้เฉพาะน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนมีน้ำมะม่วงเป็นต้นทีนี้พอเสวยน้ำมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยให้นายกันทานี่คุ้ยดินขึ้นบริเวณนั้นแล้วก็ทิ้งเม็ดมะม่วงเนี้ยลงไปในดินนั้นทั้งหมดที่บอกว่าต้นกันตามะพฤกษ์กันตามะพฤกษ์เนี่ยก็คือต้นมะม่วงที่นายกันทัตปลูกนี่แหละเราจึงเรียกว่าต้นกันตามะพฤกษ์เป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งหมดเพราะว่าพอนายกันทัตขุดหลุมลงไปเป็นผลมะม่วงที่นายกันทัตนำมาเอาเนื้อมะม่วงทำเป็นน้ำถวายพระพุทธเจ้าแล้วเม็ดทิ้งลงไปในหลุมนี้พอรดน้ำลงไปเท่านั้นแหละน้ำนี่ก็นายกันทัตเป็นคนเทนะล้างมือให้พระพุทธเจ้าพอน้ำโดนดินนั่นแหละทั้งหวังเลยต้นไม้นี่งอกขึ้นตรงนั้นเลยต้นมะม่วงนี่แหละงอกขึ้นสูง50ศอกมีกิ่งใหญ่ออกไป5กิ่งคือในทิศหลัก4ทิศแล้วก็เบื้องบนอีกทิศหนึ่งแต่ละกิ่งนั้นเขาก็บอกว่ายาวไปอีก50ศอกแต่ละกิ่งนั้นก็สมบูรณ์ด้วยช่อและผลมีมะม่วงสุกเกิดขึ้นตรงนั้นอยู่ตลอดเลยต้นมะม่วงปานนี้เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้นมะม่วงต้นนี้เราก็เรียกว่าต้นกันตามะพฤกษ์โดยพอเกิดเหตุปาฏิหาริย์อย่างนี้แล้วพระราชาก็ตั้งกองกำลังขึ้นรอบต้นมะม่วงนี้เลยเพื่อไม่ให้ใครมาตัดต้นมะม่วงนี้ได้โดยเด็ดขาดต้นมะม่วงที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็มีผลออกมาด้วยตุ้มฝังกิ่งหนึ่งนี่ก็สำหรับราชตระกูล
กิ่งหนึ่งนี่ก็สำหรับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอีกกิ่งหนึ่งก็สำหรับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งกิ่งที่สำหรับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเขากินกันเนี่ยเขาก็เอาเม็ดไปปาพวกเดรัจฉีต่างๆเพราะว่าชาวบ้านกลุ่มนั้นเนี่ยโกรธแค้นที่พวกเดรัจฉีเนี่ยไปตัดต้นมะม่วงของเขาไงพอได้กินมะม่วงอันนี้แล้วก็จึงไปเยาะเย้ยโดยการเอาเม็ดมะม่วงนี่แหละไปปาเขาทีนี้พอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์แล้วเพราะว่าสถานที่แสดงฤทธิ์นั้นก็คือต้นกระหน่ำมะพร้าวใช่ไหมพอต้นไม้นี้อุบัติเกิดขึ้นแล้วจะแสดงฤทธิ์นี่ปรากฏว่าพิธีอะไรของพวกเดรัจฉีที่เตรียมกันเอาไว้นะทุกฝังถูกทำลายหมดเลยเอ้าทำลายได้ไงเพราะว่าเท้าสกัดเทวราชได้ให้เทวดาแห่งลมคือวาตะวลาหกไปทำลายมนต์ดบของพวกเดรัจฉีด้วยลมให้กระจุยกระจายไปให้หมดแล้วก็ให้สุริยะเทพบุตรเนี่ยไปฉายแสงพระอาทิตย์ให้พวกเดรัจฉีเร่าร้อนไม่สามารถอยู่บริเวณนั้นได้ให้เทวดาแห่งฝนให้เทวดาแห่งลมนี่ไปป่วนทําพิธีของพวกเดรัจฉีให้มันอยู่บริเวณนั้นไม่ได้เนี่ยให้มันพังพินาศไปในที่อื่นพวกประชาต่างๆนี่ก็เพ่นนี้ก็จดกระจายไปหมดเลยแม้แต่ว่าปุรณะกัสสปะเองก็ตามด้วยผลของกรรมที่ตามดูหมิ่นดูแกลพระพุทธเจ้าเราก็ได้ตายลงในวันนั้นด้วยเหมือนกันไปเกิดในอเวจีมหานรกทีนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์ตะวันได้อธิษฐานทางจงกรมแก้วขึ้นมาบนอากาศมีจุดตรงกลางอยู่ที่ต้นมะม่วงนี่แหละที่สุดของทางจงกรมด้านหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านนั้นที่สุดของทางจงกรมอีกด้านหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลของอีกด้านโน้นนั่นโอ้ระยะทางยาวมากเป็นทางจงกรมแก้วเอาล่ะจะทำปฏิหารล่ะณสถานที่เตรียมการทำปฏิหารพร้อมแล้วทีนี้พระพุทธเจ้านี่จะทำปฏิหารเวลานั้นนะต่างก็มีคนมาอาสาแสดงปฏิหารแทนพระพุทธเจ้าเราไล่มาเลยตั้งแต่อุบาสิกาที่ชื่อว่ากรณีซึ่งเธอก็คือนันทมารดาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มาที่เมืองสาวัตถีนั้นด้วยในวันนั้นหรือแม้แต่อุบาสกคือจุลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่เลี้ยงดูคนอนาถาเหมือนกันก็จะแสดงให้ปรณาให้สามเณรีชื่อวีราสามเณรชื่อจุนทะภิกษุณีชื่อบนวรรณารวมถึงท่านพระมหาโมกขลนะต่างก็ขอที่จะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ยับยั้งไว้บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเองเรื่องที่ว่าเราจะแสดงปาฏิหาริย์นี้ก็เรียกว่ายมกะปาฏิหาริย์เป็นธุระเป็นหน้าที่ของพระองค์เองหรือเพราะว่าในสมัยหนึ่งที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีการแสดงปาฏิหาริย์ใหญ่1ครั้งซึ่งนั่นก็คือในครั้งนั้นในปีนั้นที่มีความโกลาหลอย่างมากเลยมีความโกลาหลมันเริ่มจะระงับไปแล้วนะตรงจุดนี้แล้วพอพวกเดรัจฉีเนี่ยหายวับไปหมดพังพินาศไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีใครกลัวแล้วเหลือแต่ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วเป็นภาระธุระของพระพุทธเจ้าที่จะแสดงฤทธิ์นี้ขึ้นลักษณะของยมกะปฏิหารเป็นอย่างไรในที่นี้เขาอธิบายอย่างยาวเลยนะทุกฟังหลักๆก็คือสิ่งที่มันจะตรงข้ามกันสองอย่างนี่มันจะออกมาพร้อมกันแล้วถ้ามีไฟก็ต้องมีน้ำถ้ามีมือซ้ายก็ต้องมีมือขวาที่มันจะพุ่งออกมาถ้าเป็นรูจมูกซ้ายก็จะเป็นรูจมูกขวาถ้าเป็นสายน้ำก็เป็นท่อไฟสลับกันไปสลับกันมาจากด้านซ้ายด้านขวาฝ่ามือฝ่าเท้าทั้งรูจมูกรูหูในตาทั้งด้านหลังด้านข้างเนี่ยมีรัศมีเนี่ยออกมาเป็นฉับพลันรังสีคำว่าฉับพลันรังสีก็คือมีสี6อย่างอย่างธงที่เราเห็นเขาประดับประดาในงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นริ้วๆธงสีๆในนั้นทุกฝั่งก็จะเห็นได้ว่ามี6สีนี้
ขาก็มาจากฉัพพันธรังสีนี่แหละได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีนิลแล้วก็สีที่มันเป็นประกายประกายออกมาเนี่ยรวมกันแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นฉัพพันธรังสีทำอยู่ในอริยบททั้งสี่นั่นคือเดินยืนนั่งนอนโดยให้สลับกันไปสลับกันมาก็จะมีการนิรมิตแยกกายออกเป็นสองร่างโดยก็มีอริยบทที่แตกต่างกันแต่ถ้าร่างหนึ่งนั่งอีกร่างหนึ่งก็จะยืนถ้าร่างหนึ่งนอนอีกร่างหนึ่งก็จะเดินแล้วก็สลับไปสลับมาอย่างนี้ความที่พระพุทธเจ้าสามารถแสดงฤทธิ์ชนิดที่ว่าสลับไปสลับมาเนี่ยนะคือเป็นความเชี่ยวชาญความชำนาญของฌานสมาบัติที่ท่านเข้าได้แล้วเพราะว่าที่ถ้าจะเสกน้ำออกเนี่ยเขาก็ต้องด้วยกสิณที่เป็นกสิณน้ำคืออาโปกสิณถ้าคุณจะเสกไฟออกคุณก็ต้องเข้ากสิณไฟคือเตโชกสิณแล้วพลังเนี่ยถ้าสามารถทำได้จุดเล็กๆถึงขนาดว่ารูจมูกรูหูถึงขนาดรูขุมขนแสดงว่าฌานสมาธิเนี่ยต้องเข้าได้อย่างละเอียดในแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างชัดเจนหรือนี่คือแสดงถึงความที่ว่าท่านมีความชำนาญในสมาธิอย่างมากโอ้นี่เป็นฌานญาณที่ยอดเยี่ยมในยมกปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าและในขณะที่ลอยขึ้นแสดงปาฏิหาริย์อยู่นั้นตัมฟังก็เทศไปด้วยนะพระพุทธเจ้าและกำหนดรู้จิตของชาวบ้านประชาชนทั้งหลายที่ได้เห็นปาฏิหาริย์คือเห็นแล้วมันมีศรัทธาแล้วไงใช่ไหมมีศรัทธาแล้วจิตก็น้อมไปในการฟังธรรมท่านก็กล่าวธรรมเลยแล้วกำหนดจิตตรวจดูวาระจิตของมหาชนทั้งหมดนั่นด้วยอาการ16อย่างถึงความชอบความไม่ชอบลักษณะจิตเป็นอย่างไรมีโทสะหรือไม่มีโทสะเป็นจิตใหญ่หรือเป็นจิตไม่ใหญ่ตรวจดูด้วยอาการ16อย่างตามนัยยะของผู้ที่จะมีเจโตปริยญาณตรวจดูแล้วก็สอบถามคุยกันนะกับพุทธนิมิตนี่ที่ได้แสดงขึ้นเป็นคู่ใช่ไหมองค์หนึ่งถามเรื่องนี้รูปนี้ก็ตอบอย่างนี้องค์หนึ่งถามเรื่องนี้รูปนี้ก็ตอบอย่างนี้สอบถามไปตอบกันสลับไปสลับมาคนอื่นที่เขาได้ยินคำถามคำตอบที่พระพุทธเจ้าชงเองตอบเองถามเองตอบเองเนี่ยเข้าใจลักษณะที่จะเกิดความลึกซึ้งในธรรมะก็เกิดขึ้นมาตลอดเลยเข้าไปถึงธรรมาภิสมัยคือสมัยแห่งการตรัสรู้ธรรมได้เกิดขึ้นกับประชาชนที่นั้นจำนวน20โกฏิพระบาทได้ฟังธรรมทีนี้พอทำไปทั้งคืนแล้วในเวลารุ่งขึ้นจะเป็นเวลาที่จะเลิกละเราจะไปอยู่ที่ไหนคือถ้าอยู่บนโลกมนุษย์นี่โอ้ยฮือฮากันแน่นอนเพราะมันจุดพีคตรงนี้แล้วไงเรื่องของยมกปาฏิหาริย์นี่พวกเดรัจฉีทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็คนก็มีการบรรลุธรรมนี่ถึง20โกฏิเลยเอางี้จะจำพรรษาที่ไหนท่านก็มาดูข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนๆว่าเมื่อทำยมกะปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปจำพรรษากันที่ไหนหนึ่งก็พบว่าอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ได้แล้วต้องไปจำพรรษาที่พบดาวดึงแล้วก็ไปแสดงอภิธรรมให้กับพระมารดาซึ่งเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นยามาก็จะมาลงฟังธรรมทุกวันก็ในพรรษาที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่ชั้นดาวดึงนั้นก็มาประทับอยู่ที่ประทับของท้าวสักกะเทวราชคือที่บรรทุกกำพลศิลาอาสน์เป็นที่นั่งของพระอินทร์นั่นเองซึ่งก็เป็นที่ประทับที่อยู่ในธรรมสภาพอประทับอยู่ที่ธรรมสภาแล้วก็แสดงธรรมให้กับพวกเหล่าเทวดานั้นได้ฟังในที่ประชุมของเทวดาตรงนี้ก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอยู่ตรงหนึ่งในเรื่องของอินทกะเทพบุตรและอังกุระเทพบุตรโดยเทพบุตรทั้งสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมๆกันแต่พอพวกเทพองค์อื่นมาปุ๊บนี่เอ้า
อังคุระเทพบุตรนี่ต้องถอยล่นลงไปไกลนู้น12โยชน์แต่ว่าอินทกะเทพบุตรเอานั่งอยู่ที่เดิมก็ทำไมตอนมาพร้อมกันแต่ว่าไปมานี่ถอยหนีไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิมโอ้เพราะว่าบุญไม่เท่ากันเพราะเป็นเพื่อนกันอยู่ก็จริงแต่บุญไม่เท่ากันเอาทำไมอ่ะก็อังคุระเทพบุตรนี่เขานะใช้เงินมากมายเลยนะในการตั้งโรงทานใหญ่มากเลยตั้งโรงทานใหญ่มากนี่คือยาวตลอดแนวเนี่ยเพื่อที่จะให้ทานขอทานให้ทานคนเดินทางแต่ว่าในคนที่ให้เนี่ยไม่มีใครเป็นทักขิณายะบุคคลเลยนะไม่มีเลยนะบางทีก็เป็นอมหาบางทีก็เป็นคนมีเงินทองนะแต่ไม่ใช่ทักขิณายะบุคคลหมายถึงผู้ที่ควรรับทานนะในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้กับพระเนนไม่ได้ให้กับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญเลยน้อยแต่อินทกะเทพบุตรเนี่ยให้ทานในทักขิณายะบุคคลไม่มากถ้าพีเดียวให้กับท่านพระอนุรุทธะแล้วก็มีการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอนุภาพการบูชาคนที่ควรบูชาด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยทำให้มีบุญมากได้บุญมากแล้วก็เลยได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าในขณะที่เพื่อนด้วยกันคืออังคุระเทพบุตรนี้ต้องถอยไปไกลทีนี้ในช่วง3เดือนที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เทศให้เหล่าเทวดาฟังมาฟังเทศตลอดเลยนะโดยได้มีการสับเปลี่ยนแล้วสับเปลี่ยนก็คือเนรมิตตัวเองขึ้นมาเรียกว่าเป็นพุทธเนรมิตว่าอันนี้ให้เทศนะแล้วก็จะไปบิณฑบาตตัวพระองค์เองก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตบนโลกมนุษย์นะไม่ได้มาบิณฑบาตที่ชมพูทวีปนี้แต่ไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปแล้วก็ทำภารกิจที่นั่นเสร็จเรียบร้อยพระสารีบุตรเองก็ไปหาพระพุทธเจ้าที่นั่นนะแบบเหมือนว่าไปลับๆเจอกันนะไม่คนอื่นเขารู้ว่ามาอยู่บนโลกแต่ก็ไม่ใช่โลกมนุษย์นี้นะเพราะโลกมนุษย์นี้เราเรียกว่าชมพูทวีปแต่เป็นโลกอื่นที่มีมนุษย์แบบอื่นก็เรียกว่าอุตรกุรุทวีปไปบิณฑบาตที่นั่นไปเจอกันที่นั่นแล้วก็เนี่ยมาสรุปให้ฟังว่าเดี๋ยววันนี้สอนเรื่องนี้นะพิธามเรื่องนี้วันนี้สอนเรื่องนี้ไปเจอกันทุกวันเลยนะพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพระสารีบุตรนี่พอได้ฟังว่าโอ้พระพุทธเจ้าวันนี้สอนเรื่องนี้นะก็มาบอกกับพระนิสิตของตนเองนั่นก็คือพวกที่บวชในวันที่เข้าพรรษานั่นแหละเพราะว่ามีศรัทธาในคำสอนตรงนี้มีศรัทธาในปาฏิหาริย์นี่ก็จึงมาขอบวชอยู่กับพระสารีบุตรด้วยเลื่อมใสในยมกะปาฏิหาริย์พวกนี้500รูปที่บวชในวันเข้าพรรษาหลังจากได้เห็นยมกะปาฏิหาริย์แล้วเนี่ยฟังธรรมไปตลอด3เดือนเนี่ยเกิดบรรลุธรรมเลยนะในวันที่จะออกพรรษานั่นนะทีนี้พอเวลาล่วงไประหว่างที่แสดงธรรมนั้นพวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ยินเสียงแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยนะเรื่องของอภิธรรมเหล่านี้แต่ที่พอเวลามันล่วงไปจนใกล้จะอีก7วันก่อนออกพรรษานี่แล้วท่านจะลงมาจะลงไปที่ไหนอยากทราบท่านพระมหาโมคคัลลานะก็จึงเสด็จไปถามข่าวการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็พบว่าโอเคจะไปลงที่เมืองสังคสนครในวันปวารณาออกพรรษาแต่ก็จึงเป็นรูปที่เราเห็นนะท่านฟังพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากบนสวรรค์ในมีบันได3แนวลงมาด้วยกันบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วแล้วบันไดแก้วอยู่ตรงกลางบันไดเงินบันไดทองอยู่ข้างๆก็มีเทวดาชั้นพรหมเดินลงมาส่งข้างๆกันอีกข้างหนึ่งก็เป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นอะไรต่างๆก็ลงมาตามกันในวันที่มาถึงมนุษยโลกเสด็จลงมาถึงแล้วก็มีการเปิดโลกแสดงปฏิหาริย์ปิดจบอีกครั้งหนึ่งแต่เปิดโลกธาตุนี่ก็คือว่าเปิดให้เห็นหมดเลยเห็นหมดก็คือพวกเทวดาก็จะถูกมองเห็นได้โดยพวกมนุษย์แล้วก็จะมองเห็นพวกสัตว์นรกด้วยพวกสัตว์นรกพวกเปรตก็จะมองเห็นเทวดาด้วยเห็นมนุษย์ด้วยมนุษย์ก็จะเห็นทั้งเทวดาเห็นทั้งพวกสัตว์นรกเห็นทั้งเปรตด้วยก็เรียกว่าปาฏิหาริย์เปิดโลกธาตุแล้วก็ให้เห็นกันหมดเลยทุกคนเห็นกันหมดเลยว่าโอ้มีสิ่งมีชีวิตประเภทนี้
ประเภทนี้อยู่ด้วยหรือนี่นี่นะโอ้พวกเทวดาพวกมนุษย์ก็เห็นกันหมดเปรตสันนรกก็เห็นกันหมดความอัศจรรย์ใจในข้อนี้ระวังจึงทำให้คนที่เขายังไม่ได้บรรลุธรรมในวันนั้นตั้งแต่วันที่เข้าพรรษาเนี่ยนะหรือเพิ่งจะมาเห็นในวันนั้นเนี่ยต่างก็ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยความหมายก็ว่าใครที่ยังไม่บรรลุธรรมก็จะตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องด้วยการเห็นปริยานในความที่ว่าเปิดโลกธาตุเหล่านี้พอลงมาถึงที่เมืองสังคสนครดุมฝังท่านพระสารีบุตรก็กล่าวต้อนรับว่าโอ้ยวันนี้นี่ทุกคนนี่ต่างชื่นชมยินดีกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีใครที่จะมีจิตคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าคือพวกนั้นไปหมดแล้วไงไม่มีใครที่เห็นแล้วจะไม่ศรัทธาไม่นับถือหรือแม้จะไม่ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธะไม่มีเลยพระพุทธเจ้าจึงกล่าวคาถานี้ตั้งวังขึ้นว่าเยชานัปปสุตาธีราเนคัมมูปสเมรตาเดวาปิเตสังปิหยันติสัมพุทธานังสติมตังแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราชญ์ขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมต่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติในเรื่องนี้จะยกเอาความที่พระพุทธเจ้านั้นตัวฝั่งมีฤทธิ์มากที่จะสามารถแสดงฤทธิ์ที่เรียกว่ายมกะปาฏิหาริย์ซึ่งใช้เวลาถึงถ้าจะนับกันแล้วกว่า3เดือนก่อนเข้าพรรษาจนถึงในตลอดพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นก็ด้วยจนถึงวันออกพรรษาซึ่งเป็นพรรษาที่จะเรียกว่าวุ่นวายที่สุดเลยตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพรรษาที่7ที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่เราได้ยินมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้านะเคยไปจำพรรษาอยู่บนเทวโลกและก็มาจากเรื่องตรงนี้แหละเป็นนิทานชาดกที่ชื่อว่าเรื่องยมกะปาฏิหาริย์เป็นเรื่องที่149ในชุดการศึกษาของนักเรียนบาลีที่จะเรียนบาลีในระดับเรียนธรรม1 2และ3ประโยคก็จะได้เรียนนิทานธรรมบทในเรื่องนี้ด้วยความมหัศจรรย์ของผู้ได้ฌานธรรมฟังเป็นเรื่องที่บางทีมันก็ลึกมันเป็นไปได้ยังไงก็นี่แหละมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วตามลักษณะของผู้ที่จะได้ฌานแล้วถ้าบอกว่าวิสัยของผู้ได้ฌานแล้วเขาทำอะไรได้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็สงสัยเราก็งงทำไมมันได้ไงว่าถ้าเราไปคิดนะเป็นประสาทได้ท่านฟังเพราะเป็นสิ่งที่เรียกพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอจินไตยนะอจินไตยคือเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นบ้าสิเปล่าดังนั้นพอเรารับฟังแล้วก็ให้เข้าใจถึงความที่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่เลิศการเลื่อมใสการนับถือในผู้ที่เลิศวิบากคือผลก็จะเป็นวิบากที่เลิศแหละในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.orgPANYA.ORG รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อะภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคณะกรรม

0: คาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอย 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนรวมทั้งยังได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากเดิมยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนโดยภาครัฐจะตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนส่วนโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: สำนักงานประกันสังคมเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียง
6: นางสาวมาลากาลันหอประทุมรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งโดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมและประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมทั้งแจ้งผลลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านข้อความ SMS และยังสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักไปแสดงส่วนผู้แทนในจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนมาด้วยเพื่อยืนยันอำนาจในการดำเนินการแทนนิติบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษใช้เทคโนโลยีอากาศยานตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงเพื่อยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ยกระดับการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตราย

0: อากาศอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยีอากาศยานมาใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมยกระดับการบริหารจัดการของเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการตรวจจับพื้นที่เสี่ยงและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยการทำโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์นะคะ24กรกฎาคม2569ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะเช้านี้พิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนดีใจมากๆเพราะว่าเป็นวันศุกร์แล้วพร
0: ุ
1: ่งนี้จะได้หยุดนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอยู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลอย่าลืมมาเที่ยวงานนะ
0: ค่ะ
1: งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
0: ค่ะวันนี้มีรายละเอียดด้วยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะวันนี้เราสามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะแวะไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะมาตีคล้องร้องข่าวโดยคุณปู่บุญมาสีมาศค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้ติดตามกันนะคะเช้านี้นะคะก็ยังคงติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศอยู่นะคะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฝนโอ้โหโปรยปรายหลายพื้นที่ค่ะพี่กบและแถวคือที่บ้านเนี่ยตกตั้งแต่เย็นข้ามคืนเช้ามาทำงานยังตกปอแปะปอแปะ
1: อันนั้นไม่เหมาะกับมาทำงานเหมาะกับนอนน
0: อนยังคงมีประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็จะมีผลกระทบในช่วง26-30กรกฎาคมนี้วันนี้เป็นฉบับที่2นะคะวันนี้ค่ะในช่วงวันที่26-30กรกฎาคมค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มส่วนนอกจากนี้นะคะคลื่นลมที่ภาคใต้ทะเลอันดามันนะคะตอนบนเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนที่มีฝนตกหนักเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันค่ะยังไงให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังคือถ้าทางดีๆก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะก็คือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยช่วงนี้งดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอึนค่ะบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้นะคะแล้วคาดการว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งที่ประเทศจีนในช่วง 25-26 กรกฎาคมโดยพายุนี้นะคะต้องบอกว่าไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปจีนไปกวางตุ้งเนี่ยยังไงตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่ช่วง 6:00 นที่ผ่านมานะคะมีประกาศออกมาแล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้จะมีฝนเยอะเหมือนกันนะคะ 60% ภาคอีสานประมาณ 70% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 70% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะภาคใต้อ่าวไทย 40% ส่วนอันดามันนั้น 70% มาดูในส่วนของภาคกลางค่ะ 60% ค่ะและกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะก็ต้องพกร่มเหมือนกันนะคะเตรียมเรื่องของการป้องกันฝนแล้วก็อันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะประมาณ 60% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะมาดูกิจกรรมกันบ้างนะคะ คือสัปดาห์หน้านะพี่กบนะก็จะมีวันหยุดยาว
1: ถูกต้อง
0: เป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานก็เตรียมจัดกิจกรรมแล้วนะคะโดยรัฐบาลค่ะก็เตรียมที่จะจัดใหญ่นะคะสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลค่ะจัด ดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติโดยมีกำหนดการสำคัญก็คือที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะคะก็จะมีพิธีทางศาสนามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปด้วยกันถวายเป็นพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานค่ะขณะที่ส่วนภูมิภาคเองนะคะรวมไปถึงต่างประเทศก็จะมีการจัดพิธีตามสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือมหาเถรสมาคมค่ะให้วัดทั่วโลกนั้นได้มีการจัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะนายกรัฐมนตรีท่านจะนำเป็นประธานในพิธีที่ท้องสนามหลวงนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่องทางออนไลน์นะก็จะเปิดให้ลงนามผ่านเว็บไซต์สำนักงานกพ. www.ocsc.go.th นะคะได้ถึง31กรกฎาคมนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ในส่วนของวันที่29กรกฎาคมก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดอยู่นะคะก็จะมีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อทูลเกล้าถวายวันที่29กรกฎาคมตั้งแต่8นาฬิกาค่ะจัดขึ้นที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่านะคะจะมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขาในกะราชเลขานุการในพระองค์ค่ะเป็นผู้ออกรับนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ขอเชิญชวนค่ะโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะแล้วก็สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เลยรวมถึงการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานนะคะพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยนะคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.แล้วก็ผ้าระบายสีขาวตามสถานที่อาคารต่างๆนะจนถึง31กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะคะการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทำได้หลากหลายช่องทางออนไลน์ได้หมดนะคะของแต่ละหน่วยงานก็ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยนะคะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยค่ะซึ่งจะมีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์นะคะ5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะพร้อมกับมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกับกิจกรรมศิลป์ร่วมใจศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะจัดที่วัดพรหมวงศารามนะคะเชิญชวนมีการเชิญชวนศิลปินนะคะแล้วก็ใครที่สนใจสามารถไปร่วมพัฒนาศาสนสถานแล้วก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้ค่ะเพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะสำหรับส่วนภูมิภาคนั้นก็จะมีการจัดงานเช่นกันนะคะก็จับมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะไปจัดงานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศซึ่งก็จะมีการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลการลงนามถวายพระพรการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจกิจกรรมสำคัญนะคะผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาและก็มีการเจริญพระพุทธมนต์การทำบุญตักบาตรรวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและก็พัฒนาชุมชนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนั้นไปร่วมกันค่ะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดแล้วก็สถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
0: ค่ะ28กรกฎาคมค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนค่ะร่วมพิธีตักบาตรทางเรือถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะพร้อมกับการจัดงานทราย น้ำแห่งชีวิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเริ่มวันที่24ถึง31กรกฎาคม24ก็คือวันนี
1: ้นะคะ
0: เป็นวันแรกนะคะโดยทางด้านของคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นะคะภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้นวันนี้วันแรกค่ะ24ไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะที่บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็คลองสำคัญต่างๆคือถ้าพูดชื่อเนี่ยคุณผู้ฟังอ๋อแน่นอนนะคะโดยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยก็คือในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง 5:30 นเลยนะคะจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันจาก40วัดค่ะก็จะมาล่องเรือจาก3เส้นทางสำคัญนะคะก็คือคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรค่ะเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งนะคะที่ปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: ภายในงานค่ะก็ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นมีบริการตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตการทำหมันนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงมีการเปิดพื้นที่เปิดถนนคนเดินแล้วก็มีการนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นโอท็อปธงฟ้าร้านอาหารต่างๆมาร่วมเต็มเลยแล้วก็ชวนชาวริมคลองไม่ว่าจะเป็นคลององอ่างคลองหลอดคลองประดุงกรุงเกษมนะคะมาร่วมกิจกรรมกันและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีโขนเทิดพระเกียรติมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันย้ำว่าฟรี
1: ค
0: ุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครก็ได้หรือว่าวิสิตบางกอกก็ได้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมไฮไลท์สำคัญที่หลายๆคนไปแล้วต้องประทับใจแน่นอนนะคะเริ่มวันนี้วันแรกด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราสองคนก็จะไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลย 9:00 นถึง 3:30 นค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครหรือว่าจะฟังง่ายๆคุยง่ายๆพูดง่ายๆก็คือคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
0: ์ใช่ค่ะ
1: ทั้งคลององอ่าง
0: คือคุณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษม
1: ค่ะทีนี้มาดูค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะจุดแรกเลยเป็นสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะก็จะมีพิธีตักบาตรทางเรือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จัดพิธีใหญ่แบบนี้นะคะก็จะมีพระภิกษุสงฆ์นะคะจำนวน225รูปค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้ชมด้วยค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องไม่พลาดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: บริเวณป้อมมหาการค่ะแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหมือนที่คุณพลอยบอกไปนะคะแล้วก็มีทำหมันให้กับน้องสุนัขแล้วก็น้องแมวด้วยนะคะทำหมันฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงใครสนใจพาน้องหมาน้องแมวไปได้นะงานนี้และที่สำคัญเนี่ยฝากไว้หน่อยค่ะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จะไปแสดงวันที่27กรกฎาคมนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ถนนคนเดินคลองหลอดอันนี้ก็เป็นไฮไลท์น่าสนใจนะคุณ
0: ค
1: ลองหลอดจะอยู่ใกล้กับบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะคะในโซนนี้จะมีนิทรรศการและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยเป็นเทศกาลย่านหนังสือใครที่สนใจพวกหนังสือมือสองที่หายาก
0: คือชอบคันการอ่านไปได้เลย
1: บางคนชอบสะสมหนังสือที่แบบรูปเล่มเนี่ยหาไม่ได้แล้วเป็นปกแข็งเป็นแบบ วินเทจก็มีนะเป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็ร้านค้างานคราฟต์สุดสร้างสรรค์ต้องไปนะคะมีการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนถนนคนเดินคลองหลอดฝั่งวัดราชนัดดา
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมมีศูนย์รวมของดี50เขตของกทมเขา
1: อันนี้เหมาะกับดิฉัน
0: ถูกอาหารเครื่องดื่มของฝากสินค้าชุมชนราคาย่อมเยานะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วก็ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงดนตรีตลอดงานค่ะส่วนถนนคนเดินคลององค์อาง
1: อ
0: ันนี้จะเป็นแนวแบบว่ามีผลงานสตรีทอาร์ตนะคะทั้งสองฝั่งคลองเลยแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงบรรยากาศย้อนยุคด้วยและจะมีตลาดสตรีทฟู้ดค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันทรงคุณค่านะคะมาจำหน่ายและอีกหนึ่งที่ก็คือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะได้ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีแล้วก็การแสดงทางน้ำด้วยรวมไปถึงนะคะที่งานเขาก็จะมีร้านอาหารเครื่องดื่มหลากหลายมาจำหน่ายเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเลยนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาเที่ยวนะคะสำหรับการจัดงานนะคะ24ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะ9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมาดูซิว่าวิถีชีวิตริมน้ำเป็นยังไง
1: เป็นแบบไหนค่ะ
0: ค่ะนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะ
1: ตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานเลยนะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์เราเห็นสโลแกนแล้วเนี่ยเห็นชื่องานแล้วอ่ะนึกภาพออกเลย
0: ใช
1: ่ย้อนยุคไปถึงยุคนั้นเลยจะแต่งชุดไทยไปก็ได้นะ
0: ไม่ติดนะ
1: แบบนี้น่ารักด้วยนะคะแล้วก็มันจะเป็นเสน่ห์สำหรับเมืองไทยเวลาที่เราขึ้นโซเชียลไปแล้วเนี่ยโอ้ใครที่เป็นต่างชาติมาเนาะก็อยากจะรู้เลยแหละว่าเอ๊ะงานนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็แฮชแท็กกันเยอะๆละกันนะคะ
0: ค่ะมาดูในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดมี เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งเดินหน้าปราบปรามในเรื่องของการทุจริตอันนี้จะเป็นในเรื่องของการปราบปรามก่อนนะส
1: ่
0: วนชายแดนใต้เนี่ยเดี๋ยวเรามีข่าวอัปเดตเหมือนกันของเมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะคือในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเชิงระบบเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ
1: ์
0: ท่านย้ำว่าจริงๆผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยต้องจับต้องได
1: ้
0: ด้วยพยานหลักฐานแล้วก็มุ่งที่จะสร้างธรรมาภิบาลแล้วก็ความเชื่อมั่นในระดับสากล นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือว่าคอตทครั้งที่1/2569นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำว่าในเรื่องของการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยคือจริงๆต้องวัดจากผลงานที่เป็นพยานหลักฐานแล้วก็การดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การมาอ้างอิงดัชนีความรู้สึกนะคะพร้อมทั้งมีการชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็ได้มีการเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะคะสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ค่ะได้มีการยึดทรัพย์นะคะผู้ที่กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแบ่งปปช.นะคะคตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือทำงานร่วมกันทำงานคู่ขนานไปด้วยกันรวมถึงได้แต่งตั้งนะคะทางด้านของคุณประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนั้นมาเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: ค
0: ่ะไม่มีการเปิดช่องว่างช่องโหว่ให้มีการวิ่งเต้นคดีกันท่านนายกบอกว่าก็ได้มีการขอความร่วมมือทางด้านของคตท.นะคะให้เป็นกลไกหลักที่จะมีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้โดยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่คือบางทีบางเรื่องอะพี่กบดุลพินิจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนบอกเอ้ยทำไมคุณใช้ดุลพินิจมาตัดสินในเรื่องสำคัญสำคัญท่านนายกบอกให้ต่อไปนี้ให้นำเทคโนโลยีมาใช้แทนนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภาครัฐของไทยนะคะเราจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะ
1: ค่ะ ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ได้ทราบเหตุว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มแล้วก็ปาไปบอมป์ไปบอมนะคะใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วยหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กนะคะที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยได้รับบาดเจ็บนะคะก็ต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียสละนะคะเรียกได้ว่าปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะทหารพรานทั้ง5นายกับครอบครัวด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการค่ะสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดค่ะย้ำว่าจะต้องดำเนินการเฉียบขาดทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหลังจากเกิดเหตุครั้งนี้ค่ะโดยท่านบอกว่ากำชับไปแล้วให้หน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองยกระดับการทำงานแบบเฉียบขาดเลยโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและก็ปราบปรามรวมไปถึงการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกเองก็สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ไปที่จุดเกิดเหตุและก็พื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยและก็เรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งจะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกค่ะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะก็เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตนเองนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่นั้นเร่งสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะเพื่อรักษาความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ท่านยืนยันนะคะว่าตอนนี้กองทัพก็ที่มุ่งมั่นที่จะรักษาดูแลสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการนะคะในเรื่องของกำลังพลผู้ที่เสียชีวิตอย่างสมเกียรติสูงสุดควบคู่ไปกับการติดตามอาการและการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะหรือว่านอกจากนี้นะคะท่านขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหมือนกันนะบอกว่า เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกนะคะคือถ้ามีอะไรแปลกๆเนี่ยติดต่อไปได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341หรือว่าท่านจะแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็ได้แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะร่วมกันปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติด้วยค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราเองทุกคนด้วยค่ะ
0: ค่ะและช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ6:30 น.เดี๋ยวรับพักรายการนะเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ฟังที่รอตีคองร้องข่าวนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะตีคองร้องข่าวค่ะขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: โอ๊ย ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากลพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือตัวย่อคตท.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569โดยเน้นย้ำเลยครับว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงการอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การฆ่ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกันไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันไปรวมไปถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอความร่วมมือทางคตท.เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ Silent Vault บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบอีกว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยกันด้วยซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้ก็ตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องต รวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองและอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันด้วยซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องก็จะต้องชำระค่าไฟตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินก็เดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทเท่านั้นซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกันแล้วและรัฐเองก็สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลด้วยก็ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างและครับพี่น้องไปกันที่เหตุไปบอมที่จังหวัดนราธิวาสกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประณามเหตุไปบอมจังหวัดนราธิวาสก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุการณ์ก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดป้ายบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายซึ่งถือว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำความผิดใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดเลยครับซึ่งขบวนการก่อการร้ายก็เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดีกว่านี้และยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุโดยได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งทางรัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วครับอย่างเด็ดขาดกันด้วยและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งให้ทุกหน่วยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมมอบหมายให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยโดยให้มีการเยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ยูเนสโกได้ออกมายืนยันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มาออกมาระบุประเด็นนี้ว่าทางยูเนสโกยืนยันออกมาแล้วว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชวนลุ้นวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยรักษามาตรฐานการอนุรักษ์มรดกโลกยูเนสโกก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายจากผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เมื่อวันที่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับเนื่องจากว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งใดแห่งใดถูกเสนอให้บรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้วครับ แต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนั่นคือการลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้โดยทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่เลยล่ะครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการชี้แจงบินค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569บอกว่าใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนประเด็นนี้ชี้แจงโดยกระทรวงมหาดไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อ MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปครับทีนี้สำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งนี้นั้นบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมทั้งสิ้นส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมแล้วนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นตามมติของกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEAจะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการต่อยอด MOU กับกลุ่มสื่อแห่งชาติของจีนผลักดันแลกเปลี่ยนรายการคุณภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนสู่ผู้ชมทุกกลุ่มครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงเรื่องการต่อยอด MOU เหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าหารือกับนายอันเสี่ยววี่บรรณาธิการบริหาร CGTN หรือ China Global Television Network และผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแอฟริกากลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ China Media Groupตัวย่อคือ CMG เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับขยายความร่วมมือโดยมุ่งต่อยอดการแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์วิทยุและสื่อดิจิทัลตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปแล้วในการหารือในครั้งนี้นั้นทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอบคุณกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ CMG ที่ได้สนับสนุนรายการและสารคดีโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้นำไปเผยแพร่ผ่านทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และทางออนไลน์หรือ OTT PRDซึ่งยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกรายการเพิ่มเติมเพื่อนำมาแปลภาคเสียงและจัดทำคำบรรยายภาษาไทยก่อนเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับชมอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ขอรับการสนับสนุนรายการที่สามารถออกอากาศสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งได้มีการหารือรื้อฟื้นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุระหว่าง2หน่วยงานกันด้วยรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ในงานสื่อสารมวลชนและการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัลแล้วในโอกาสนี้ทาง CMG ได้นำเสนอทิศทางการขยายการผลิตสื่อสู่ภาพยนตร์โฆษณาละครสั้นและสื่อบนแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และนิวมีเดียพร้อมได้แสดงความชื่นชมผลงานภาพยนตร์และโฆษณาหรือตัวย่อ TVC ของประเทศไทยแล้วครับว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดยแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปย้อนรอยการประชุม IMF World Bank Group จากปี2534สู่ภารกิจขอบฟ้าใหม่ของไทยในปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรู้หรือไม่ครับพี่น้องว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank GroupAnnual Meetings เป็นครั้งที่2และประเทศไทยก็คือ1ในนั่นแหละครับนี่แหละครับคือเวทีที่ชี้ชะตาเศรษฐกิจโลกที่รวมตัวรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการแบงก์ชาติจาก191ประเทศมาไว้ในที่เดียวและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สปอตไลท์ทั่วโลกก็จะสาดส่องมาที่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการหวนกลับมายังประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในปี2569นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเวทีประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลไทยรวมถึงการดำเนินงานของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการประชุมหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสง่างามมาแล้วจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นั่นเองครับในส่วนสำหรับคนทั่วไปนั้นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อาจจะดูมันไกลตัวซะเหลือเกินแต่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วถือว่าจะกลายเป็นนี่แหละครับคือโมเมนต์ที่ประเทศไทยจะนิยามบทบาทใหม่ของตัวเองบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะโอ้โหหลังจากที่เราติดตามตีคองร้องข่าวกับพี่ปูบุญมานะในพาร์ทของ Facebook Live
1: ค
0: อมเมนต์ก็เด้งรัวๆเลยนะคะพี่กบหลายท่านเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: คุณป้าวันดีนะคะบอกว่าสัญญาณวิทยุชัดเจนมากเลยแล้วก็เพจก็ชัดแจ๋วเลยนะคะภาพสวยคนก็สวยไม่ได้บอกนะเราบอกเองสดใสมากวันนี้ชมนะชมเราสองคน
0: ว่าวัน
1: น
0: ี้สุขแล้วว่าวันศุกร์ก็ต้องสุขสดใสนะ
1: สุขสดใสค่ะมีความสุขกับการทำงานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คุณวนิดาบอกว่าสวัสดีรับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
0: ค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: พี่โกศลบอกแฟนตัวยงเลยติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเม
1: ื่
0: อคืนที่ผ่านมาฝนตกเช้านี้ฟ้าหลัวนะคะ
1: คุณประคองใจเสรีนะคะบอกว่าคุณพลอยคุณกบวันนี้ติดตามรายการที่หลักสี่กรุงเทพนี่เอง
0: ค่ะสวัสดีพี่สมยศนะคะสวัสดีคุณกบคุณพิริยาพรจากมาบตาพุธมาบตาพุธระยองอากาศดีเสียงชัดเจน
1: ค่ะพระรุ่งนะคะห่างไกลใจห่วงสวัสดีนะคะคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณยุพินนะคะ
0: พี่ยอดชูชาสวัสดีนะคะพี่ออดคุณปินสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรน้องน้ำขาวน้องชาตรีนะคะคุณจารินีสวัสดีค่ะบอกว่าภาษีเจริญนะบางแวกนะคะแล้วก็ยังมีคุณยานยศนะคะ
1: ค่ะคุณธินกรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี
0: พี่ลิเซ่ที่มาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็คุณสมพรนะคะยังมีคุณอเนกด้วยนะคะคุณไก่เกศยองคุณปราโมทคุณแตงนะคะเดินบาง
0: นี่พี่ธินกรพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้2เดือนคนที่ยังไม่รู้จะว่าจะผ่านหรือไม่เพิ่มให้อีก2เดือนจริงหรือไม่ครับค่ะเดี๋ยวติดตามข่าวในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแล้วก็คุณลุงนะสวัสดีนะคะคุณชนิการมาแล้วส่งสติกเกอร์มาพี่ปีชาพี่อเนก
1: ค
0: ุณไก่เกศยองคุณพี่พงศักดิ์คุณห่างไกลใจห่วงโอ้โหมากันเต็มเลย
1: มาเยอะเลยคุณชนะโชตินะคะอยู่ที่สงขลานะคะขอบคุณมากค่ะคุณน้องชาตรีด้วยนะคะเข้ามาทักกันได้ค่ะคุณจารุณีคุณคมสันนะคะโอ้เยอะเลยคุณออดนะคะ
0: ค่ะคุณเจนจิราแล้วก็คุณพี่ประเสริฐด้วย
1: อ่านไม่หมดหรอกค่ะ
0: ขออภัยจริงๆทุกๆคอมเมนต์นะสวัสดีพี่พลกฤตด้วยนะคะเอามาพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่กบมาอัปเดตกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะโดยคุณพูนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีที่ชื่อเนี่ยเป็นกรรมการบางคนเป็นผู้ถือหุ้นมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถที่จะไปยื่นขอตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์เลยนะรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังค่ะเขารวบรวมให้หมดนะแล้วก็ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่มีฐานะที่ยากจนจริงเนี่ยกลับเข้ามาได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนนะคะก็พบว่าคนที่มีชื่อเป็นกรรมการถือหุ้นในส่วนนิติบุคคลเนี่ยมีมากกว่า 122,000 คนพี่กบ อยู่ๆชื่อก็ไปเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการรายใหญ่อะไรโอ้เยอะเลยนะคะขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆชื่อเนี่ยถูกนำไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลบ้างละหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่เขายังไม่ดำเนินการให้ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีผู้ที่เข้ามาขอตรวจสอบแล้วกว่า700รายด้วยกันนะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลค่ะท่านสามารถที่จะไปยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพหรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะคะสอบถามผ่านสายด่วนก็ได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบข้อมูลให้ออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบให้แล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านนะคะยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วก็เขาจะส่งนะคะทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ค่ะมาดูในส่วนของกรมการขนส่งทางบกกันหน่อยค่ะก็เกี่ยวกับสิทธิ์ของโครงการบั ทสุริการแห่งรัฐนี่แหละค่ะทางด้านของคุณสรพงษ์ภัยทุนพงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่าในเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยการเปิดให้ประชาชนที่พลาดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้เข้าตรวจสอบการถือครองยานพาหนะก็คือรถนั่นแหละนะคะเพื่อขออุทธรณ์สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะคะมียอดผู้ยื่นขอคำร้องมาแล้วเนี่ย 97,000 กว่ารายครอบคลุมยานพาหนะรวมทั้งหมด 156,000 กว่าละอโกคันค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นรถจักรยานยนต์นะคะกว่าแสนกว่าคันแล้วก็สำหรับสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์เนี่ยไปเจอว่าเกิดจากกรณีอายุรถเนี่ยเกินกำหนดรองลงมาก็คือรถสิ้นสภาพรถสูญหายการขายแบบโอนลอยถูกยึดการถูกแอบอ้างชื่อซึ่งกรมการขนส่งทางบกนั้นกำลังเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะซึ่งทางด้านของสถิติจังหวัดที่มีการยื่นคำร้องสูงสุด3อันดับแรกนะคะก็จะมีจังหวัดนครราชสีมาอุ๊ยบ้านดิฉันค่ะ
0: อัน
1: นี้มากที่สุดเลยนะอยู่ที่ประมาณ 11,800 คำร้องค่ะตามมาด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ 5,200 คำร้องและจังหวัดศรีสะเกษ 5,000 คำร้องค่ะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่อยู่ในโซนภาคอีสานทั้งนั้นเลยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคะย้ำเลยให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งเนี่ยห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยื่นอุทธรณ์เด็ดขาดหากพบเนี่ยมีการฝ่าฝืนมีโทษนะคะตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยค่ะแล้วก็แนะนำประชาชนที่มีภาษีรถค้างชำระยังไม่จำเป็นต้องชำระภาษีในขณะนี
0: ้
1: โดยสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วก็ถ้อยคำเนี่ยต่อเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานได้ก่อนค่ะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของเรานะคะ
0: ค่ะคุณเอมิก็บอกว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดขยายเวลาอุทธรณ์ให้แล้วก็บอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเครื่องมือนึงแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายโครงการนะคะที่รัฐจะออกมาช่วยเหลือประชาชนแต่ทางนี้ทางนั้นรักษาสิทธิ์ของตัวเองใครที่อยากยื่นอุทธรณ์ก็ไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆนะ
1: คะ
0: ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ยื่นอุทธรณ์ทันเวลานะคะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะพบกับข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนีสร้างคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีม Facebook Live ค่ะลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้